0: And for this experiment, we will notice the diffusion as Professor Supawan showed the very first day. We will notice the diffusion of ammonia gas and chlorine gas. Oh, I'm sorry, it's just the ammonia gas. And we will be putting some indicator drops so that the student may see how the ammonia moves along with the time.
1: สำหรับการทดลองต่อไปนะคะคือเรื่อง gas diffusion ค่ะถึงแม้ว่าสไลด์จะไม่มีตรงนี้นะคะคุณครูจะมีเอกสารนะคะที่แจกไปนะคะดูที่เอกสารที่แจกไปนะคะการทดลองนี้ก็เป็นการเรื่องการแพร่ของแก๊สนะคะเราก็คงจำการทดลองในวันแรกที่สาธิตให้ดูได้นะคะว่าเราทำการทดลองการแพร่ของแก๊สระหว่างแอมโมเนียกับไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะสำหรับวันนี้ Professor George ที่จะทำทางฝั่งเม็กซิโกเนี่ยเขาก็จะใช้แอมโมเนียแก๊สเหมือนกันนะคะแต่จะใช้แอมโมเนียนะคะกับอินดิเคเตอร์เพื่อจะดูการแพร่ของแก๊สแอมโมเนียนะคะโดยการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์เดี๋ยวดูที่เขาสาธิตให้ดูนะคะ
2: โอเคThis experiment we are going to do with two different indicators. With a dropper or a plastic pipette, place drops of phenolphthalein in a bottom of the petri dish or a jar cap like this.
1: ค่ะของคุณครูก็ทำตามเลยนะคะ
3: ครับลำดับแรกนะครับก็หยดสารละลายฟีนอลฟทาลีนนะครับใส่ลงไปในจานเพาะเชื้อนะครับ
2: We are going the same with bromothymol blue
3: ครับในจานเพาะเชื้ออีกใบหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งอาจจะเติมหยดสารละลายของ bromothymol blue ลงไปนะครับหยดหลายๆหยดในจานเพาะเชื้อนะครับให้เป็นแนวครับ
2: Okay. With a plastic pipette, place two drops of ammonia in one corner of the dish.
3: หลังจากนั้นหยดแอมโมเนียไป1หยดนะครับตรงมุมหนึ่งของจานเพาะเชื้อนะครับและปิดฝาครับ
1: ให้สังเกตการเปลี่ยนสีนะคะแอมโมเนียจากจุดที่เราหยดเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการแพร่ของแก๊สออกไปนะคะก็จะเห็นค่อยๆการเปลี่ยนสีค่อยๆเกิดขึ้นแต่ความจริงก็เร็วเหมือนกันนะคะดูดีๆนะคะ
2: We are going to repeat the experiment because we have a very unfortunate do you see
0: The experiment is now being repeated.
1: ค่ะ นี่เขาทำซ้ำนะคะ

0: As you could see, it was an immediate reaction. So perhaps we would like it to go a little slower, but this time it occurred extremely fast. I can see in the Hua Hin site that you are doing it as well. So we would like to see your results.
1: Well, the indicator that we prepare for the teachers is phenolphthalein. We didn't do from brom thymol blue.
2: Yeah, we are going to repeat this.
1: เวลาสังเกตอันนี้ถ้าจะให้ชัดเจนเนี่ยเอากระดาษรองดีไหมคะเอากระดาษรองเพื่อจะได้ดูเห็นการเปลี่ยนสีเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะคะให้มีกระดาษพื้นขาวนะฮะ

0: ¿Quieren comentarles algo?
1: เวลาพอหยดแอมโมเนียเราต้องรีบปิดฝาทันทีอ่ะ
0: When you do this experiment, you may want to discuss with your students what are some common phenomena that we observed due to gas diffusion. For example, the smell of perfumes, the fact that acid rain can be transported from one country to another,because SO3 or SO2 diffuse across borders. And you can also discuss why some metals react with a gas that was not produced in that site, etc. So many, many phenomena that are due to the diffusion of gases can be discussed at this point.
1: ค่ะอันนี้เป็นการทดลองเรื่องการแพร่ของแก๊สนะคะอันนี้เราก็เพียงเป็นการสาธิตใช้แอมโมเนียนะคะเราก็จะเห็นว่าการแพร่ของแก๊สจริงๆแล้วจริงๆมันกระจายไปทุกทิศทางนะคะแต่ส่วนที่เราจะสังเกตเนี่ยเราเริ่มจากมุมหนึ่งแล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็น่าจะนำการทดลองผลที่ได้เนี่ยแล้วก็นำให้เกิดความคิดให้นักเรียนนะคะได้ลองคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ของแก๊สมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะในชีวิตประจำวันของเราที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะประเด็นที่เราก็เคยดิสคัสมานิดนึงแล้วก็คือในเรื่องของฝนกรดนั่นเองถูกไหมคะฝนกรดที่เกิดขึ้นนะคะการแพร่ไปเนี่ยมันไปได้ไกลอย่างไรไปในทิศทางใดนะคะก็เราก็นำมาดิสคัสชันมานำมาให้นักเรียนเนี่ยคิดได้มีเหตุการณ์อื่นๆไหมคะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพร่ของแก๊สอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็น่าจะนำมาถกเถียงกันนะคะ อย่างเช่นประเด็นหนึ่งการแพร่ของแก๊สเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับทิศทางลมถูกไหมคะขึ้นอยู่ทิศทางลมด้วยเหมือนกันฉะนั้นเกิดมีการรั่วไหลของแก๊สมาแล้วมีลมเข้ามาช่วยพาไปมันก็จะไปทิศของลมแต่จริงๆแล้วแก๊สมันจะแพร่ทุกทิศทางแต่ด้วยแรงของลมก็จะพาไปทิศทางหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
0: As you could notice our experiment went much faster than the one that we can see in the Wahin siteWe believe that's because of the difference in ammonia concentration. If you do it with very concentrated ammonia, it goes very fast. If you do it with dilute ammonia, it goes slower. We think that the best thing is that it goes slow and not so fast. So I think that the Wahin site looks good.
1: Thank you.ค่ะก็โปรเฟสเซอร์จอร์จก็ชี้ประเด็นที่น่าสังเกตนะคะก็คือของที่เม็กซิโกที่ทำให้ดูเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนสีที่รวดเร็วมากเลยอาจจะมองไม่ทันด้วยซ้ำไปนะคะว่ามันค่อยๆเปลี่ยนใช่ไหมคะแต่สำหรับที่ของเราทำกันนะคะก็โดยเฉพาะของหัวหินนะขึ้นมาก่อนเลยเราก็จะเห็นว่าสีค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็เราสามารถมองตามทันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะของการแพร่ของแก๊สเหมือนกันว่าถ้าแก๊สน้ำมันเข้มข้นถูกไหมฮะเราใช้แอมโมเนียสารละลายแอมโมเนียที่เข้มข้นแก๊สมันก็จะเยอะใช่ไหมคะแก๊สแอมโมเนียเกิดขึ้นก็จะเยอะนั้นแก๊สเยอะเนี่ยมันแพร่ไปกระจายไปเนี่ยมันก็จะมีความรุนแรงนะคะต่อสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะคะนั้นการทดลองที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะค่อยๆเกิดนะคะนักเรียนจะได้สังเกตทันนะคะ
0: We are ready to proceed to the next experiment but we would like to know if there are any questions or comments on the previous one.
1: ค่ะตอนนี้ก็โปรดิวเซอร์ก็เปิดเวลาให้ถามคำถามได้ค่ะเชิญถามคำถามหรือว่าให้ข้อคิดเห็นนะคะหรือใครมีแนวคิดนะคะเราก็แชร์กันนะคะแชร์ความคิดกันว่าเราจะนำไปสอนนักเรียนอย่างไรดีเชิญเลยค่ะ

0: อ่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะได้เข็ม IYC นะคะไม่มีอีกแล้ว100ปีทำอยู่ครั้งเดียวWell, I assume that it's very clear and understanding. So no questions so far, no comment either. So I think we can move to the next one.
1: Okay. In the next experiment, we're going to talk about how to remove a cation from a solution, which will demonstrate the charge that a cation has, which is a positive charge. As you can see on the slide, the ionic bonding occurs when an atom donates electrons, becoming a positive ion or cation, and another one absorbs them or takes them, becoming a negative ion or anion, like the case of sodium and chlorine shown on the slide.
2: ครับในการทดลองหรือว่าในคำอธิบายนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการเกิดคาไทออนและแอนไอออนนะครับในการเกิดพันธะไอออนิกหรือว่าการเกิดเป็นประจุของอะตอมของธาตุเนี่ยสามารถแสดงอธิบายได้โดยว่าถ้าธาตุนั้นเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนออกไปนะครับธาตุนั้นก็จะมีสมบัติเป็นบวกหรือว่าเป็นคาไทออนมีประจุเป็นบวกนะครับในกรณีอีกธาตุชนิดนึงถ้าเกิดว่ารับอิเล็กตรอนเข้ามานะครับก็จะกลายเป็นประจุลบนะครับเราเรียกว่าเป็นแอนไอออนนะครับตัวอย่างที่แสดงเป็นโซเดียมกับคอไรนะครับโซเดียมไอออนเป็นแคไรออนแล้วก็คอไรเป็นไอออนลบครับ
1: In order to show the charge on a cation we will use a polymer called sodium polyacrylate which is also called a super absorbing polymerthat is commonly found in baby diapers or in personal feminine hygiene products.
2: ในลำดับต่อไปนะครับเขาก็อธิบายถึงเรื่องของการติดตามนะครับสมบัติของแคไทออนในที่นี้ก็ใช้โซเดียมโพลีอะคริลเลตนะครับตรงโซเดียมโพลีอะคริลเลตนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นซูเปอร์แอบซอร์บแบนด์นะครับก็คือเป็นในลักษณะที่โพลิเมอร์ที่สามารถดูดซับได้ดีซึ่งพบในผ้าอ้อมเด็กนะครับ
1: A super absorbing polymer can absorb many fold times its weight of water. As you can see on the left hand side, there is the dry polymerAnd on the right-hand side, it is a hydrated polymer.
2: ครับเจ้าตัว super absorbance absorption เนี่ยนะครับก็คือว่ามันจะสามารถดูดน้ำได้ดีนะครับจากภาพที่แสดงเนี่ยจะพบว่าทางด้านซ้ายมือนะครับเป็น dry powder ก็คือเป็นผงสีขาวนะครับในลักษณะที่แห้งแต่เมื่อดูดน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดการพองตัวขึ้นมาในรูปด้านขวามือครับ
1: As you can see in the center photograph, on the left-hand side, it is the dry polymer. And you can see that many of the groups inside the polymer are carboxylate groups. They're sodium salts. And when it gets hydrated, it stretches

0: expands and it gives the structure shown on the right hand side
1: ค่ะก็อธิบายว่าดูจากโครงสร้างโมเลกุลน่ะนะคะเราก็จะเห็นว่ามีหมู่คาร์บอกซิลิกนะคะซึ่งจะอยู่ในรูปของเกลือโซเดียมนะคะเวลาเราเป็นอยู่ในรูปของผงใช่ไหมคะโครงสร้างของมันก็จะบิดไปบิดมาแต่เมื่อเราใส่เติมน้ำไปนะคะก็จะเกิดการดูดน้ำซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าโครงสร้างของโมเลกุลนี่จะยืดออกนะเป็นเส้นตรงนะคะอันนี้คือแสดงให้เห็นเรื่องการขยายตัวขึ้นมานะคะผงโซเดียมโพลีอะคริเลตเนี่ยนะคะก็เป็นวัสดุที่เราใช้อยู่ในแพมเพิร์สนั่นเองนะคะในแพมเพิร์สหรือว่าผ้าอนามัยนะคะพวกนี้ก็คือใช้ดูดซับน้ำซึ่งจะดูดซับน้ำได้เนี่ยอาจจะเป็นถึง1,000 เท่าเลยนะคะถ้าโครงสร้างที่ดีๆนะคะ
0: In this experiment we will be using sodium polyacrylate as an ion exchanger as you can see at the bottom of the slide sodium polyacrylate has carboxylate groups and they are capable of exchanging cations. So we're going to do actually a cation exchange using a superabsorbing polymer.
2: ครับเจ้าโซเดียมโพลีอะคริเลตเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเป็นไอออนเอ็กซ์เชนจ์ได้ดีนะครับจากโครงสร้างจากที่กล่าวไปแล้วว่ามีกรุ๊ปของคาร์บอกซิเลตอยู่หลายกรุ๊ปซึ่งตรงนี้เราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกรุ๊ปของแคไทออนขึ้นมาได้ครับ
0: We know that compounds derived from transition metals tend to be colored. On the slide you can see a chromium compoundcopper compound, nickel, cobalt, two different states, oxidation states of chromium, and so forth. But we also know that ions having a noble gas configuration, which is 18 plus 2 electrons, do not have energy transitions in the visible spectrum, and so their compounds are white or transparent, like zinc 2 plus,Bismuth 3 plus and the metals of the groups 1 and 2.
2: ครับในสไลด์นี้ก็แสดงธาตุ transition นะครับก็คือสารประกอบของธาตุ transition เนี่ยก็มักจะทำให้เกิดสีได้หลายสีนะครับตัวอย่างเช่นโครเมียมนะครับก็จะ form oxidation state นึงก็ได้สีแดงหรือว่าอีกฟอร์มหนึ่งหรือว่าอีกสารประกอบประเภทหนึ่งก็ได้สีเหลืองนะครับคอปเปอร์นิกเกิลโคบอลต์ก็ให้สีที่แตกต่างกันครับ
0: Before we proceed to the next slide, I would like to make a correction. I was interpreting the chromium to be in two different oxidation states, but as it turned out, the ones that were showing both of themare in the same oxidation state. It's just that one is dichromate and the other one is chromate.
2: ครับขอแก้ไขนะครับจากภาพสไลด์นี้นะครับโครเมียมเนี่ยก็ที่เห็นเป็นสีแดงกับสีเหลืองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีออกซิเดชันสเตทที่เหมือนกันนะครับตัวหนึ่งก็จะเป็นโครเมตอีกตัวหนึ่งจะเป็นไดโครเมตครับ
0: As we can see on the right hand side of the slideIf we have no ligand field, or in other words, if we do not have any ligand close to the central metal ion, then the d orbitals are degenerate, which means that they have the same energy. So we can see the 5 orbitals having the same energy. But as soon as a ligand approaches, there is a ligand field that is produced, and as a result, there is a separationof the two TG orbitals and the three, what's the name of those? Oh, no, I'm sorry. The ones at the bottom are the TGs and the ones at the top are the EGs. But anyway, let's not discuss quantum mechanics right now. Let's just say that the orbitals are split and the ligand field splitting gives us a result, an energy absorption.

0: ครับในสไลด์นี้นะครับ professor ก็ได้อธิบายถึงเรื่องของสารประกอบที่เป็นธาตุ transition กลุ่ม D นะครับเขาก็ได้ให้ข้อมูลว่าธาตุ transition เนี่ยนะครับอยู่ในตารางธาตุกลุ่ม D ซึ่งกลุ่ม D นี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5รูปแบบของอิเล็กตรอนที่จะวิ่งในรูปแบบของ D orbitals นะครับโดยปกติแล้วถ้าอะตอมของธาตุอยู่ในสภาวะปกติก็จะมี5 orbitals หรือ5ห้องนี้จะอยู่ในระดับที่เท่ากันนะครับในตารางรูปด้านขวามือจะเห็นว่าในตอนต้น5วงกลมจะมีระดับเท่ากันแต่เมื่อเกิดเป็นสารประกอบที่มีลิแกนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอยู่ในตารางธาตุกลุ่ม D ซึ่งกลุ่ม D นี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5รูปแบบของอิเล็กตรอนที่จะวิ่งในรูปแบบของ D orbitals นะครับโดยปกติแล้วถ้าอะตอมของธาตุอยู่ในสภาวะปกติก็จะมี5 orbitals หรือ5ห้องนี้จะอยู่ในระดับที่เท่ากันนะครับในตารางรูปด้านขวามือจะเห็นว่าในตอนต้น5วงกลมจะมีระดับพลังงานเท่ากันแต่เมื่อเกิดเป็นสารประกอบที่มีลิแกนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะทำให้ระดับพลังงานนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะสปลิตหรือว่าเปลี่ยนเป็นด้านบนข้างบน2วงนะครับข้างล่างอีก3วงตรงนี้อิทธิพลของการเปลี่ยนลิแกนตรงนี้ก็จะส่งผลทำให้ระดับพลังงานของชั้นบนกับชั้นล่างเนี่ยต่างกันทำให้เกิดการเปลี่ยนสีหรือว่าการเห็นสีที่แตกต่างกันในสารประกอบกรุ๊ป D ครับ
1: โอเค just to proceed to the next to the experiment, I would just like to point out that on the left hand side of your slide you have an octahedral complex of chromium, and you can see the orbitals, their forms, and why it is three of them with the same energy and two of them with different energy.
0: ครับในการทดลอง professor ก็จะแสดงถึงสารประกอบของโครเมียมนะครับซึ่งจากรูปข้างบนเนี่ยแสดงการจับกันของสารประกอบโครเมียมในรูปแบบของออคทาฮีดรอลนะครับแล้วก็จะทำให้ได้ออร์บิทัลหรือว่าห้องของอิเล็กตรอนเนี่ยข้างบน2ห้องและข้างล่าง3ห้องนะครับ2ชุดนี้ก็จะต่างกันครับ
1: Okay, the DD transitions will be observed in the visible. So when an ionic compound dissolves in waterThe ions are separated and are surrounded by water molecules. The sodium polyacrylate will trap positively charged ions and will allow to pass those that are negatively charged.
0: ครับในกรณีของการเกิด DD transition นะครับก็ในการทดลองก็จะติดตามกรณีของไอออนสารประกอบไอออนิกหรือไอออนเนี่ยนะครับรวมตัวกับน้ำแล้วก็น้ำก็จะเข้าไปแทรกตัวในโมเลกุลของสารนะครับในการทดลองนี้ก็จะใช้ซูเปอร์ซอฟต์แบนด์โซเดียมโพลีอะคริลเลตเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปนะครับมาติดตามด้วยครับ
1: So we're ready to do the experiment, and as you can see on the far right hand side at the bottom, the cation that we will pass through theSuperabsorbing polymer will be removed. So when adding a colorful solution of an ionic compound to the polyacrylate gel, if the color stays in the gel, that means that the cation is the ion that gives the color. If the color goes to the filtrate or the liquid, this means that the ion that gives the color is the anion.
0: ครับในการทดลองนี้นะครับเขาก็จะเอาแคทไอออนนะครับสารละลายที่เป็นแคทไอออนที่มีสีเนี่ยนะครับมาทำปฏิกิริยากับซูเปอร์ซอฟต์แบนด์นะครับแล้วก็ทำการกรองนะครับในการทดลองนี้เราก็จะติดตามสีว่าสีจะลงมาข้างล่างหรือว่าสีจะติดอยู่กับซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ข้างบนนะครับถ้าเกิดว่าสีมีการเปลี่ยนแปลงในชั้นของข้างล่างหรือสารละลายที่ได้เนี่ยก็จะสื่อหรือว่าสัมพันธ์ถึงการเปลี่ยนแปลงของแคทไอออนที่อยู่ในสารละลายแล้วก็เข้าไปอยู่ในซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ด้วยครับจะมีเกิดการแลกเปลี่ยนแคทไอออนระหว่างสารละลายกับตัวซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ครับ
2: Now, let's proceed. We will obtain the sodium polyacrylate from the inside of a diaper. Then you open a diaper and remove the material that is inside.

0: เอาค่ะเริ่มการทดลองอ่ะนะคะก็เอาแพมเพิร์สของเด็กนะคะผ้าอนามัยเด็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาแกะออกข้างในนะคะมันจะมีชั้นมันจะมีรองเป็นชั้นนะคะเราฉีกเอาด้านในเลยนะคะก็จะเป็นเม็ดเล็กๆๆนะคะให้แกะตรงนั้นออกมา
1: You rub that material against a strainer to obtain the polymer and normally the polymer comes with some cellulose fiber from the material of the diaper, then you have to pass through the strainer many times so you can have as pure as possible the polymer.
0: ในผ้าอนามัยเด็กเนี่ยมันก็จะมีพวกใยเข้ามาเพื่อให้ความนุ่มนะคะแต่เราไม่ต้องการใยเราต้องการแต่ตัวซูเปอร์แอบซอร์บแบนตรงนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้เป็นตะแกรงนะคะแล้วก็มาขัดๆถูๆเพื่อให้ร่อนมันออกมานะคะแล้วก็จะได้เป็นผงๆเป็นเม็ดเล็กๆสีขาว
1: Now when you have the powder of the polymer you put only 0.6 grams and add 100 milliliters of water and you allow it to hydrate it takes a few minutes that the polymer absorbs all the water it can
2: ครับในการทดลองนะครับจะใช้ผงขาวๆที่กรองได้หรือว่าซูเปอร์ซอฟต์แบนเนี่ยประมาณ 0.6 กรัมนะครับแล้วก็ใช้น้ำ100มิลลิลิตรครับ แช่ไปให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้ปฏิกิริยาเนี่ยเกิดการไฮเดรตอย่างเต็มที่นะครับหลังจากนั้นก็ทำการกรองครับอันทดลองต่อไปครับ
1: Then we put 5 milliliters of the polymer already that we already have hydrated and we put 5 milliliters in 4 different beakers because we will add different salts of transition metals. We will start with iron chloride.
0: What is the first one?
1: One is iron chloride. It's a yellow color. We will have when we finish we will have a slide with all the formulas. Then you stir.
2: ครับในหลอดแรกนะครับเขาก็ได้เติม iron chloride นะครับแล้วก็คนนะครับในบิ๊กเกอร์ที่เห็นอยู่ตอนต้นเนี่ยก็เป็นบิ๊กเกอร์ที่มีเจ้าโพลิเมอร์กับน้ำที่ได้เตรียมไว้ในตอนแรกนะครับแบ่งออกเป็น4หลอด4บิ๊กเกอร์เล็กๆนะครับหลังจากนั้นแต่ละบิ๊กเกอร์ก็จะติดตามโดยการเติมสารละลายของท่าทรานซิชันในรูปแบบของไอออนต่างๆนะครับ4ตัวครับ
1: Now we will proceed with potassium permanganate that it's pinkAnd again, we stir. Okay. Next, it's gonna be chromium. Potassium dichromate. It's also yellow. And the last one would be copper chloride, which is blue.
2: ครับใน4บิ๊กเกอร์ที่ทำการทดลองหรือ4ไอออนที่ทำการติดตามเนี้ยบิ๊กเกอร์แรกนะครับก็จะเป็นไอรอนคลอไรด์นะครับได้สารเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็บิ๊กเกอร์ที่2ก็เป็นการเติมโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตหรือด่างทับทิมนะครับจะเห็นว่าสารละลายออกเป็นลักษณะสีชมพูนะครับบิ๊กเกอร์ที่3ก็เป็นโพแทสเซียมไดโครเมตครับก็จะได้สารละลายออกมาเป็นลักษณะสีเหลืองแล้วก็บิ๊กเกอร์สุดท้ายเป็นคอปเปอร์คลอไรด์นะครับออกเป็นสีฟ้าๆครับ
1: Now we will filter the contents of all the beakers and we will discuss the results in a minute.

ครับเมื่อเตรียมสารละลายแล้วก็เติมไอออนต่างๆลงไปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำทั้งสีบีเกอร์มาทำการกรองนะครับแล้วเราก็จะติดตามสีของสารละลายที่ได้จากการกรองแล้วนะครับดูทีหนึ่งครับ

0: Now we will wash the solid in the funnel, so we can see what happened with the color. If the color stays in the polymer, it means that the cation is the one with the transition metal.
1: ครับลำดับต่อไปเราก็จะติดตามสีของซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ที่ได้นะครับถ้าเกิดว่าซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ที่ได้เนี่ยยังมีสีของต่างๆที่ได้กล่าวถึงในตอนแรกอยู่เนี่ยนะครับก็แปลว่าไอ้เจ้าแคทไอออนหรือธาตุทรานซิชันที่เรามีไอออนต่างๆเนี่ยมันก็ยังจับอยู่ที่ตัวซูเปอร์ซอฟต์แบนด์นั้นนะครับ

0: ครับจากไอเดียตอนต้นจากที่เราได้กล่าวถึงในตอนแรกนะครับว่าไอ้เจ้าซูเปอร์ซอฟต์แบนด์เนี่ยก็จะดูดน้ำเข้าไปนะครับแล้วก็เส้นของโพลิเมอร์ก็จะกลายเป็นเส้นตรงแล้วก็มีน้ำล้อมรอบอยู่จำนวนมากในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เจ้าที่เป็นคาร์บอกซิเลตเนี่ยก็ละลายอยู่ข้างในนั้นด้วยหรือว่าโซเดียมที่เป็นอยู่นั้นก็ดูดซับน้ำเข้าไปใช่ไหมครับทีนี้ในเมื่อการดูดซับน้ำในครั้งแรกเนี่ยก็มีลักษณะเป็นสีขาวหรือว่าออกเป็นสีใสแต่ว่าเมื่อทำการทดลองนี้เนี่ยเรามีธาตุทรานซิชันที่มีเลขออกซิเดชันและมีสีของธาตุของสารประกอบแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปในซูเปอร์ซอฟต์แบนด์เนี่ยก็จะติดตามว่าสีของซูเปอร์ซอฟต์แบนด์เนี่ยเปลี่ยนไหมถ้ามันเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะหมายความว่าเจ้าแคไรออนที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าไปจับกับโพลิเมอร์ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ด้วยนะครับแล้วก็สีของสารละลายเปลี่ยนแปลงหรือว่าต่างไปจากเดิมก็จะเป็นการเปรียบเทียบอีกรอบอีกครั้งนึงครับ
1: As you may have noticedOnce they rinsed the polymer, then they removed the filter paper together with the polymer, and then they are depositing it on a watch glass so that you can see each one of them and compare.
0: ครับเมื่อทำการทดลองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำสารโพลิเมอร์ที่มีการดูดซับหรือมีการเปลี่ยนสีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับออกมาจากกระดาษกรองแล้วก็ถ่ายลงในกระจกนาฬิกานะครับตรงนี้เราก็จะดูสีของโพลิเมอร์ที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วครับ
2: As you can see, the chromium, I already made a mess. The color is in the water, and the polymer is very, really clear. Can you...
0: ครับในกรณีของโครเมียมเนี่ยจะเห็นว่าตะกอนกับสารละลายเนี่ยค่อนข้างจะสีแตกต่างกันครับ
2: Polymer is blue.And the water is clear. The iron stays in the gel.

0: ให้โพลิเมอร์เนี่ยมีออกเป็นสีเหลืองๆนะครับก็แสดงว่าเจ้าเหล็กคอไลน์หรือ Fe2 บวกหรือไอออนบวกที่มีอยู่เนี่ยก็ไปจับกับโพลิเมอร์นะครับแต่กรณีของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสเนี่ยจะพบว่าโพลิเมอร์เนี่ยเป็นไม่มีสีหรือสีใสนะครับก็คือแปลว่าเจ้าเปอร์แมงกานีสไม่ได้จับอยู่กับตัวโพลิเมอร์แต่ว่าหล่นลงมาเป็นสารละลายนะครับ
1: As you can see in the first case in the permanganate caseThe transition metal is in the anion. As a result, the anion is not retained by the polymer, so it goes through. In the second case, the transition metal is in the cation, so as a result, the superabsorbing polymer retains it. In the third case, that we have the potassium dichromate, the chromium, which is a transition metal, is in anion.So as a result, it goes through. And in the fourth one, we have the copper 2 plus, which is the transition metal, and that is in the cation. So with this simple experiment, you can show the students which one is retained, and then they can infer which one contains the transition metal and what charge does it have.
0: ครับในสไลด์นี้ก็สรุปนะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของสารประกอบถ้าทรานซิชันแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นกรณีของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสก็จะประกอบไปด้วยโพแทสเซียมเป็นบวก1แล้วก็แมงกานีสนะครับตรงนี้ซึ่งตัวแมงกานีสก็คือถ้าทรานซิชันแมงกานีสมีประจุเป็นประจุลบเหล็กคอไลน์นะครับจะแตกตัวเป็นเหล็ก3บวกและคอไลน์ลบนะครับ3ตัวซึ่งถ้าทรานซิชันเหล็กตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นประจุบวกนะครับโครเมียมก็เป็นโครเมตซึ่งโครเมียมเองก็อยู่ในส่วนของประจุลบคอปเปอร์เป็นคอปเปอร์2บวกนะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าตัวที่จับอยู่กับโพลิเมอร์เนี่ยก็จะเป็นเจ้าเหล็ก3บวกกับคอปเปอร์นะครับกรณีของถ้าทรานซิชันนั้นถ้าไปเป็นประจุลบนะครับก็จะหลุดลงมาไม่เกาะติดในโพลิเมอร์ครับสไลด์พันภาพนี้ก็จะเป็นการแสดงว่าเจ้าโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสนะครับซึ่งเป็นสีม่วงเนี่ยจะพบว่ามันก็ไหลลงมาอยู่ข้างล่างในสารละลายนะครับซึ่งไม่เกาะติดบนโพลิเมอร์กรณีของเหล็กนะครับก็จะพบว่าเกาะติดอยู่บนโพลิเมอร์แล้วได้เป็นสีออกเหลืองๆนะครับแล้วก็กรณีของโครเมตก็อีกเช่นกันครับไม่เกาะติดโพลิเมอร์แต่สารละลายเป็นสีเหลืองสุดท้ายคอปเปอร์ก็จะเกาะอยู่บนโพลิเมอร์นะครับตรงนี้เนี่ยคุณครูก็อาจจะสามารถนำไปให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักว่าเลข oxidation state ของสารเป็นยังไงแล้วก็ถ้า transition นั้นเป็นประจุบวกหรือประจุลบแล้วมันมีสมบัติในการดูดซับบนโพลิเมอร์ได้หรือไม่ได้ในกรณีที่ถ้า transition นั้นเป็นบวกแล้วก็เป็นลบนะครับ
1: Before we proceed to the questions and comments I would like to say that This is a very simple experiment, uses very simple and cheap materials. It's just a warning that I would like to give. When you use chromate or dichromate, you should only use it for demonstrations and you should be wearing gloves because the chromate and the dichromate are suspected carcinogens. And it is due to the geometry of the chromate.Which is an octahedral, a tetrahedral, just like the sulfate ions, and it can go across the cell's membrane. So we strongly suggest that if you decide to use chromate or dichromate, you had better use gloves or do it only as a demonstration.
0: ครับ professor ก็ได้แนะนำว่าในการทดลองนี้นะครับเป็นการทดลองที่ทำได้ง่ายแล้วก็สารที่ใช้ราคาไม่ค่อยแพงนะครับแต่มีข้อควรระวังก็คือว่าในการทดลองเนี้ยคุณครูควรจะทำให้เด็กดูนะครับไม่ควรจะให้เด็กทำเองนะครับแล้วข้อควรระวังก็คือเจ้าโครเมตหรือไดโครเมตที่ใช้เนี้ยนะครับใช้ในการ demonstrate เท่านั้นแล้วก็ควรจะใช้ใส่ถุงมือในระหว่างทำการทดลองนะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นสารก่อมะเร็งนะครับแล้วก็โครงสร้างของสารมีรูปร่างเป็น tetrahedral ซึ่งสามารถซึมผ่าน cell membrane เข้าสู่ร่างกายได้ครับ
1: As you can see the filtrates can be reused So this experiment is also good.

0: the standpoint of recycling. So once you have performed the filtration, you can reuse it and reuse it.
1: ครับฟิลเทรตหรือสารละลายที่ได้จากการกรองเมื่อตอนต้นนะครับสามารถเก็บไว้แล้วก็นำไปทำการทดลองใหม่ได้นะครับก็คือ เป็นการทดลองที่สามารถ reuse ได้นะครับ
0: โอเค we have one last demonstration and it is going to be a bonus for you it's going to be a gift for you people of ThailandThis was developed brand new by Lupita and Martha this week. And the experiment consists on the preparation of the colors of the Thailand flag. Okay, the Thai flag will be, the colors will be produced by using a simple natural product which is called the hibiscus flower. As you can see on the top of the screen,The hibiscus flower is a red flower that grows all throughout the world. We have found it in different countries with different names, either hibiscus or Jamaica or Carcadee, or it acquires different names according to the country, but it is the same called hibiscus flower. I don't know, Supa, if you have ever seen it.
2: Yes, we also have a lot. We also produce drinking, you know, from these flowers also.
0: Exactly. So what Martha and Lupita are going to show is how you can use it as a natural indicator and according to the acid base properties of the solution, you can produce the different colors. So they will proceed to show you how to make these colors.
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทดลองที่เขาคิดทำพิเศษขึ้นมาให้กับวันนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าเขาวางเป็นธงไทยกับธงเม็กซิกันนะคะก็คือจะผลิตสีออกมาตามสีธงชาตินะคะอันนี้ที่เขาใช้ก็คือใช้ดอกกระเจี๊ยบนั่นเองนะคะ เราก็หาซื้อได้ด้วยนะคะหรือว่าไปเก็บผลมาก็ได้นะคะแล้วก็เขาจะใช้ดอกกระเจี๊ยบสีจากดอกกระเจี๊ยบนี่มาเป็นอินดิเคเตอร์นะคะก็เขาทำให้ดูว่าสีซึ่งขึ้นอยู่กับ pH ต่างๆนะคะ This is very nice. Thank you.
3: Thank you.
0: It is nice indeed. I love it. And if you could notice, they have a solution prepared. Can you show it, please? The solution of the Carcadee. And that from that you take for each one of the small beakers. So you just add it.To the first, to the second, to the third, and then they go changing colors by themselves. So it is a beautiful one. If you would like the recipe, I'm sure that Martha and Lupita would love to send it to you.
2: ค่ะก็อันนี้ก็เขาแสดงให้ดูว่าน้ำต้มกระเจี๊ยบออกมาเนี่ยสีเป็นอยู่ในบิ๊กเกอร์นะคะออกสีแดงๆเข้มๆนะคะแล้วก็มีบิ๊กเกอร์เล็กๆที่เขาวางเรียงตามสีของธงชาตินะคะแล้วก็เขาก็จะมีเรียกว่าสัดส่วนหรือว่า pH อะไรเงี้ยค่ะที่ทำให้เปลี่ยนสีเขายินดีที่จะให้สูตรหรือให้บอกว่าทำอย่างไรนะฮะในแต่ละสีที่เปลี่ยนไปก็จะยินดีส่งมาให้ Well thank you very much of course I think teachers would like to have those recipes and also we would prefer to have all the presentation slides that we don't have it yetSo it would be nice, yeah, very kind of you if you can to us also. We will distribute to the teachers.
4: We will be very happy to send you all the material you want.
2: ค่ะมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะมีข้อคิดเห็นอะไรไหมคะเราก็จะจบรายการตรงนี้นะคะมีคำถามเชิญเลยค่ะ
5: อาจารย์คะอยากสอบถามเรื่องย้อนไปเรื่องของแอมโมเนียนะคะถ้าแอมโมเนียในห้องปฏิบัติการเราไม่มีเนี่ยเราใช้จากที่ในห้องพยาบาลได้ไหมคะ
2: Well the question is if the teachers could not have ammonia available in the school butcan they just take it from the infirmary instead? Is that the same kind of ammonia?

0: Oh, sure. Yes. Actually, as you know, ammonia is used for people that faint to wake them up. So it should work very well.
1: นะคะก็ได้นะคะก็เพียงแต่ว่าเราต้องดูที่ฉลากไหมคะว่าความเข้มข้นเท่าไหร่เผื่อเราจะมาเตรียมอะไรเราจะได้รู้ว่าปริมาณอะไรขนาดไหนนะคะค่ะมีคำถามอื่นอีกไหมคะ
2: อาจารย์ครับขออนุญาตถามเรื่องไอออนเอ็กซ์เชนนะครับถ้าเราต้องการจะจับไอออนที่เป็นไอออนลบคือที่มีอยู่ตอนนี้เราจับไอออนบวกไว้ที่กระดาษกรองถ้าอยากจับไอออนลบมีสารตัวไหนที่จะใช้ได้มั่งครับ
3: excuse me Josh we also have one question from the previous one we did some experiment from cation exchange and we used the polymer to absorb the cation is it possible or do they have other polymers or anything to absorb theanion from the complex?
0: Well, yes, there are some polymers that can absorb anions, but they are not as common. For example, I do electrochemistry, so we are very used to using membranes for preventing or for allowing the exchange of cations or anions.But they tend to be very rare and rather expensive. So the answer is yes, but I don't know of any common material that could be used for the exchange of anions.
1: Well, how about chitosan? I think what we had in the research, we do form it into ammonium ion. It can be ammonium ion iodide, you know?So maybe we can try with that, but of course
0: that's a great idea. That's a great idea because chitosan is very easily found. As you know, it comes in the shells of many seafood. So I think that's a good idea. We should test that. Thank you, Supa.
1: Yes, but you need to convert it into ammonium ion. More step to do but that's what I can think of now ค่ะก็แนะนำไปว่าเราใช้ไคโตซานได้เราได้ยินใช่ไหมคะไคตินไคโตซานเราก็ได้จากเปลือกหอยเปลือกปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนในการแยกมาเขามีขายนะคะมีขายแต่ว่าในฟอร์มของที่เป็นตามธรรมชาติมันจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มของประจุบวกโดยตรงนะคะเราจะต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนโครงสร้างนะคะก็เข้าใจว่ามีขายเหมือนกันนะคะแล้วก็ประเทศเป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นผลิตที่ส่งออกด้วยนะคะอาจจะเอานั้นมาลองดูก็ได้อาจจะแพงกว่าที่เราไปซื้อผ้าอนามัยหรือว่าผ้าอ้อมเด็กมาทำในกรณีของเป็นแคทไอออนนะคะแต่ทำได้ค่ะ
0: It gives me great joy and honor to speak today before you in order to concludethis successful event. We are very thankful to the TOT Distance Foundation, Learning Foundation, the Chemical Society of Thailand, Chula Longkorn University, and in particular to Dr. Supawan Tantayanan for her strong support and friendship through which this event was made possible.I appreciate very much all the work done by our teachers here in the Department of Chemical Engineering and Sciences at the Ibero-American University in Mexico City, Marta Ibargengoitia and Lupita Castañeda, and to our Informatics and Telecommunications Department through Salvador Segovia, who is behind the doors doing all the work. A few months ago,I was sitting in a restaurant in Kuwait City with Professor Tantayanan, and then she suggested that we initiated this venture together. I got very enthusiastic after this invitation, but I couldn't do this alone. So I came back to my university and I asked these two very enthusiastic people that are next to me, and they said, yes, let's go and do it. So really, thank you very much to both of you. And we certainly hope that through this joint effort, we have contributed a grain of sand to accompany the long walk in the direction of a better, more meaningful, and environmentally responsible science education. Thank you very much, and God bless you.
3: ครับ Professor George ก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับบริษัท TOT นะครับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับแล้วก็สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะครับในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ Professor George ได้พบอาจารย์สุภวรรณแล้วก็มีความประสงค์ที่จะทำให้เกิดการอบรมในลักษณะนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ Professor George ก็ได้กลับไปที่มหาลัยแล้วก็ได้รวบรวมนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ความพยายามจากในหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน Information หรือหน่วยงานที่ทำให้เกิด Teleconference ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เกิดการประชุมอบรมครั้งนี้ขึ้นมานะครับProfessor George คิดว่าการอบรมครั้งนี้ก็จะเป็นผลพวงแล้วก็จะส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับคุณครูแล้วก็นำไปใช้ถ่ายทอดได้ในอนาคตอย่างดีครับ
1: นะคะถ้าทั้งหมดนี้นะคะอยู่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้เตรียมนะคะตั้งแต่เริ่มต้นคือต้องเข้าใจการทดลองก่อนแล้วก็หาอุปกรณ์เครื่องมือซึ่งก็หลังจากที่เราทำกันเราถึงได้รู้ว่าถ้าปล่อยให้คุณครูทำเองอาจจะยากลำบากมากทีเดียวเพราะต้องไปหาจากหลายแหล่งนะคะแล้วก็เตรียมการทดลองแล้วก็ทดสอบดูก่อนนะคะค่ะสุดท้ายดิฉันก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่ทำให้คุณครูได้มีอุปกรณ์ได้ทดลองกันนะคะก็ได้แก่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะคะปตท.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดค่ะขอบคุณค่ะค่ะวาระต่อไปนะคะดิฉันค่อยขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชานะคะรองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะกล่าวปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
4: ค่ะในนามของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะดิฉันก็ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ทำให้การอบรม5ตอนนะคะเรื่องการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะคะทั้งทางมหาวิทยาลัย Ibero-Americana University ที่เม็กซิโกนะคะสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์นะคะซึ่งท่านมีพลังทั้งพลังกายพลังใจนะคะที่ทุ่มเททำงานทุกอย่างนะคะเพื่อที่สนับสนุนนะคะส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมีนะคะในประเทศไทยแล้วก็ดิฉันขอขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะที่ช่วยในการถ่ายทอดนะคะการทางไกลนะคะจากประเทศเม็กซิโกมาถึงประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่หัวหินนะคะที่ทำการเผยแพร่การถ่ายทอดนี้ขอบคุณท่านอาจารย์วิทยาศาสตร์ทุกท่านนะคะที่มาร่วมรับการอบรมนะคะหวังว่าท่านคงได้ใช้ประโยชน์และนำไปถ่ายทอดนะคะให้กับเพื่อนครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนนะคะขอบคุณท่านอาจารย์ดร.สุภกรอาจารย์ดร.ปาริชาตนะคะแล้วก็ท่านนิสิตปริญญาเอกนะคะที่มาช่วยในการทำการทดลองขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โห
3: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจ

0: ส่วนภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
2: เฮ้
3: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
4: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแฟ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
5: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
4: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้แล้วนะ

0: จะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
1: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
0: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
1: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
0: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
1: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเองคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเองหรือไง
0: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้าไม่มีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
2: และท่านก็อย่าให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้โคงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
0: ช่วแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานนะว่าวานเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
3: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
0: นี่มาอะไรอ่ะ
4: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
3: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
5: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
4: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
3: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเอ็งสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราศินีท่านซ่องตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอานี่แมวผู้ใดนี่

0: เด็กๆอ่านนิทานแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับการแสดง
1: เคยเห็นที่โรงเรียนนะคะจะเป็นกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดอะค่ะจะมีหนังสือมาลดราคาแล้วก็บนห้องสมุดก็จะมีกิจกรรม
2: เหมือนกับนโยบายที่ให้เด็กอ่านหนังสือยืมคืนที่ห้องสมุดอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถสะสมได้ตามที่เขากำหนดไว้ก็สามารถไปแลกเป็นพิซซ่าคอมพานีได้1ถาดค่ะ
3: ทุกๆปีนะครับก็จะมีการจัดสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์สิริกิติ์เป็นการลดราคาหนังสือที่แพงๆให้คนที่เขาอยากอ่านให้มาซื้อกันมากขึ้นนะครับ
2: อยากจะให้นักเรียนทุกคนนะคะนำหนังสือมาบริจาคทุกๆปีค่ะแล้วก็จะได้หมุนเวียนกันอ่านภายในห้องสมุดค่ะ
1: อยากจะให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการพี่สอนน้องอะค่ะเช่นเอาหนังสืออะค่ะมาช่วยมาให้พี่ๆเนี่ยได้สอนน้องๆอะค่ะหนังสือเรียนช่วยติวน้องๆอะค่ะ
0: ให้นักเรียนเขียนรายชื่อหนังสือที่คิดว่ามีประโยชน์แล้วก็เป็นหนังสือใหม่เพื่อที่จะให้ห้องสมุดอะเอาเข้ามาในโรงเรียนเราบ้างให้มีเหมือนที่อื่น
4: กล้าคิดกล้าทำอยู่ที่โรงเรียนสาธิตลออุทิศครั้งนี้เราจะมาดูไอเดียสร้างสรรค์ที่ทางโรงเรียนร่วมกันระดมสมองจัดการห้องสมุดของโรงเรียนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพื่อให้นักเรียนทั่วไปอยากเข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดโดยวันนี้เรามีทั้งคุณครูและครอบครัวนักเรียนที่ชื่อว่าครอบครัวใจดีมาร่วมกันนำเสนอความคิดค่ะ
5: ตอนนี้นะคะพวกเราเป็นกลุ่มที่รักการอ่านครูก็จะให้พวกเราเนี่ยช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านพวกเรามีความคิดดีๆที่จะมาเสนอบ้างไหมคะว่าทำอย่างไรดีนะจะให้น้องๆตั้งแต่ป.1ถึงป.5เนี่ยมาเข้าห้องสมุดแล้วก็ชอบอ่านหนังสือเหมือนพวกพี่ๆที่กำลังอ่านหนังสือกันตอนนี
6: ้ให้ตอบคำถามเล่นเกมโดยเอาเนื้อเรื่องมาสร้างเป็นละครแล้วก็ให้ตอบคำถามแล้วก็จะมีของรางวัลให้
3: น่าจะทำเป็นอย่างเช่นเราอ่านหนังสือเรื่องอะไรที่มันสนุกสนุกก็แล้วมีตัวละครในนั้นก็อาจจะทำเป็นตัวละครแล้วมานำเสนอให้น้องๆคล้ายๆเป็นหนังสือพูดได้ประมาณนั
1: ้
3: น
1: ในห้องสมุดอะค่ะมันก็เราจะกั้นเป็นแดนสำหรับให้มีคนมาเล่านิทานแล้วก็มีคนมานั่งฟังโดยที่มีที่กั้นเสียงเราไม่ให้ไปรบกวนคนที่นั่งอ่านหนังสืออะค่ะคือเหมือนไม่ให้เด็กเห็นหน้าเราค่ะแต่ว่าได้ยินเสียงแล้วก็ให้น้องๆที่มานั่งฟังเนี่ยลองจินตนาการนึกภาพว่าเรื่องที่เราเล่าเนี่ยเป็นเรื่องเป็นมีภาพเป็นเรื่องอะไรอะค่ะแบบทำให้น่าสนใจอะค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าน้องๆอยากจะรู้เรื่องต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงจะจบยังไงก็ให้น้องๆลองไปอ่านดูในหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดอะค่ะ
5: คือตอนนี้โรงเรียนของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการนะคะก็เลยจะมีทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันก็จะมีกิจกรรมเป็นนิทานนิทานที่เปิดตามวิทยุนะคะในของในโรงเรียนนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะแบบว่าไปเล่าตามชั้นเรียนให้กับน้องๆแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของเสียงในห้องสมุดตอนนี้วิธีการเล่านะคะเราก็อยากจะให้เล่าในลักษณะของการ์ตูนให้เด็กอยากเข้าห้องสมุดการเล่าโดยวิธีการเล่าให้ถึงตอนที่สนุกแต่ยังไม่ต้องจบเรื่องอะไรเงี้ยค่ะน้อยเลยอย่างสัก5นาทีเป็นเสียงตามสายค่ะใช่มั้ยประมาณเนี้ยนะคะ
7: ได้ค่ะจริงๆ5นาทีกําลังดี
5: เด็กๆช่วยเลือกหนังสือแล้วกันเนาะเพราะว่าจะต้องลงพื้นที่ก็อาจจะนําหนังสือไปด้วยแล้วก็ทําอุปกรณ์อย่างที่คุณแม่บอกว่าต้องมีอุปกรณ์มีวัสดุให้มันน่าสนใจ
4: น้องๆนักเรียนและคุณแม่จากครอบครัวใจดีก็ได้เลือกหนังสือที่น่าสนใจในห้องสมุดหลากหลายเรื่องเตรียมจัดทำเป็นนิทานที่จะเล่ากระจายเสียงตามสายในโรงเรียนค่ะและตอนนี้ครอบครัวใจดีก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับการเล่านิทานผ่านเสียงตามสายของโรงเรียนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
8: สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาเล่านิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะ3ตัวบ่ายวันหนึ่งลูกแกะทั้ง3 แอบออกไปเดินเล่นในป่าทันใดนั้นเจ้าแกะสีเทาก็เวียงตะข่ายคลุมแกะน้อยทั้งสามไว้เจ้าหมาป่าจับลูกแกะทั้งสามใส่กรงลูกแกะสีดำเสนอว่าก่อนที่จะถูกกินเราน่าจะเอาขนของเราไปถักเป็นเสื้อกันหนาวให้คุณหมาป่าใส่เนาะหมาป่าตื่นเต้นกับเสื้อกันหนาวตัวใหม่มันจึงไม่ทันระวังตัวรีบเดินเข้าไปในกรงแล้วใส่เสื้อกันหนาวทันทีลูกแกะทั้ง3ก็ปิดกรงแล้วใส่กุญแจทันทีหมาป่าจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่จึงนั่งอยู่ในกรงอย่างสิ้นหวังจบแล้วค่ะสนุกไหมคะถ้าเด็กๆชอบนิทานเกี่ยวกับหมาป่าก็ขอเชิญมาที่ห้องสมุดนะคะ
9: สวัสดีค่ะแม่ใหญ่นะคะวันนี้เรามีนิทานมาฝากเด็กๆโรงเรียนสาธิตละออุทิศชื่อเรื่องว่าอะไรคะ
10: ใครขอขาก
9: าลครั้งหนึ่งนานมาแล้วแม่ไก่สีแดงกำลังเฝ้าฟูมฟักไข่เล็กๆน่ารักน่ารักสี่ฟองยามเมื่อแม่ไก่ออกไปหาอาหารแม่ไก่ก็จะรีบกลับมากกไข่และมักเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายนอกบ้านให้ลูกๆฟังเสมอทำให้เจ้าไข่น้อยใบสุดท้องรู้สึกตื่นเต้นและเกิดความอยากจะออกไปท่องเที่ยวข้างนอกบ้านบ้างดังนั้นในวันหนึ่งไข่น้อยจึงกลิ้งหนีออกจากบ้านตามลำพัง
11: สวัสดีครับคุณลุงหมูผมอยากจะขอขาคุณลุงหมูสักสองขาจะได้ไหมครับ
12: ไม่ได้ไม่ได้ร้องนะลุงมีขาเพียง4ขาใช้สำหรับเดินถ้าเหลือ2ขาลุงจะเดินยังไงเล่า
9: ขณะที่กำลังคิดจะหันหลังเดินกลับบ้านไข่น้อยก็ได้ยินเสียงร้องเรียกจากบนต้นไม
13: ้สวัสดีจ้ะไข่น้อยไปไหนมาแต่เช้าเชียว
11: ผมออกมาเที่ยวครับลำบากตรงที่ไม่มีขานี่แหละว่าแต่คุณน้าแมงมุมมีตั้ง8ขาพอจะแบ่งให้ผมสัก2ขาจะได้ไหมครับ
9: เด็กๆคิดว่าคุณน้าแมงมุมที่มีขาถึง8ขาจะแบ่งขาให้ไข่น้อยไหมคะอันนี้เราจะไม่เล่าต่อทำยังไงดีคะเด็กๆถึงจะได้รู
11: ้ต้องไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดนะคะ
9: ใช่แล้วล่ะค่ะเจอกันที่ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตละอออุทิศนะคะขอบคุณค่ะ
4: หลังจากการจัดรายการเป็นดีเจเล่านิทานเรียบร้อยแล้วครอบครัวใจดีก็ได้เดินสายขอมาเล่านิทานกันต่อตามห้องเรียนต่างๆพร้อมกับอุปกรณ์ที่ได้สร้างสรรค์เตรียมมาค่ะ
14: ในจักรวาลมีดาวมากมายความว่างเปล่าอวกาศเจ้าสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาสวัสดีเด็กๆฉันคือตัวกินดาวฉันมีปากที่กว้างและฟันซี่ใหญ่ที่สามารถกินดาวเข้าไปได้อย่างสบายๆวันหนึ่งมันก็เกิดรู้สึกหิวขึ้นมามันจึงหยิบดาวอังคารขึ้นมากินตามด้วยดาวพุธแล้วมันก็เหลือไปเห็นดาวดวงหนึ่งก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองว้าวดาวอะไรเนี่ยน่ากินจริงๆแล้วมันก็กินดวงอาทิตย์เข้าไปโอ้ยทั้งร้อนทั้งเผ็ดแต่ก็อร่อยดีนะสักครู่มันก็รู้สึกกระหายน้ำขึ้นมามันก็เหลือบไปเห็นดาวดวงหนึ่งมีสีฟ้าสดใสสวยงามมันคือโลกของเรานั่นเองถ้าน้องๆอยากรู้ว่าเจ้าตัวกินดาวจะกินโลกของเราไหมจะต้องไปตามอ่านในห้องสมุดของเราชื่อเรื่องว่าตัวกินดาวนะคะ
15: เอาใครตอบถูกต้องไปไหนคะ
16: แล้ววันนี้หนูจะไปห้องสมุดไหม
17: จะได้ไปอ่านอีก2เรื่องต่อ
18: ชอบเรื่องไข่ขอขาครับ
16: นะครับนะครับ
19: ตัวกินดาวครับ
20: ไข่ขอขาตอนที่ไข่ขอขาแมงมุมมันชื่อดี
4: เกร็ดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อยอดในการจัดรายการเสียงตามสายที่มีรูปแบบให้เด็กนักเรียนทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เช่นอาจมีการพูดคุยกับดีเจผ่านหน้าไมค์เล่นเกมชิงรางวัลเกี่ยวกับหนังสือหรือนิทานในห้องสมุดเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับนักเรียนมากขึ้นค่ะมาถึงน้องๆนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่คิดวิธีการใช้เสียงมาดึงดูดเด็กนักเรียนทั่วไปโดยการสร้างกล่องที่เป็นห้องเล็กๆมาตั้งไว้ในห้องสมุดซึ่งคนที่เข้าไปด้านในกล่องก็จะสามารถรับฟังเสียงตามสายได้
2: สวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องฟาสต์ฟู้ดค่ะให้เพื่อนๆยกตัวอย่างโทษของอาหารฟาสต์ฟู้ดมา3ข้อค่ะ
21: ทำให้อ้วนค่ะ
22: เชื่อหรือไม่ว่าเราทุกคนเป็นอัจฉริยะ

0: ชีววิทยาเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคอร์เทกซ์แล้วมีใครรู้ไหมว่าคอร์เทกซ์คืออะไรเนื้อชั้นหน้าของสมองที่ใช้ในการห่อหุ้มสมองครับและตรงนั้นแหละที่เป็นที่มีรอยหยักเกิดขึ้น
1: ตอนนี้มีคนอยู่ในกล่องแล้วเดี๋ยว
2: พร้อมฟังหรือยังคะกระต่ายเนี่ยตาของมันจะไม่มีสีขาวเลยเห็นไหมคะ
3: จริงด้วยมันไม่มีสีทั้งนิด
2: น้องๆเคยเห็นกระต่ายที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกกันไหมคะพี่มีภาพมาให้ดูนี่เลยกระต่ายที่หูยาวที่สุดในโลกโอ้โหเป็นไงมีแต่กระต่ายแปลกๆทั้งนั้นเลยถ้าน้องๆเนี่ยอยากรู้ว่าไอ้กระต่ายเอเลี่ยนที่น้องๆคิดเนี่ยมันทำไมมันถึงหูยาวทำไมมันถึงขนฟูอย่างนี้น้องๆติดตามได้ที่หนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือโกจีเนียที่มีหน้าปกเป็นรูปกระต่ายตัวนี้เลยพี่จะวางอยู่ตรงชั้นวารสารตรงนู้นนะคะ

0: พี่เล่านิทาน
1: พี่เล่านิทานเป็นไงบ้างครับ
0: สนุกมันดูกระต่าย
1: ดูกระต่ายเขาเล่าเรื่องกระต่ายให้ฟังเหรอครับ
0: แต่ก่อนมีหนังสือแล้วก็มีกระดาษ
2: ก็น้องๆทุกคนเนี่ยก็ซุกซนดีค่ะแล้วก็แบบว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ตั้งใจฟังอะค่ะแล้วก็แบบมีการแบบตื่นเต้นกับเรื่องที่เรากำลังเล่าอยู่ก็มีเอฟเฟคอะไรแบบนี้บ้างค่ะ
3: ก็สนุกดีครับได้ความรู้ไปด้วยครับจากที่เราได้อ่านหนังสือก็ทำให้เรามีความรู้เพิ่มจากที่เรามีอยู่ไปด้วยครับ
4: คือถ้าเกิดมองดูเนี่ยจริงๆแล้วมีเด็กหลายๆคนเนี่ยอยากเล่านิทานทำอย่างนี้ดีค่ะเหมือนในห้องเรียนเพราะทุกครั้งที่เด็กอยากเล่านี่จะไปจบลงที่เวทีประกวดไหนก็อ้าวอยากเล่ามาเวทีประกวดแต่ว่าในห้องเรียนด้วยกันเองเนี่ยอยากให้มีกระตุ้น
5: อ
4: ย
5: ู่ไป
6: ดีค่ะวันนี้รู้สึกว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะชอบทำกิจกรรมอยู่แล้วใช่ไหมคะยิ่งมีกิจกรรมอะไรที่เชิญชวนให้เด็กๆสนใจเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยเขาก็จะชอบอยู่แล้วโอ้ดีเลยค่ะเพราะว่าอย่างพักเที่ยงเนี่ยตอนแรกเนี่ยเด็กๆเล็กๆใช่ไหมคะก็จะเน้นเรื่องลงสนามเพราะอยากวิ่งวิ่งวิ่งแต่พอมีการไปเล่าเสียงตามสายนะคะทำให้เด็กเล็กเนี่ยค่ะป.1 ป.2 ป.3 มาหาหนังสือมาให้คุณครูช่วยหามาให้คุณครูช่วยเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงอยากจะทราบตอนจบนะคะผลตอบรับดีทีเดียวแหละสำหรับ2กลุ่มนะคะ
7: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการสร้างสรรค์ห้องสมุดโดยการใช้เสียงโดยทั้งหมดนี้น้องๆ นักเรียนต่างช่วยกันคิดช่วยกันทำสร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ให้กับโรงเรียนแถมยังดึงดูดความสนใจนักเรียนทั่วไปให้อยากเข้าห้องสมุดมากขึ้นค่ะ

0: ทีนึง3ครั้ง
1: น่าจะประมาณอาทิตย์ละครั้ง
2: จะถามว่าเด็กคนนึงเนี่ยเข้าห้องสมุดบ่อยไหมเด็กไม่ค่อยเข้าเท่าไหร
3: ่ช่วงชั้นเด็กเล็กมากกว่าพอเด็กโตนี่ก็จะมีแล้วแต่ครูแอสไซน์งานว่าให้ทำเรื่องอะไรเขาจะมาเป็นกลุ่มๆว่าอันนี้นะมาค้นคว้าเรื่องนี้เขาจะมาเป็นชุดๆเขา
0: ก็มีคนมาแนะนำมาค่ะว่าเราควรจะยังไงควรจะอ่านแบบไหน
4: อยากให้มีการแนะนำหนังสือค่ะแล้วก็มีการจัดรูปแบบว่าหนังสือแนวไหนอยู่ตรงไหนบ้างค่ะจะได้ไม่สับสนในการเลือก
5: อยากให้ได้มุมสบายๆในการอ่านหนังสือค่ะทำให้เราเนี่ยอ่านหนังสือได้นานมากขึ้น
6: ก็อากาศดีๆไม่มีขยะ
7: วันนี้กล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราซึ่งที่นี่ก็มีนักเรียนทั้งระดับประถมและมัธยมค่ะกล้าคิดกล้าทำยังขอตามติดกระแสที่ว่าทำอย่างไรให้นักเรียนรักการอ่านอยากเข้าห้องสมุดมากขึ้นฉะนั้นเราจึงขอท้าให้นักเรียนทั้งประถมและมัธยมของโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราระดมสมองคิดกันสิว่าจะสร้างสรรค์ห้องสมุดให้เป็นอย่างไรค่ะ
8: ถ้าอยากให้คนเขาสนใจห้องสมุดก็ต้องเอาเป็นห้องสมุดที่มันไม่เหมือนห้องสมุดต้องมีการจัดห้องให้มันแตกไปจากที่นั่งเก้าอี้อาจจะให้นั่งกับพื้นแต่ว่าเป็นที่นั่งน่ารักดึงดูดค่ะ
9: หนูแบบจะเอาหนังสือที่มีภาพรวมแบบการ์ตูนอะไรอย่างนี้จะไว้ข้างหน้าเพราะส่วนใหญ่น้องๆเขาจะสนใจรูปภาพมากกว่าตัวหนังสืออย่างนี้ค่ะ
10: จัดหนังสือเป็นเซตก็ทำให้ในเซตหนึ่งเนี่ยมีหลากหลายเหมาะกับเด็กที่จะมาอ่าน
11: มีเป็นที่ตั้งของพวกน้ำดื่มอะค่ะเวลาอ่านหนังสือคงแห้งก็มากดน้ำกิน
12: มีแบบบรรยากาศดีสบายๆแล้วก็แบบอาหารว่างมาแบบนั่งผ่อนคลายกินอะไรอย่างเงี้ย
13: กว้างใหญ่แล้วก็หยิบหนังสือได้ง่ายค่ะแล้วก็แบบว่าเปิดหน้าต่างให้โล่งมีอากาศได้จะได้หายใจได้สะดวกค่ะ
14: น่าจะมีโต๊ะมาวางไว้สำหรับวางหนังสือว่าเราจะอ่านเล่มไหนบ้างแล้วก็เอามาวางไว้อ่านเสร็จแล้วก็เอาไปวางแล้วก็มาอ่านต่อ
7: ตอนนี้เราก็ได้ไอเดียสร้างสรรค์ห้องสมุดของน้องๆตัวแทนนักเรียนแล้วนะคะนั่นก็คือจะสร้างสรรค์ห้องสมุดให้มีบรรยากาศสบายๆไม่เครียดมีอาหารเครื่องดื่มบริการในห้องสมุดที่สำคัญได้มีการจัดชุดหนังสือหลากหลายรูปแบบตามความน่าสนใจซึ่งจะมีชุดหนังสืออะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ
15: นี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์บุคคลสำคัญของโลกโทมัสอัลวาเอดิสัน
16: อันนี้ก็จะเป็นบุคคลต่างประเทศเจเนโดค่ะจะเป็นภาพการ์ตูนอ่านแล้วก็ไม่เบื่อค่ะก็จะบอกจุดเด่นของศิลปินคนนี้ค่ะว่าเขามีจุดเด่นอะไรบ้าง
17: ชุดกินอาหารเสริมสร้างจิตนาการในหนังสือ3เล่มนี้มีด้านจินตนาการเหมือนกันค่ะมีผักพื้นบ้านอาหารไทย180ตำรับค่ะ
18: แฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอาคารนี
19: ้แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความแล้วครับ
6: การ์ตูนและนิทานเสริมทักษะค่ะจะมีหนังสืออยู่3เล่มชื่อว่าน้ำใจไอ้ทองโดเรมอนเล่นกีฬาให้สนุกว่ายน้ำแล้วก็เลน่ามาเรียจะเป็นหนังสือที่ช่วยเสริมทักษะและพัฒนาการความรู
7: ้เรื่องสัตว์พิศวงกับรหัสลับมหาจตังมีเรื่องปลาบู่ทองสัตว์โลกพิศวงแล้วก็รหัสลับมรกต
14: น่าจะป.1ถึงป.5ได้
7: จากนั้นน้องๆก็เริ่มลงมือจัดห้องสมุดซึ่งก็มีการเตรียมขนมเครื่องดื่มจัดเมนูชุดหนังสือแบ่งหน้าที่การให้บริการว่าใครจะต้อนรับเพื่อนๆและใครจะแนะนำหนังสือ
4: ก็จะเป็นคนถามอะค่ะว่าต้องการรับชุดไหนแล้วก็จะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละชุดเป็นยังไงค่ะ
5: ก็ลูกค้าจะสั่งอะไรหนูก็หยิบหนังสือแล้วก็มาเสิร์ฟ
7: และน้องๆก็ได้ตั้งชื่อห้องสมุดใหม่ให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจะมีชื่อว่าอะไรนั้นลองไปฟังน้องๆพูดประชาสัมพันธ์กันเลยค่ะ
12: สวัสดีค่ะหนูเป็นหนูน้อยบริการหนังสือนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมคาเฟ่นะคะที่ห้องสมุดชั้น2อาคาร3ค่ะเราจะมีบริการหนังสือต่างๆที่ได้ความรู้ต่างๆมากมายค่ะ
14: อย่าลืมมาเข้าห้องสมุดกันเยอะๆนะคะ
20: ขอบคุณค่ะ
21: มีหนังสืออยู่4ชุดสามารถเลือกได้ตามข้างบนนี้เลยค่ะ
22: รายการ
23: เอาชุดอะไร
21: โอ้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะจะมีของแถมนะคะตามชุดเนี่ยก็จะอย่างเช่นชุดที่1ก็จะเป็นน้ำผลไม้รวมชุดที่2ก็จะเป็นแซนด์วิชชุดที่3ก็จะเป็นนมเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดชุดที่4ก็จะเป็นนมสดอะค่ะ
24: เอางั้นเอาชุดที่1ก็ได้ค่ะ
21: เอาชุดที่2ดีกว่าความรู้รอบตัว
25: เขาอยากอ่านวิทยาศาสตร์
24: เอางี้เอาถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นคนละชุดอย่างเงี้ยเราจะแบบรับคนละเล่มได้ไหมอะค่ะ
26: ก็ได้เหมือนกันนะคะงั้นจะรับชุดไหนบ้าง
24: เอางั้นเอาชุด1กับชุด2ละกันค่ะ
26: ช
24: ุ
26: ด2จะเป็นไหนดีคะ
24: เอาเล่มนี้ค่ะ
21: เล่มนี้เดี๋ยวไปเสิร์ฟ
24: ให้ค่ะ
21: เอาเล่มนี้
24: ถ้าเกิดว่าจะเอาอันนี้ยืมกลับไปอ่านได้ไหมคะ
27: อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวขอรบกวนขอบัตรนักเรียนด้วยค่ะทั้งหมด4เล่มใช่ไหมคะแล้วกรุณาเขียนpost-it comment ด้วยนะคะแล้วนำไปติดตรงบอร์ดแบบนี้นะคะ
26: ค่ะการยืมเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ

0: ขอชุดบุคคลที่น่ารู้จักครับมันเป็นสาระเกี่ยวกับอะไรครับ
1: คนที่น่ารู้จักเป็นชุดนี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับบุคคลสำคัญแล้วก็ถ้าได้ชุดนี้ไปก็จะมีน้ำผักผลไม้ด้วยค่ะก็เชิญนั่งค่ะเดี๋ยวคุณเสียบให้ค่ะสั่งนะคะได้แล้วแล้วก็นี่ก็น้ำผลไม้1กล่องนะคะเดี๋ยวถ้าอ่านเสร็จแล้วนาวางบนโต๊ะนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บอะค่ะ
2: พี่ครับ
3: ค่ะน้องสนใจหนังสือชุดไหนคะ
2: ใช่ผมสนใจหนังสือเอกภพอะครับ
3: เรื่องเอกภพใช่ไหมคะ
2: คร
3: ับ งั้นน้องจะรับไปมั้ยคะ
2: รับเลยครับ
3: โอเคค่ะเดี๋ยวพี่ทำให้นะน้องหนังสือเรื่องเอกภพหนังสือเรื่องเอกภพนะคะจะทำให้น้องเข้าใจเรื่องของธรรมชาติและของจักรวาลมากขึ้นนะคะ
4: เซตที่3
5: ครับ
6: เซตที่3ก็จะมีเลน่ามาเรียว่ายโดเรมอนว่ายน้ำและน้ำใจไอ้ทอง
4: เลน่ามาเรียแล้วเล่นแบบไหนครับ
6: เลน่ามาเรียก็จะเป็นเกี่ยวกับหนังสือที่แบบเป็นบุคคลที่น่ารู้จักอะค่ะจะรับเป็นชุดหรือเป็นทีละเล่มคะ
4: เป็นชุดครับ
7: ครับนี่ค่ะบัตรคิวค่ะ
8: สวัสดีค่ะน้องๆพี่เป็นหนูน้อยบริการหนังสือนะคะวันนี้คาเฟ่เราให้เปิดให้บริการยืนหนังสือแล้วเดี๋ยวจะพาน้องๆไปเคาน์เตอร์นะคะ
9: ไหนคะ
10: ชุด3ค่ะ
11: ก็ตอนนี้ชุดที่3นะคะหนังสือหมดงั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปที่โต๊ะก่อนนะคะ
10: นี่ค่ะหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็อีกเล่มนึงแล้วก็ผักพืชบ้านอาหารไทยอะค่ะ
11: ค่ะชุดที่2นะคะก็จะเป็นชุดกินอาหารเสริมจินตนาการนะคะก็จะมีหนังสือเรื่อง180ตำรับผักพื้นบ้านอาหารไทยนะคะแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัคนี
10: นี่ค่ะหนังสือโดเรมอนว่ายน้ำมาแล้วนะคะนี่ค่ะเลน่ามาเรียแล้วก็น้ำใจไอทองค่ะถ้าอ่านเสร็จแล้วก็ช่วยวางไว้บนโต๊ะด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคนมาเก็บอะค่ะขอบคุณค่ะ
12: พอดีว่าหนูกับเพื่อนเขายังไม่ได
13: ้หนังสือ
12: จำชุดที
13: ่3ค่ะ
12: ขอโทษนะคะพอดีว่าห้องสมุดเรามีหนังสือเล่มเดียววันพรุ่งนี้ลองมาติดต่อใหม่ได้นะคะ
13: ค่ะ
14: เกรดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนหนังสือที่อาจถูกยืมไปจนหมดเพราะเมนูนั้นนักความสนใจอยากยืมกันมากวิธีแก้ก็คือนักเรียนพนักงานคาเฟ่อาจจะแนะนำหนังสือเล่มใหม่ที่มีเนื้อหาอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแทนหรืออาจจะเปลี่ยนเมนูใหม่เพื่อหมุนเวียนให้เด็กๆได้อ่านหนังสืออย่างหลากหลายค่ะ
6: จะรับชุดไหนคะขอโทษนะคะพอดีหนังสือถูกยืมไปหมดแล้วเดี๋ยวไปนั่งที่โต๊ะนะคะจะมีเมนูมาดูเมนูก่อนค่ะ
15: ในนี้นะคะก็จะมีเซตหนังสือนะคะน้องสนใจเล่มไหนก็ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรียกพนักงานเสิร์ฟมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาหนังสือมาให
16: ้ก็กระดาษโพสต์อีกอันนี้นะคะสามารถเขียนวิจารณ์การให้บริการได้นะคะหรือว่าติชมหนังสือด้วยก็ได้ค่ะ

0: ะไม่ทราบว่าจะเอาชุดไหนคะ
1: เอาชุดที่หนึ่ง
0: ค่ะ
2: ชุดที่สี
0: ่รอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมีพนักงานบริการไปเสิร์ฟให้ค่ะเชิญนั่งตรงนู้นก่อนนะคะ

0: เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บนะคะ
1: จะเอาชุดไหนดีครับนี่เรื่องเกี่ยวกับกามานิตครับเรื่องนี้ใช่ไหมครับโอเคครับ
0: เอาเล่มไหนเพิ่มเติมไหมคะ
2: เล่มนี้ครับ
0: สองเล่มนี้นะคะเล่มนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับไปเที่ยวที่แบบสถานที่ต่างๆแล้วนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับผจญภัยคณิตศาสตร์ค่ะ

0: ตอนแรกตอนขึ้นมาก็เห็นงงมันในป้ายคาเฟ่คาเฟ่พอตกใจเดินเข้ามามีพนักงานต้อนรับแล้วก็ให้มาดูพวกจุดหนังสือว่ามีหนังสืออะไรบ้างสะดวกคือแบบไม่ต้องไปหาเองตามล็อกอะไรอ่ะมีเขาพนักงานจัดหาเตรียมให้หมดเลย
1: คือเห็นเมนูคาเฟ่บริการหนังสือค่ะปกติมันจะแบบไม่มีแบบนี้ค่ะตามห้องสมุดทั่วไปแต่วันนี้มันมีก็เลยแอบใส่นิดหน่อยค่ะ
2: ชอบที่มีอาหารแล้วก็หนังสือบริการทุกอย่างค่ะได้กินแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะ
3: ชอบที่เสิร์ฟสมุดอะค่ะ
4: ชอบหมดทุกอย่าง
5: บอกเขาว่าเอาหนังสือเล่มไหนเขาก็เอามาให
1: ้ค่ะขอชมค่ะเขาบอกว่าเขาทำงานได้ดีอะค่ะเราต้องการหนังสืออะไรบ้างเขาก็จะหามาให้แล้วก็ได้ถามว่าชุดนี้ชุดอย่างนี้เป็นยังไงอะค่ะเราจะได้หาหนังสือมาอ่านได้ตามที่เราต้องการนะคะ
6: หนูมากค่ะอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อยู่บ่อยๆอะค่ะ
7: ทำให้มันห้องสมุดมันดูถ้าที่มันมีความรู้เยอะๆแล้วคนไม่ค่อยเข้ามันก็ทำให้คนเข้าก็คนก็ได้รับความรู้เยอะขึ้น
8: รู้สึกว่าเด็กจะเข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้นกว่าปกติอะค่ะอยากจะเข้ามาใช้บริการอยากจะเข้ามาอ่าน
9: เสียงตอบรับที่ดีมากนะคะทำให้เด็กได้มีส่วนร่วมนะคะความคิดสร้างสรรค์เด็กบางคนจากที่เขามาเล่าให้ฟังว่าครูทำไมไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้เด็กก็จะบอกว่าน่าจะมีหมวกเนาะน่าจะมีผ้ากันเปื้อนเนาะเพราะว่าเด็กเขามีความคิดสร้างสรรค์นะคะ
10: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าจากไอเดียเล็กๆของนักเรียนที่ช่วยกันนำเสนอเพื่อสร้างสรรค์ห้องสมุดให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจกว่าเดิมนั้นได้กลายสำคัญที่สามารถกระตุ้นให้เพื่อนๆในโรงเรียนหันมาเข้าห้องสมุดกันมากขึ้นค่ะ

0: ปัญหาที่พบนะคะในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในเรื่องของการพูดเนี่ยค่ะนักเรียนมักจะเขินไม่กล้าออกมาพูดหน้าชั้นเรียนนะคะฉะนั้นก็เลยใช้กิจกรรมเข้ามาทำให้เขาเนี่ยนะคะเกิดความกล้ามากขึ้นโดยอาจจะทำเป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่คณะขั้นตอนแรกเลยค่ะเราจะให้เขาทำรายการทีวีเป็นรายการทีวีขึ้นมาโดยให้นักเรียนเนี่ยค่ะระดมความคิดกันว่าในชุมชนของเรามีอาชีพอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเด็กก็จะเสนอกันมาแต่ว่าเราก็จะให้เขาเลือกแค่2หัวข้อหลักๆที่น่าสนใจ1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4นักเรียนสังเกตไหมคะว่าชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่น่าอยู่นะคะชุมชนของเราเป็นชุมชนชุมชนอะไรคะ
1: มุสลิม
0: เป็นชุมชนมุสลิมมีอาชีพ

0: เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สุดยกมือค่ะมี1ต่อไปการทำนา2เสียงนะคะ1 2นักเรียนดูซิว่าเรื่องไหนที่เพื่อนเราสนใจมากที่สุด
1: การเลี้ยงปลาชิโด
0: การเลี้ยงปลาชิโดกับเลี้ยงแพะนะคะฉะนั้นเราจะใช้2หัวข้อนี้จากนั้นก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะตามหัวข้อที่ตนเองสนใจพอแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็เข้าประจำกลุ่มของตนเองเพื่อแบ่งหน้าที่แบ่งงานความรับผิดชอบกันเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนว่าการที่เราจะออกไปพูดหรือการที่เราจะสัมภาษณ์เนี่ยนะคะให้ทุกคนนะคะให้นักเรียนทุกคนของแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันคิดว่าเราจะเชิญวิทยากรท่านไหนที่เหมาะหรือว่าเราอยากจะไปสัมภาษณ์ท่านนั้นนะคะให้ปรึกษาแล้วก็คุยกัน
2: ใครรู้จักคนที่เลี้ยงแพะในชุมชนนี้บ้าง
3: ยีมัสค่ะ
2: ทำไมถึงเลือกยีมัสคะ
3: เพราะเป็นพ่อของเพื่อนหนูค่ะและเป็นครูมาสอนหนังสือด้วยค่ะ
2: คนเห็นด้วยหรือเปล่าคะ
4: เห็นด้วยครับ
0: เพราะเหตุผลที่ว่ายีมัสเป็นครูสอนภาษาอาหรับที่นี่ด้วยนะคะแล้วเป็นไงคะการพูดการประสานงานเราจะง่ายขึ้น
5: ลุงอัดครับ
6: เพราะอะไรครับ
5: เพราะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องปลาชิโดมากกว่าครับ
6: ขยันลุงอัดยกมือ
0: เขาเป็นเอกฉันต่อไปลำดับสำคัญเลยนะคะเป็นหัวใจของการไปสัมภาษณ์เลยนะคะนั่นก็คือการเขียนบทสัมภาษณ์ก่อนที่เราจะให้นักเรียนเขียนบทสัมภาษณ์นะคะก็จะมีการทบทวนหลักในการใช้ภาษาในเรื่องของการพูดก่อนนะคะเพื่อให้เขียนบทสัมภาษณ์โดยการใช้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องใครจำได้บ้างคะว่ามีอะไรบ้าง
7: เตรียมการพูดโดยศึกษาจุดประสงค์หรือข้อมูลเกี่ยวกับการพูด
0: เราต้องศึกษาข้อมูลก่อนว่าเรามีจุดประสงค์อะไร
7: เตรียมคำถามลำดับเนื้อหาก่อนหรือ
0: เตรียมคำถามลำดับเนื้อหาเขียนบทสัมภาษณ์นั่นเอง
6: เราต้องตั้งคำถามอะไรก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ลุงอัด
8: คุณลุงเลี้ยงปลาชิโดมานานเท่าไหร่แล้วครับ
9: คุณลุงรับปลามาจากที่ไหนครับ
10: คุณลุงซื้อปลามาตัวเท่าไหร่ครับ
9: ที่คุณลุงเลี้ยงมีกี่บ่อครับ
0: หลังจากนั้นนะคะพอนักเรียนเขาแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยเขียนบทสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วเรียบเรียงแล้วก็ออกไปสัมภาษณ์วิทยากรจริงๆ
11: ก็กับรายการปอปลาตากลมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปสำรวจที่บ้านของคุณลุงอาจเกี่ยวกับเรื่องปลา
12: ส่วนจะเป็นปลาอะไรนั้นพบไว้ก่อนนะครับตามพวกผมมาเลยครับ
11: นี่ผมจะมาขอสำรวจปลาที่บ้านลุงได้ไหมครับ
13: ได้ครับ
14: บ่อแต่ละบ่อมีปลากี่ตัวคร
13: ับเดี๋ยวลุงจะพาไปดูมีกี่ตัวเดี๋ยวดูในบ่อเลย

0: สังเกตตรงตัวปลาตัวปลาสิมีลายไหมคะ
1: มีครับ
0: เราลองเดาดูสิคะว่าในบ่อนี้จะมีประมาณสักกี่ตัวประมาณกี่ตัวคะเยอะไหมเยอะมากเลยนะแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะประมาณกี่ตัว
2: เป็นไงเยอะไหม
3: เยอะครับ
2: เอาถ่ายได้ถ่ายได้ในบ่อมีกี่ตัว
4: แล้วคุณลุงเล่าเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาชะโดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
2: ก็ขั้นตอนแรกก็สั่งลูกปลาเข้ามาซื้อจากลูกปลาเข้ามาสั่งลูกปลาเข้ามาเสร็จแล้วก็เราก็เตรียมเปลเพาะชำได้ไซส์ที่เราต้องการปล่อยในบ่อประมาณ3นิ้วเราก็ปล่อยลงบ่อไปแล้วก็นี้ก็เราก็ให้อาหารจากบดก็มาเป็นหั่นแล้วก็มาให้เป็นหัวปลาเลย
4: คุณลุงใช้เวลานานเท่าไหร่ครับจึงจะจับปลาขึ้นมาครับ
2: ก็ปีกว่า13 14เดือน
5: แล้วคุณลุงนำปลาไปขายที่ไหนครับ
2: ก็มีพ่อค้ามาจับปากบ่อเลยคือเราไม่ต้องขนไปพ่อค้ามาจับเอง
4: ขอบคุณลุงมากนะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับปลาชะโดกับพวกเรา
0: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณสนุกครับ

0: ออกไปถ่ายทำนอกโรงเรียนไปถ่ายทำคุณลุงอัดครับ
1: ตื่นเต้นครับตรงที่ครูให้ตั้งคำถามไปถามคุณลุงอัดเรื่องปาชโดครับทำให้เรารู้เรื่องการพูดการเขียนครับ
2: กิจกรรมตรงนี้จะช่วยพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของความกล้ามากขึ้นนะคะจะพูดคุยโดยที่เขามีกลุ่มของเพื่อนเขานะคะคือพอเวลานักเรียนอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะมีความสบายใจตรงนี้จะช่วยสร้างให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากกับการที่เราจะพูด

0: เข้าพบกับรายการเรื่องแม่แพะตอนนี้เรากำลังพาเพื่อนๆมาที่บ้านยีมัดยีในภาษาอิสลามหมายถึงคนที่ไปทำฮัจญ์มาแล้วหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายีหรือยอ
1: ถ้าเพื่อนๆอยากรู้วิธีการเลี้ยงแพะตามพวกผมมาได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: วันนี้พวกเราอยากจะมารู้วิธีการเลี้ยงแพะมาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
3: แพะเนี่ยนะฮะมันเป็นสัตว์ที่กินง่ายนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายนะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงแบบพื้นบ้านอย่างนี้เราก็ให้กินหญ้าปกติอย่างนี้ให้ผลผลิตนะครับปีนึงก็ออกให้ผลผลิต2ครั้งคือจะคลอดลูก2ครั้งนะครับการเลี้ยงแพะนั้นเลี้ยงง่ายครับเด็กก็เลี้ยงได้ครับ
1: มีมาซื้อแพะคอกแรกมาจากที่ไหนคะ
3: ซื้อคอกแรกครับก็ซื้อมาจากคลอง2นะครับบ้านคลอง2ถนนสุวินทวงศ์นะครับซื้อมาเลี้ยงนะครับเพียงตัวเดียวนะครับแล้วก็ติดลูกมานะครับแล้วก็มันขยายพันธุ์มาเรื่อยนะครับ
0: กีมัดมีแพะสายพันธุ์อะไรบ้างครับ
3: ครับในตอนนี้นะครับที่เลี้ยงก็มีสายลูกผสมซาแนนนะครับคือลูกผสมซาแนนก็คือแพะกึ่งนมนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงแพะสายพันธุ์นี้เพื่อที่เราจะได้น้ำนมด้วยนะครับ
0: กีมัดชายีมัดเลี้ยงแพะแบบล่ามหรือปล่อยคะ
3: ครับตอนนี้ครับก็คือเลี้ยงแบบล่ามด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยด้วยนะครับเพราะเรามีพื้นที
0: ่สำหรับวันนี้เราก็ได้ความรู้ไปไม่น้อยเลยนะคะ
1: เรื่องแพะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ
0: แพ้ชอบตรงการที่ได้ออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนและได้ฝึกพูดเป็นพิธีกร
4: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำพูดภาษาแล้วก็การเป็นพิธีกรค่ะ
5: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพูดการเขียนบทสัมภาษณ์แล้วก็เป็นพิธีกรค่ะได้ออกไปสัมภาษณ์ยีมัดเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะค่ะ
6: หลังจากที่ถ่ายทำกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกลับมาที่โรงเรียนนะคะแล้วก็เอาเทปที่เขาบันทึกไว้นะคะมาเปิดดูแล้วก็วิเคราะห์ด้วยกันว่าตรงไหนที่เขาควรจะแก้ไขตรงไหนที่เขาควรจะปรับปรุงหรือว่าไหนที่ดีแล้วก็ให้พัฒนายิ่งขึ้นไปพร้อมที่จะชมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
6: มาดูเลย
0: ก็พบกับรายการปอปาตากลมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปสำรวจที่บ้านของคุณลังอาจเกี่ยวกับเรื่องปลา
7: ส่วนจะเป็นปลาอะไรนั้นพบไว้ก่อนนะครับตามพวกผมมาเลยครับ
0: ลุงเล่าเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาชะโดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
8: ก็ขั้นตอนแรกก็สั่งลูกปลาเข้ามาซื้อจากลูกปลาเข้ามาสั่งลูกปลาเข้ามาเสร็จแล้วก็เราก็เตรียมเปรย์เฉพาะชำ
6: นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าคุณลุงเป็นไงพูดเยอะไหมคะพูดเยอะไหมคะไม่ค่อยเยอะนะคะฉะนั้นเราก็ต้องถามว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะแต่มีคำถามหนึ่งที่ดีมากเลยนะคะอย่างนักธุรกิจถามว่าคุณลุงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าการเลี้ยงปลาชะโดเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเห็นไหมคะคุณลุงสามารถเล่าได้หมดเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องถามคำถามบ่อยๆนะคะนักเรียนคนไหนลองแสดงความคิดเห็นหน่อยสิว่าเทปรายการเนี้ยของเราที่เราไปถ่ายทำเนี่ยอยากจะเสนอแนะอะไร
0: พูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
6: พูดให้ชัดเจน
7: ชอบเกรงครับไม่กล้าถามครับ
6: ยังไม่กล้าที่จะถามก็เลยรู้สึกเกรง
0: ๆตอนนี้เรากำลังพาเพื่อนๆมาที่บ้านยีมัดยีในภาษาอิสลามหมายถึงคนที่ไปทำฮัจญ์มาแล้วหรือเรียก

0: อย่างหนึ่งว่ายีหรือย
1: อมันเป็นสัตว์ที่ว่ามันเป็นสัตว์เล็กนะครับเพราะว่าการเลี้ยงเนี่ยมันจะเลี้ยงมันเป็นสัตว์ที่กินง่าย
0: แล้ววันนี้เราก็ได้ความรู้ไปไม่น้อยเลยนะคะ
2: เรื่องแพ้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ
3: ปรบมือให้รายการแพ้หน่อยมีใครจะแนะนำหรือว่าติชมรายการของเพื่อนอีกไหมคะวรัญญาค่ะ
0: เพียงร้องอายค่ะ
3: อ้าวเพื่อนๆรู้สึกอายเวลาจะพูดใช่ไหมคะ
0: สนุกดีครับ
3: สนุกดีเพราะอะไรครับ
0: สนุกตอนสุดท้าย
3: ตอนจบรายการเป็นไงคะเป็นจุดท้ายเลยแบบการที่เราทำงานชิ้นนี้ได้ครูเห็นถึงความสามัคคีของทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนตั้งใจอย่างนี้นะคะภูมิใจในตนเองอย่างที่เราเป็นอยู่และทำให้มันดีที่สุดนะคะขอปรบมือให้ทั้งสองกลุ่มเลยนักเรียนหรือว่าเด็กๆเนี่ยบางทีการที่เรียนอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวโลกทัศน์เขาก็มีแค่ในห้องเรียนนะคะเราลองให้นักเรียนนี่ออกไปสัมผัสกับสภาพจริงชุมชนใกล้ๆโรงเรียนของเราก็ได้นะคะเพื่อจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาหรือว่าส่งเสริมนักเรียนให้มีความกล้าหรือว่ากล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่ 2. สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม
2: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
3: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
2: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
3: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
2: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆ กันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
4: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
2: ถึงแล้วจ้างั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
3: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้น1มีป้าย

0: อกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม
1: ่สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูเพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอะมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
2: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
1: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
0: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
2: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม
0: ่ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระเอาะจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระอ่อจะเปลี่ยนรูปเป็นอ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออ่อกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระอ่อเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
1: ส่วนคำว่ารถสระอ่อเมื่อมีตัวสะกดสระอ่อจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออ่อถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
0: แม่คะพรุ่งนี้รวย
1: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
2: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจารย์จ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
0: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
1: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆ เข้าไปซื้อของกันเถอะ
0: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวย แม่คะหนูอยากกินปลาทอด
1: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้า
2: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอะงอแข็ง
0: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
1: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขีดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัลนะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
2: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม
1: ่เนยเนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัลนะ
2: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวอ้ออ่านจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
1: แม้มีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
0: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้มีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
1: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
0: แม่คะแม่คะคณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
1: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะแล้วกันนะ
2: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
0: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้าเมื่อเมียตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามออะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
2: คำอื่นๆก็เช่นจับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
1: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
2: หิวสุดๆเลยค่ะแม
1: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
0: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
1: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
0: หนูค่ะหนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ

การสื่อความหมายของคำบรรยายอ่ะอย่างหนึ่งที่เราต้องดูว่าถ้ารูบริกเนี้ยพอเราเขียนแล้วคนอื่นใช้ไม่ได้อ่ะเราเข้าใจของเราอยู่คนเดียวอ่ะอันเนี้ยเป็นคำบรรยายที่ไม่น่าจะดีมันจะต้องคลี่ออกมาหรือเขียนออกมาให้คนอื่นเข้าใจเหมือนที่เราอยากจะสื่อความให้เขาเข้าใจด้วยแล้วที่สำคัญมันต้องวัดได้นะมันไม่ใช่คำที่เป็นนามธรรมนะมันต้องเป็นคำที่เด็กหรือสังเกตเห็นจากพฤติกรรมเด็กได้อะอย่างซาบซึ้งเนี่ยอาจารย์เห็นได้ไหมแล้วซาบซึ้งความเป็นไทยเนี่ยทุกตอนเนี้ยดิฉันวัดไม่ได้อ่ะอาจารย์ซาบซึ้งความเป็นไทยหรือเปล่าเพราะมันอยู่ที่ข้างในอ่ะใช่ป่ะบางอย่างมันวัดไม่ได้ไงแต่จะมันไม่เห็นนะมันอยู่ข้างในแต่บอกว่าเขาไม่ซาบซึ้งก็ไม่ได้ไงดังนั้นมันจะต้องหาคำที่วัดได้นะคะ

ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอาจารย์คะอีก5นาทีก่อนเราจะไปทานอาหารเที่ยงเพื่อที่ขึ้นมาเรียนอีกส่วนสุดท้ายให้ทันให้ตรงเวลาตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยใครมีคำถามเกี่ยวกับ formative summative และการสร้าง rubric แบบองค์รวมและแยกองค์ประกอบบ้างคะมีไหมมีคำถามไหมมีคำถามคิดว่ายากไหมสร้างรูบริกตอนนี้ณโมเมนต์นี้คิดว่ายากไหมไม่ยากไม่ยากเท่าที่คิดในตอนแรกอะแต่อาจจะยังไม่เร็วเท่าไหร่เพราะเพิ่งเริ่มทำถูกไหมเราอาจจะไม่จำเป็นต้องสร้างเองทุกครั้งแต่ว่าอาจารย์มีรูบริกของเดิมอยู่อะหรือมีรูบริกที่เคยไปดาวน์โหลดมาน่ะตอนนี้เราก็มีประสบการณ์และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูบริกที่ดีอาจารย์คิดว่าแม้ไม่มีเวลาสร้างเองอะแต่เราสามารถเอาของเก่าหรือของคนอื่นมาปรับได้ไหมปรับให้เป็นของเราเองแล้วมันดีกว่าเดิมอะทำได้ไหมได้เนาะน่าจะทำได้แต่ถ้าเรียนวันนี้แล้วอย่างน้อยขยันทำกันบ้านแล้วส่งแต่ไม่ทำอย่างอื่นอีกเลยนะเดี๋ยวมันจะลืมแหละไอ้โฮลิสติกอนาลิติกอ่ะเดี๋ยวสักพักอาจารย์จะคืนกลับมาให้ดิฉันไปอบคนอื่นต่อไงมันต้องใช้เรื่อยๆนะอาจารย์รูบริกไม่มีผิดไม่มีถูกการดิฉันพูดเสมอนะการจัดการเรียนการสอนไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีใครมาบอกเราได้ว่าต้อง1 2 3 4แบบนี้ห้องเรียนเป็นของเราคนที่จะบอกอาจารย์ได้ว่าถูกทางหรือไม่ถูกทางคือนักเรียนเท่านั้นแหละถ้านักเรียนน่ะเขาเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดแล้วเกิดอย่างอื่นที่อาจารย์คาดหวังด้วยนั่นคืออาจารย์มาถูกทางแต่ถ้าอาจารย์ทำแล้วดีตามทฤษฎีตามเท็กซ์บุ๊กบอกตามที่ผู้เชี่ยวชาญดีเลิศมาบอกทำทุกอย่างเลยเนาะแต่มันไม่เวิร์กกับเด็กเราอ่ะมันก็ไม่ถูกทาง

เด็กจะเป็นคนบอกรูบริกเช่นกันนะคะอาจารย์ดิฉันบอกว่าเรื่องนี้มี3เกณฑ์มันไม่ได้แปลว่า3เกณฑ์เสมอรูบริกเป็นของอาจารย์รูบริกหมายถึงมาตรวัดหรือเครื่องมือในการวัดอาจารย์อยากจะทำให้เครื่องมือของอาจารย์น่ะมีกี่เกณฑ์มีความถี่ความหยาบในการวัดน่ะแค่ไหนทำได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกแต่หลักการต้องเหมือนเดิมคือมันจะต้องเห็นความแตกต่างระหว่างดีที่สุดแล้วก็ดีรองลงมาเนี่ยมันจะต้องแยกได้ไงไม่ใช่แยกยากเมื่อไหร่ที่รูบริกใช้แล้วแยกยากสับสนไม่เข้าใจคนอื่นเอาไปใช้ไม่ได้แสดงว่ายังเขียนได้ไม่ชัดเจนนะคะเท่านั้นเองแต่จะมันจะมีกี่เกณฑ์มีกี่ระดับคะแนนก็เหมือนกันถ้าเด็กเราเป็นเด็กช่างงกคะแนนเหลือเกินอ่ะให้3 2 1อ่ะเด็กไม่หือไม่อือเลยอ่ะ1เหรออาจารย์โอ๊ย3อาจารย์ให้3ล้าน2ล้าน1ล้านใครจะทำไมอ่ะดีมากครูให้3ล้านคะแนนเลยได้ไหมอ่ะคะแนนเป็นของเราอ่ะแต่สุดท้ายมันก็ทอนลงมามันก็จะเหลือ3 2 1นั่นแหละคือการให้คะแนนมันอยู่ที่จริตของเด็กด้วยนะว่ามันจะยั่วยุให้เด็กอยากทำหรือเปล่าทำแทบตายความพยายามทำแทบตายคะแนนเต็ม5อย่างเงี้ยไม่ทำอ่ะคะแนนเต็ม 5,000 เอาใช่ป่ะมันต้องยั่วยุไงมันเหมือนเล่นเกมอ่ะเฮ้ยง่ายไปก็ไม่ดียากไปก็ไม่ดีกำลังดีกำลังดีอยากทำนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าการสอนน่ะมันต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์นะอาจารย์มันจะไปแบบตรงๆอย่างเดียวมันก็เพราะคนเราไม่นานาจิตตังอ่ะมันไม่ได้แบบตรงไปตรงมาบังคับได้แบบอะไรคะบังคับให้สาร A กับสาร B ทำปฏิกิริยากันเนี่ยได้เพราะมันไม่มีชีวิตไงแต่คนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตบังคับไม่ได้สรุปนะคะสรุปที่เรียนมาเมื่อวานจนกระทั่งถึงวันนี้สรุปที่เรียนไม่ใช่แค่เมื่อวานดิสรุปที่เรียนมาตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วนะคะอาจารย์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้น่ะถ้าการเรียนรู้เปรียบเสมือนถนนหรือเส้นทางที่เด็กจะต้องเคลื่อนที่หรือก้าวผ่านมาจนกระทั่งจบกระบวนการเพื่อเกิดการเรียนรู้น่ะตั้งแต่เริ่มต้นของเส้นทางการเรียนรู้ครูต้องตรวจสอบหรือประเมินก่อนว่าเมื่อเขาเข้าสู่ถนนเส้นนี้เขารู้อะไรมาแล้วบ้างตั้งแต่ต้นทางเลยแล้วก็ระหว่างการจัดการเรียนรู้เรื่อยมาเนี่ยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจตามจุดประสงค์หรือตัวชี้วัดเนี่ยต้องประเมินระหว่างเรียนเนี่ยตลอดเวลาเลยประเมินไม่ใช่เพื่อเก็บคะแนนสะสมไปตัดเกรดประเมินระหว่างเรียนเพื่อให้รู้ว่ายังมาตรงทางใช่ไหมไม่ได้เลี้ยวไปสุไหงโกลกหรือขึ้นเหนือไปพะเยาอะไรอย่างเงี้ยยังมาตามทางใช่ไหมยังอยู่เขาภาษาอังกฤษถึงเรียกว่า on track ไหมไงมาอยู่บนถนนอยู่ใช่ไหมไม่ได้เข้าป่าเข้าดงนะก็ต้องประเมินติดตามเช็คตลอดเวลาจนกระทั่งจบกระบวนการจัดการเรียนรู้มาเช็คอีกทีว่ามาถึงเส้นชัยจริงๆใช่ไหมถึงแค่ไหนรู้อะไรไม่รู้อะไรตรงเนี้ยประเมินสรุปรวมถามว่าฟอร์มาทีฟสำคัญใช่ไหมใช่แต่ไม่ได้สำคัญที่สุดซัมมาทีฟสำคัญใช่ไหมใช่แต่ไม่ใช่สำคัญที่สุดผู้เรียนจะมาถึงตรงนี้ไม่ได้แทบจะไม่ได้หรือไม่ได้ทุกคนน่ะได้น้อยถ้าขาดประเมินก่อนเรียนแล้วประเมินฟอร์มาทีฟประเมินระหว่างเรียนแต่ถ้ามีแต่ฟอร์มาทีฟไม่มีซัมมาทีฟเลยล่ะได้ไหมอาจารย์ประเมินเขามาเรื่อยๆว่าเขาติดตามมาอย่างน้อยเราอยากได้ภาพรวมว่าตกลงไอ้ที่มาตรงทางอ่ะมาบนทางเราเนี่ยสรุปแล้วเธอรู้มากน้อยแค่ไหนยังไงอาจารย์ก็ต้องการการประเมินสรุปรวมถูกป่ะคะแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐมนตรีหรือกระทรวงหรือใครก็แล้วแ
เดี๋ยวก็พูด formative เดี๋ยวก็พูด formative ไม่ได้หมายความว่า formative สำคัญแล้ว summative ไม่สำคัญมันทำหน้าที่คนละอย่างกันแต่หน้าที่คนละอย่างของมันอ่ะมันต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันขาดอันใดอันหนึ่งไปอ่ะมันจะทำให้ครูผู้สอนซึ่งก็คือตัวอาจารย์อ่ะขาดการรู้เรื่องของเด็กเลยว่าไอ้ที่เราสอนมาน่ะมันหลุดไปตั้งแต่ตอนไหนไงซัมมาทีฟสำคัญฟอร์มาทีฟสำคัญขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มันต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้นเองถ้าอาจารย์ลองปรับแล้วเอากลับไปใช้บางทีความรู้สึกที่ว่าเราเตรียมสอนและสอนเหนื่อยยากแทบตายแต่ทำไมถึงไม่ได้รับไม่ได้ชื่นชมผลลัพธ์ที่เกิดจากผู้เรียนหรือนักเรียนเลยตอนสอบโอเน็ตหรือสอบปลายภาคไม่แน่ความรู้สึกนี้อาจจะหมดไปถ้าอาจารย์เริ่มให้ความสำคัญและนำเอาเรื่องของการประเมินก่อนเรียนและการประเมินระหว่างเรียนมาใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการเขียนสคริปต์การสอนแล้วใช้จริงในห้องเรียนตอนสอนเด็กด้วยถ้าอาจารย์ใช้มันอย่างจริงจังตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนและดำเนินการสอนในห้องเรียนดิฉันเชื่อว่าอาจารย์จะเริ่มได้กำลังใจจากต้นไม้ที่เติบโตอ่ะไม่ใช่ท้อแท้เพราะว่าเราเหนื่อยแทบตายแต่ไม่เห็นผลผลิตนะคะ หม่อมหลวงปิ่นถึงได้บอกว่าการศึกษาการเปลี่ยนคนน่ะมันเหมือนเลี้ยงกล้วยไม้อ่ะมันก็ใกล้ม้วยอ่ะถึงจะเห็นผลว่ากล้วยไม้มันเติบโตออกดอกสวยงามการสอนนักเรียนก็เหมือนกันมันไม่เห็นผลภายในวันนี้พรุ่งนี้แต่ว่าอาจจะใช้เวลาเป็นปี2ปี3ปีแต่จันเชื่อเรียนนะเมื่อไหร่ที่อาจารย์เห็นผลจากเด็กคนนั้นน่ะที่อาจารย์พยายามรดน้ำพรวนดินน่ะอาจารย์จะลืมความเหนื่อยในอดีตแล้วพร้อมจะเหนื่อยอีกกับเมล็ดถัดไปเนาะการประเมินความรู้ระหว่างเรียนเนี่ยนะคะจะต้องฝึกฝนเด็กต้องได้ฝึกฝนทำลงมือปฏิบัติแล้วเด็กเนี่ยผู้เรียนอะค่ะต้องได้รับข้อมูลสะท้อนกลับจากครูอย่างต่อเนื่องประเมินกับตัวเองทันทีเลยในใจไม่ต้องบอกดิฉันเราให้ฟีดแบคเด็กมากน้อยแค่ไหนหรือเราเก็บผลพัฒนาการของเขาน่ะไว้ในใจเป็นความลับสุดยอดประทับตาคอนฟิเดนเชียลเลยลับสุดๆผู้เรียนแม้แต่ตัวเองยังไม่มีสิทธิ์จะรู้จากครูเลยว่าอันไหนเราดีแล้วอันไหนเราไม่ดีแล้วครูบางท่านที่เรียนพูดคุยเนี่ยบอกว่าไม่ชมมากละค่ะเดี๋ยวเด็กจะเหลิงคือมีแต่ติอย่างเดียวเลยไงอันนี้เธอก็ไม่ดีอันนี้เธอก็ไม่ดีอันนี้เธอก็ไม่ดีอาจารย์ลองคิดว่าเป็นตัวเองดิเป็นเราอะหุ้ยเจอหน้าทีไรมีแต่บ่นมีแต่บอกไอ้นี่ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีมันท้อเนาะทั้งที่พอถามคุณครูจริงๆเด็กคนนี้มันไม่ดีจริงๆเลยอาจารย์หุ้ยเขามีเรื่องดีเยอะค่ะอาจารย์เขาดีนั่นนู่นนี่หนึ่งสองสามสี่เอ้าทำไมไม่บอกเขาล่ะอาจารย์หุ้ยเดี๋ยวมันเหลิงต้องอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวเขาค่อยๆปรับในสิ่งที่เขาไม่ดีดีกว่าบอกในสิ่งที่เขาไม่ดีหรือบางคนบอกไอ้สิ่งที่ดีเด็กก็รู้แล้วไงอาจารย์เขาต้องรู้สิเขาทำดีบางทีรู้เนาะดิฉันก็รู้นะบางอย่างดิฉันทำดีแต่ไม่รู้ยังไงรู้สึกอยากฟังไงมันชื่นฉ่ำใจไหมชุ่มชื่นใจเนาะเหมือนกันทำดีต้องบอกต้องฟีดแบคเด็กทำยังไม่ดีทำยังไงดีไม่ใช่บอกแค่ไม่ดีนะบอกแนวทางในการที่จะทำให้เขาดีขึ้นกว่าเดิมนะบางคนมีแต่เตะไงไม่ดีอ้าวแล้วดีทำไงจันไม่รู้ไปหาเอาเองแต่ยังไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคือต้องมีแนวทางให้เขารู้ว่าเขาต้องทำยังไงเขาจะดีขึ้นนะคะมีวิธีอะมีหนทางให้เขาเดินอะ formative ก็คือการประเมินที่เตรียมเด็กไปเรื่อยๆเพื่อสู่การประเมินแบบ summative นั่นเองนะคะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยมันต้องมีทั้งก่อนเรียนระหว่างเรียนเรื่อยมาแล้วก็ summative อันนี้คือกระบวนการจัดการเรียนรู้คราวที่แล้วอาจารย์รู้ว่านักเรียนเรียนรู้อย่างไร how student learnดิฉันบอกแล้วแผนภาพที่อาจารย์ถ่ายรูปเมื่อกี้ไม่ว่าอาจารย์จะทำอะไรเกี่ยวกับการเรียนการสอน
อยากจะเปลี่ยนแปลงมนุษย์1คนให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยแผนภาพเมื่อ

ครู่อ่ะสีแดงๆจำได้ไหมคะจะเป็นแผนภาพที่อยากให้อาจารย์จดจำไว้ในใจเสมอเลยในการออกแบบแผนก็ดีสคริปต์ก็ดีอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่อาจารย์บางท่านต้องไม่เป็นอาจารย์นิเทศอาจารย์พี่เลี้ยงอ่ะเวลาเราจะให้คำแนะนำครูก็ยึดเอาแผนภาพนี้แหละตรวจสอบเด็กแล้วหรือยังว่าเด็กรู้อะไรมาให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณครูเฝ้าติดตามมั่นใจได้ยังไงล่ะว่าเด็กเนี่ยเขาตามเราทันนี่คือสิ่งที่พี่เลี้ยงหรือผู้นิเทศต้องใช้ในการนิเทศเสมอเลยนะคะมันจึงเป็นแผนผังอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเป็นโรดแมปเป็นลายแทงเป็นคัมภีร์หน้านั้นหน้าเดียวอ่ะคือคัมภีร์ของการเรียนการสอนค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะดีไซน์การจัดการเรียนการสอนหรือประเมินการเรียนรู้หน้านั้นหน้าเดียวคือหัวใจทั้งหมดของการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้นะคะก็สำหรับเรื่องของการทำรูบริกอาจารย์มีคำถามไหมให้โอกาสสุดท้ายแล้วนะถ้ามีแต่ยังไม่กล้าถามก็ถามใน Facebook ได้นะคะไหนใครไม่มี Facebook เป็นของตัวเองใช้เพื่อนโพสให้เนี่ยมีไหมต้องมีแน่เลยอะไม่อยากหัดเล่นบ้างเหรอ Facebook อะอยากไหมแต่ทำไม่เป็นใช่ป่ะคะใครอยากมีแล้วอยากมี Facebook แต่ทำไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวถ้าว่าอาจารย์ทานข้าวเสร็จเร็วหรือเราเลิกเร็วหรือมีเวลาหรือคราวหน้าช่วงไหนมีเวลาช่วงดิฉันจะเจอกับอาจารย์อีกประมาณครั้งหน้าครั้งสุดท้ายอ่ะเพราะอีกสัปดาห์จะเป็นเจอพี่เลี้ยงละโคชชิ่งเมนเทอริ่งใช่ไหมครั้งหน้าเราเจอกันสุดท้ายละ3วันน่ะใครอยากมี Facebook เป็นของตัวเองแต่ไม่มีทุกวันนี้อาศัยอาจารย์น้องอาจารย์หลานโพสต์ให้อ่ะบอกเดินมาหาเนาะเดี๋ยวจะสมัครให้ใครอยากรู้เรื่องอะไรคาหูดถ้าวันนี้ไม่มีเวลาสอนอยากรู้เดี๋ยวคราวหน้าอยู่กันทั้ง3วันแน่จะจัดเวลาสอนให้อะไรอย่างเงี้ยดีไหมคะอาจารย์ยิ้มเนี่ยแปลว่าอยากมี Facebook มั้ยอ๋อมีแล้วโอ้โหสุดยอดโอเคสำหรับรูบริกนะคะอะไรนะคะสำหรับรูบริกถ้าตีต่างว่าไม่มีคำถามแล้วกันเพราะเราจะไปกินข้าวแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นะคะตั้งใจจริงๆคุณครูโรงเรียนวังไกลกังวลเนี่ยตั้งใจเรียนมากนะมากจนวิทยากรเกรงใจว่าจดอะไรเยอะแยะเลยอ่ะเราพูดอะไรมีสาระพอให้เขาจดหรือเปล่าขอบคุณที่ตั้งใจเรียนขอบคุณที่ตั้งใจเรียนจนวิทยากรรู้สึกเกรงใจแล้วภูมิใจมากเลยว่าโอเคน่าจะมีประโยชน์กับครูแหละเขาตั้งใจจดดีแล้ววันนี้มวยก็มีแถมเป็นวันอาทิตย์เขาก็ยังไม่โดดเรียนสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยขอบคุณนะคะแล้วสัปดาห์หน้าเราเจอวันศุกร์เนาะแต่ยังไม่กลับนะยังไม่เลิกนะมีสร้างข้อสอบดิฉันหมดพาร์ทของดิฉันหลักๆแล้วอ่ะก็เลยจะขอบคุณตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวบ่ายมาเจอกันบ่ายโมง5 นาทีแล้วกันเลทไป5 นาทีโอเคขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ

ารย์ทุกท่านครับเรียนท่านบริหารและก็อาจารย์นะครับต่อมาช่วงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ผมจะมาดำเนินรายการต่อเป็นวิทยากรนะครับได้รับมอบหมายให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ในหัวข้อนะครับการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับอาจารย์อันนี้ก็คือมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เป็นคุณครูแล้วก็เคยสอนในห้องเรียนมาเนี่ยนะครับก็คงจะคุ้นเคยกับข้อสอบแบบเลือกตอบอยู่แล้วถูกไหมครับอาจารย์เมื่อวานได้รบกวนให้อาจารย์ทุกท่านได้ไปทำการบ้านมาคือให้นำตัวชี้วัดหรือและก็แบบทดสอบแบบเลือกตอบที่อาจารย์เคยใช้

นักเรียนมาอาจารย์ท่านใดได้เตรียมมาบ้างยกมือครับทุกคนเลยใช่ไหมครับโอ้โหปรบมือให้ตัวเองนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์เยี่ยมมากครับสามข้อใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อได้ครับได้ครับโอ้แค่นี้ก็ผมก็ดีใจมากเลยครับอาจารย์ครับก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมมีทั้งหมด90สไลด์ถ้าอาจารย์เรียนจบ90สไลด์จะได้กลับบ้านคำถามประโยคบอกเล่านี้เป็น formative assessment ไหมครับอาจารย์ summative หรือ formative ครับถ้าเรียนจบทั้งหมด90สไลด์เนี่ยอาจารย์จะได้กลับบ้านทันทีเป็นแบบไหนครับอาจารย์แสดงว่าอาจารย์เริ่มที่จะติดตามความก้าวหน้าของตัวเองแล้วครับเนี่ยเป็นแบบไหนครับอาจารย์ formative ใช่ไหมโอ้รู้ว่าเรามีเป้าหมายไปถึงไหนใช่ไหมครับแต่ว่าพอไปถึงเป้าแล้วเนี่ยจะรู้ไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมอาจารย์แล้วเราค่อยมาว่ากันอีกทีว่าอาจารย์รู้ไม่รู้ใช่ไหมครับโอเคครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมมีข้อสอบ5ข้อจะให้อาจารย์ทำในมือถือนะครับใช้เกมเหมือนที่ดร.อาจารย์กมลนารีได้ใช้นะครับคือค้างหูดครับอาจารย์เนี่ยครับใช้มือถือง่ายๆครับมีทั้งหมด5ข้อสั้นๆไม่ยากครับเป็นข้อสอบระดับประถมศึกษานะครับเข้าที่kahoot.it นะครับ Google แล้วก็เข้าเว็บไซต์ kahoot.it แล้วก็ใช้เกมพินตามตัวเลขที่อยู่หน้าจอนะครับอาจารย์แล้วก็ใส่ชื่ออาจารย์ชื่อเล่นชื่อครับเนี่ยฮะ kahoot.it นี่ครับพิมพ์ใน Google แล้วก็เข้าไปเว็บไซต์ตัวนี้ก่อนคลิกเข้าไปมันก็จะให้ใส่ตัวเลขใช่ไหมครับแล้วก็จะให้ใส่ชื่อผมไม่แน่ใจใส่ชื่อหรือตัวเลขก่อนเจอไหมครับอาจารย์เจอนะครับเป็นข้อสอบง่ายๆครับข้อสอบวิทยาศาสตร์ผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านน่าจะได้เรียนผ่านไปแล้วเพราะเป็นข้อสอบระดับประถมศึกษานะครับเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสี่นะครับงวดที่จะถึงนี้ได้ไหมครับอาจารย์ทางหูจดไเดี๋ยวรอสักพักนะครับyou are in ใช่ไหมครับถ้าเกิดอาจารย์พร้อมที่จะเล่นเกมนะครับอาจารย์ท่านใดยังเข้าไม่ได้ครับยกมือครับน่าจะเกือบทุกคนแล้วนะครับตาดีมีรางวัลครับอาจารย์เกมนี้อ๋อมาแล้วครับ35ท่านโอ้มีครูมิงอาร์เธอร์แอนนี่สสิชันทีเชอร์แพรวโอเคนะครับอิงใครบ้างครับเนี่ยจุ๋มการ์ตูนมิ้นคุณหลายคนนะครับ38เอ๊ะทำไมไม่ขึ้นสัญญาณ

ักครู่นะครับอาจารย์มีปัญหาทางด้านเทคนิคนิดนึงนะครับ

มาแล้วครับเมื่อกี้เหมือนจะกำลังจะมามาแล้วครับโอเคแต่นะจอดับโอเคจันครับเรามาเล่นกันเลยนะครับพร้อมไหมครับจันอ่า34คนเองเลยหายไปไหนหมดครับเมื่อกี้40กว่าคนหลุดไปหรือเปล่าครับครับเข้าใหม่ได้ครับอาจารย์เราจะเลิกค่ำก็เพราะเหตุนี้ครับเมื่อกี้40กว่าทับตอนนี้เหลือ34ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ท่านใดยังไม่ได้เข้าครับยกมือมองไม่เห็นชื่อใช่ไหมครับผมก็มองไม่เห็นหน้าจอตัวเองตอนนี้โอเคนะครับอาจารย์ลองประมาณนี้ก่อนนะครับท่านใดยังเข้าไม่ได้ครับยกมือมันหลุดใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะชวนอาจารย์สร้างเกมบนคาฮูตนะครับสนุกดีครับเอาไปเล่นกับนักเรียนที่ชอบมากนะครับเด็กๆชอบแสดงว่ามีประมาณสมาชิกประมาณ30กว่าท่านนะครับกันเริ่มเลยนะครับอาจารย์ถ้าท่านที่เข้าไม่ได้ก็ดูเพื่อนหน้าจอข้างๆได้ครับเริ่มนะครับ1 2 3ข้อแรกนะครับอาจารย์มีคำถาม5คำถามถ้าคุณแน่อย่าแพ้ป.4 คำถามข้อที่1ข้อใดจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตมีตัวเลือกอยู่4ตัวเลือกครับอาจารย์คลิกได้เลยครับเร็วแล้วก็ต้องถูกต้องด้วยนะครับมีคนตอบมาแล้ว7คนเร็วครับอาจารย์เหลือ2วิ1วิเฉลยก็ไหนครับข้อที่ถูกคือข้อไหนครับอาจารย์มดตัวหนึ่งไต่อยู่บนต้นไม้ทำไมเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตครับอาจารย์อาจารย์ท่านใดตอบควายฝูงหนึ่งเดินอยู่ในน้ำอยู่โอเคครับมีท่านหนึ่งตอบจระเข้อยู่ในกรงหลายสิบตัวโอเคครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมาดูว่ากำกวมยังไงเดี๋ยวอาจารย์สัญญาถ้าผมเอาข้อสอบข้อนี้ไปวิเคราะห์มันอาจจะจำแนกคนกลุ่มเก่งกลุ่มอ่อนได้โอเคครับข้อถัดไปครับคุณครูจีนครับยกมือโอเคนะครับครูจีนได้มาอันดับหนึ่งข้อถัดไปครับดอกไม้ทะเลจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสิ่งมีชีวิตชนิดใดครับอาจารย์ให้เวลา20วินาทีคลิกเลยครับหมดเวลาโอ้เอกฉันท์ใช่ไหมครับแสดงว่าข้อสอบคนนี้ง่ายครับครูจินยังคงอันดับหนึ่งนะครับอาจารย์น้องหนูมาแล้วนะครับต่อไปครับข้อ3เร็วนะครับอ่านเร็วๆนะครับตารางหายอาจารย์

มาแล้วเร็วเข้าจาน30วินาทีสิ่งมีชีวิตหมายเลข1 2 3 4ควรจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดนะครับเร็วจาน3วิหมดเวลาครับอาจารย์อันนี้คือข้อสอบป.4 โอเคครับเยี่ยมมากอาจารย์ไม่เป็นไรโอ้เปลี่ยนไปแล้วนะครับข้อต่อไปครับข้อที่4กุหลาบและผักตบชวาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพืชชนิดใดครับหมดเวลาครับอาจารย์ทำไมเดี๋ยวผมถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนข้อสุดท้ายครับอาจารย์อันนี้สนุกๆนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับอาจารย์อาจารย์ซาร่านะครับอันดับ1ข้อสุดท้ายครับมวลของดินน้ำมันก้อนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงเมื่อใดนะครับอันนี้ออกเชิงความรู้ทั่วไปทางด้านฟิสิกส์นะครับ หมดเวลาครับอาจารย์เป็นไงครับอาจารย์ข้อสอบแบบเลือกตอบยากไหมครับไหนใครข้อนี้อาจารย์เชื่อข้อนี้ยากยกมือครับไม่ยากอ่านไม่ทันหมดเวลาก่อนใช่ไหมครับโอเคครับไม่เป็นไรครับอาจารย์สรุปใครได้อันดับที่1ครับครูจินครับปรบมือให้ครูจินนะครับโอเคนะครับอาจารย์สามารถรู้ผลได้นะครับอันนี้เอาอีกใช่ไหมครับอาจารย โอเคครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับข้อสอบแบบเลือกตอบสนุกใช่ไหมครับแล้วอาจารย์คิดว่าข้อสอบแบบเลือกตอบเนี่ยสามารถที่จะรู้แนวคิดของนักเรียนได้ไหมครับว่านักเรียนมีแนวคิดที่ถูกต้องหรือว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับแต่ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอาจารย์ว่ามันมีจุดเด่นหรือจุดที่ต้องเป็นข้อจำกัดเขาเรียกว่าข้อจำกัดของเครื่องมือชนิดนี้อย่างไรนะครับเรามาดูข้อแรกก่อนครับอาจารย์ข้อใดจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตข้อที่ถูกต้องคือข้อไหนนะครับขอไข่ใช่ไหมครับทำไมถึงเป็นขอไข่ครับอาจารย์กลุ่มสิ่งมีชีวิตแสดงว่าต้องมีสิ่งมีชีวิตกี่ชนิดขึ้นไปครับ2ชนิดขึ้นไปมาอยู่ด้วยกันในเวลาเดียวกันอันนี้คือแนวคิดวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์แต่ทีนี้ควายฝูงหนึ่งเนี่ยแปลว่าอะไรครับมันมีกี่ตัวครับมากกว่า1ตัวถูกมั้ยอาจารย์อาจารย์คิดว่าเด็กจะเข้าใจคําว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตเหมือนที่อาจารย์เข้าใจมั้ยครับไม่น่าจะเข้าใจมาดูคําตอบของเด็กบางคนว่าเขาตอบเหมือนที่อาจารย์ตอบเลยครับอาจารย์เดาใจเด็กป.4ที่เขายังอาจจะเข้าใจกลุ่มสิ่งมีชีวิตไม่ค่อยดีนักอาจารย์คิดว่าข้อไหนเด็กน่าจะตอบมากที่สุดงองูงองูเพราะเหตุใดครับถึงคิดว่างองูมีหลายสิบตัวมีใครคิดว่า

ตัวเลือกอื่นไหมครับกอไก่ก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์คำว่าฝูงในภาษาไทยเขาหมายถึงอะไรครับอาจารย์มากกว่า2ใช่ไหมครับอ๋อโอเคน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยใช่ไหมครับโอเคครับอาจารย์ทำไมถึงคิดว่าน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตครับอาจารย์มันเคลื่อนที่ได้มันไหลได้อ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเขียนในหนังสือเรียนป.4 เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนวิทยาศาสตร์ระดับป.4นะครับน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตขอบคุณมากครับอาจารย์ขออ้างอิงนะครับจากคุณครูท่านหนึ่งของโรงเรียนไกลกังวลอันนี้เป็นคู่มือครูระดับประเทศเลยนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมอ้างให้ครับดีไหมครับอาจารย์ครับมาดูคำตอบของนักเรียนครับอาจารย์ข้อใดจะเป็นสิ่งมีชีวิตเด็กคนหนึ่งตอบว่าควายฝูงหนึ่งเดินอยู่ในน้ำเหตุผลเพราะควายอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใช่ไหมอาจารย์คือเด็กเข้าใจว่าคำว่ากลุ่มก็คืออยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาก็ตอบเหมือนที่อาจารย์คาดคะเนไว้เลยนะครับแบบนี้เป็นต้นครับอาจารย์อีกคนตอบกอไก่เหมือนกันแต่เหตุผลคือควายอาจมี10ถึง30ตัวต่อฝูงก็ได้แปลว่าเด็กเข้าใจคำว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตในความคิดของเด็กป.4ที่ตอบข้อสอบข้อนี้ยังไงครับคำว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตคือมีสิ่งมีชีวิตรวมกันมากกว่า1ขึ้นไปจะเป็นชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได้ใช่ไหมครับนี่คือความเข้าใจของเด็กป.4ถ้าอาจารย์ดูข้อก็เด็ก2คนนี้ตอบถูกหรือตอบผิดในแนวคิดวิทยาศาสตร์ครับทั้ง2คนนี้เข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดในแนวคิดวิทยาศาสตร์คำว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตครับอาจารย์กลุ่มสิ่งมีชีวิตแปลว่าสิ่งมีชีวิตมากกว่า1ชนิดขึ้นไปมาอยู่รวมกันในบริเวณเดียวกันณเวลาเดียวกันนี่คือคอนเซ็ปต์แสดงว่านักเรียน2คนนี้เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าเข้าใจถูกแล้วครับว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตเข้าใจคลาดเคลื่อนใช่ไหมครับอาจารย์และพอดูเหตุผลก็เป็นการยืนยันอาจารย์อีกครั้งด้วยว่าเด็ก2คนนี้ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอาจารย์ว่าข้อสอบข้อนี้ถ้าอาจารย์สอบก่อนเรียนอาจารย์จะรู้แนวคิดของนักเรียนอะไรบ้างเด็ก2คนนี้เข้าใจถูกหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ครับคลาดเคลื่อนอาจารย์ใช้ข้อสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบการประเมินก่อนเรียนได้ไหมครับได้เห็นไหมครับอาจารย์อันนี้คือข้อสอบแบบเลือกตอบที่อาจารย์สามารถเลือกใช้ตามจังหวะที่เหมาะสมได้เลยนะครับและถ้าสมมติอาจารย์เลือกใช้ข้อสอบข้อในการประเมินหลังที่เรียนจบบทเรียนอาจารย์สามารถทำได้ไหมครับได้แล้วถ้าอาจารย์พบว่ามีนักเรียน2คนตอบแบบนี้อาจารย์จะทำไงอีกแก้ไขใช่ไหมอาจารย์นี่คือสิ่งที่ข้อสอบแบบเลือกตอบจะสามารถช่วยได้นะครับอาจารย์ซึ่งข้อสอบแบบนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบข้อสอบรูปแบบหนึ่งข้อสอบแบบเลือกตอบมันก็จะมีหลายรูปแบบเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับว่าให้ตอบกากบาท4ตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งถูกแล้วเนี่ยแล้วก็พร้อมเหตุผลเขาเรียกว่าอะไรและจะมีประโยชน์สำหรับอาจารย์อย่างไรบ้างนะครับอันนี้พออาจารย์ไปวิเคราะห์นักเรียน10คนอาจารย์ก็จะเห็นแนวคิดของนักเรียน10คนที่แตกต่างกันลองมาดูอีกข้อนึงนะครับดอกไม้ทะเลจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็คือคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรครับปะการังถูกต้องเด็กคนนี้ตอบถูกมั้ยครับอาจารย์ถูกต้องดูเหตุผลเขาครับเพราะเป็นพืชน้ำอาจารย์คำว่าเหตุผลของนักเรียนไปด้วยกันกับคำตอบที่ถูกไหมครับอาจารย์ปะการังเป็นสิ่งมีชนิดเดียวกับปะการังเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ครับเป็นสัตว์ใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่าเขาเข้าใจว่าปะการังเป็นพืชเช่นเดียวกับดอกไม้ทะเลใช่ไหมอาจารย์ดอกไม้ทะเลเด็กก็เข้าใจว่ามันเป็นอะไรครับเป็นพืชน้ำเหมือนกับปะการังถ้าอาจารย์เอาแค่นี้เด็กตอบถูกแต่อาจารย์ทราบไหมครับว่าเด็กเข้าใจถูกจริงๆไหมไม่ทราบเลยพอมาดูเหตุผลอ้าวไปคนละเรื่องเพราะฉะนั้นข้อสอบแบบเลือก

ตอบอาจารย์คิดว่ามีข้อจำกัดไหมครับมีแต่ว่าถ้าเรามีสักจุดหนึ่งที่สามารถตรวจสอบความรู้เข้าไปอีกนิดนึงอาจารย์ก็จะสามารถรู้ว่าเด็กเข้าใจแท้จริงหรือเข้าใจผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับดูคนที่สองดอกไม้ทะเลจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเหมือนกันตอบก็ไก่เหมือนกันแต่เหตุผลก็คือเพราะเป็นพืชน้ำและจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

พืชบางอันก็เป็นสัตว์คือเป็นกลุ่มที่อยู่เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเขาก็เลยจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่อันนึงเป็นพืชอันนึงเป็นสัตว์อันนี้คือเหตุผลของนักเรียนเพราะฉะนั้นข้อคำถามของอาจารย์ข้อนี้นะครับอาจจะทำให้เด็กเข้าใจผิดไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันดอกไม้ทะเลจัดอยู่กลุ่มเดียวกับสิ่งมีชีวิตใดถ้าเราบอกว่าถ้าแบ่งตามการอะไรนะครับเป็นพืชหรือเป็นสัตว์จะจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตใดชัดเจนขึ้นไหมครับอาจารย์ข้อสอบจะชัดเจนขึ้นและเด็กก็จะสามารถตอบได้ชัดขึ้นอันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดจากคำถามหรือความเข้าใจผิดของนักเรียนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเรามาดูถัดไปครับข้อที่3ที่อาจารย์ทำไปเมื่อกี้ใครตอบมอสบ้างครับข้อนี้กุหลาบและผักตบชวาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพืชชนิดใดข้อที่ถูกคือตะไคร้เพราะอะไรครับอาจารย์มันเป็นกอเหมือนกันโอเคถูกต้องครับอาจารย์มันเป็นกอเหมือนกันเราก็เลยจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกันผิดตรงไหนใช่ไหมอาจารย์ข้อที่ถูกในทางวิทยาศาสตร์จะเกณฑ์ตามในทางวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นข้อไหนที่ถูกต้องครับตะไคร้ใช่ไหมครับอาจารย์แต่เด็กคนนี้ตอบมอสเพราะว่าเป็นพืชต้องการน้ำเหมือนกันอาจารย์เด็กนักเรียนป.4เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังจะสอนเขาว่าเราต้องการวัดเขาว่าเด็กสามารถจำแนกพืชตามพืชที่พืชมีดอกกับพืชไม่มีดอกได้ไหมแต่เด็กใช้เกณฑ์เลยครับเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการน้ำเหมือนกันเขาก็ดูว่ามอสเขาคงเคยเห็นมันอยู่บนหินใช่ไหมครับแล้วก็มันชุ่มๆกุหลาบก็ต้องการน้ำบ้านเขาอาจจะปลูกกุหลาบแล้วก็ต้องรดน้ำผักตบชวาก็อยู่ในน้ำสามอันนี้ก็ต้องการน้ำเราก็เลยตอบว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะเป็นพืชต้องการน้ำเด็กเรียนผิดไหมครับไม่ผิดเพราะฉะนั้นถ้าเขาสอบถามแบบนี้เด็กนักเรียนเข้าใจไปอย่างนี้อาจารย์จะแก้ตรงไหนแก้ที่ตัวข้อสอบตัวเลือกหรือตรงไหนดีถ้าตัวข้อสอบทำให้เด็กเข้าใจจัดกลุ่มไม่ชัดเจนเราจะแก้ที่คำถามได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งข้อนี้ถ้าให้เฉลยก็คือคำถามไม่ชัดเจนครับอาจารย์คำถามไม่ชัดเจนเลยเด็กก็เลยตอบเกณฑ์อะไรก็ได้เหมือนที่อาจารย์บอกมีเป็นกอเหมือนกันผมจะตอบว่าเป็นพืชสีเขียวเหมือนกันก็ได้อาจจะบอกว่าอะไรอ่ะเป็นพืชที่อะไรนะถ้าผมตอบว่าแหน่บางอาจจะบอกว่ามีอยู่ในน้ำเหมือนผักตบชวาสมมติอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะตอบได้คอควายแต่ทีนี้ถ้าเรามาแก้ไขตรงคำถามมันอาจจะทำให้ข้อสอบเราชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างต่อไปครับข้อนี้มวลของดินน้ำมันก้อนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อใดกอไก่ตัดดินน้ำมันบางส่วนออกไปคอไข่นำดินน้ำมันไปไว้บนดวงจันทร์คอควายปั้นดินน้ำมันให้มีรูปร่างเปลี่ยนไปงองูแรงดูดของโลกที่กระทำต่อดินน้ำมันเปลี่ยนไปคำตอบที่ถูกต้องน่าจะเป็นข้อไหนครับอาจารย์กอไก่ใช่ไหมครับถ้ามวลของสารจะเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่อปริมาณของสารมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราตั้งใจเฉลยว่ากอไก่แน่นอนแต่เด็กเข้าใจว่าตอบว่าคอควายเขาตอบซึ่งถ้าเราตรวจข้อสอบเด็กคนนี้ได้1คะแนนหรือ0คะแนนครับนี่0ใช่มั้ยครับเพราะว่าเขาตอบผิดอ่ะช้อยที่ถูกคือกอไก่แต่เขาเลือกผิดเลยบอกว่าปั้นดินน้ำมันให้มีรูปร่างเปลี่ยนไปเด็กอาจจะเข้าใจผิดแล้วรูปร่างเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนมวลได้ยังไงใช่ไหมครับดูเหตุผลของนักเรียนครับเหตุผลเพราะว่าเราอาจจะดึงเก็บไว้บางส่วนขณะที่ทำการปั้นถูกของเขาไหมอาจารย์ถูกใช่ไหมครับ

เห็นไหมครับเขาเวลาปั้นเขาก็มีการจากประสบการณ์เดิมของนักเรียนเขาก็ดึงออกมาบางส่วนมันก็หายไปบางส่วนมันก็มวลเปลี่ยนไปถ้าทั้งตัวเลือกและเหตุผลแบบนี้อาจารย์ควรให้คะแนนเขาไหมครับให้ใช่ไหมครับคือมันต้องดูเหตุดูผลว่าทำไมเด็กถึงตอบแบบนั้นแต่ข้อสอบแบบเลือกตอบถ้าเราตัดข้างล่างออกไปตัดสินนักเรียนแบบนี้เด็กคนนี้ข้อสอบข้อนี้ได้0หรือ1คะแนนครับ0เพราะฉะนั้นข้อสอบแบบเลือกตอบเป็นคัมภีร์ที่สุดยอดของครูมั้ยครับอาจารย์ยังไม่ใช่ใช่มั้ยอาจารย์วิธีการประเมินที่วิธีการวัดผลที่เป็นเครื่องมือ1เท่านั้นเองนะครับอาจารย์ถ้าเราเลือกให้เหมาะสมก็จะตรวจสอบความเข้าใจคลาดเคลื่อนของเด็กได้นะครับแต่นี่คือเขาเรียกว่าข้อสอบแบบ2 tier นะครับอาจารย์ก็คือให้เลือกตอบเสร็จแล้วก็บอกเหตุผลอันนี้เป็นข้อสอบที่เราทดลองใช้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการวิจัยเรานะครับและคำตอบเหล่านี้ก็มาจากเด็กจริงๆนะครับเด็กไทยนี่แหละนะครับในการพัฒนาหนังสือของสสวทก็ได้มาจากคำตอบของเด็กเนี่ยนะครับอาจารย์เอาละครับนี่คือตัวอย่างวิธีการใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบในการศึกษาแนวคิดของนักเรียนนะครับว่าเออนักเรียนมีความรู้หรือมีพัฒนาการความรู้เข้าใจความรู้เกี่ยวกับวิชาเหล่านั้นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การงานเทคโนโลยีภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนได้หมดเลยครับอาจารย์คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเรามาดูกันว่าแล้วเราจะทำยังไงให้ได้ข้อสอบแบบเลือกตอบที่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในห้องเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนกันครับอาจารย์ว่าเราจะสร้างข้อสอบยังไงเพื่อให้ถึงแม้ว่ามันมีข้อจำกัดแต่ว่าเราจะมาสร้างให้มันสามารถที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดวัดความรู้ความสามารถของเด็กได้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีวิธีการสร้างข้อสอบยังไงให้ได้แบบนั้นนะครับเอาขอทบทวนอาจารย์ถ้าเราจะใช้เครื่องมือวัดผลในห้องเรียนทั่วๆไปทำได้ยังไงบ้างนะครับนอกจากข้อสอบแบบเลือกตอบอาจารย์อาจใช้ข้อสอบเลือกตอบอาจารย์ใช้วิธีประเมินเด็กยังไงนะครับสังเกตก็ได้ใช่ไหมครับตรวจชิ้นงานใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับอาจารย์ดูจากผลงานนักเรียนต่างๆถูกไหมครับที่เรียนผ่านมา2วันไม่ว่าจะเป็นลองถามเข้าใจอะไรบ้างวันนี้นะครับเข้าใจว่ายังไงสักถามนะครับหรือสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนสังเกตผลงานที่เขาขณะที่เขากำลังทำกิจกรรมนะครับตรวจการบ้านนี้ก็เป็นการวัดผลอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ประเมินโครงงานชิ้นงานแฟ้มสะสมงานนะครับเขียนjournal ก็ยังได้นะครับอาจารย์เขียนบันทึกสิ่งที่เขาได้เรียนรู้นะครับและหนึ่งในการวัดผลเครื่องมือวัดผลที่เราใช้ก็คือการใช้แบบทดสอบที่ช่วงบ่ายนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับอาจารย์ซึ่งการใช้แบบทดสอบก็มีหลายแบบครับอาจจะเป็นแบบทดสอบที่เขียนตอบยาวๆเขียนตอบสั้นนะครับหรือแบบทดสอบที่ผสมผสานแต่วันนี้เราจะมาพูดแค่ในเรื่องแบบทดสอบที่เขาเรียกว่าการใช้แบบทดสอบโดยใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับก็คือช่วงบ่ายนี้ที่ผมจะมาเล่าให้อาจารย์ฟังเพราะฉะนั้นข้อสอบแบบเลือกตอบก็เป็นแค่หนึ่งในวิธีการวัดผลนะครับไม่ใช่ทั้งหมดของคุณครูที่สามารถนำมาใช้ได้นะครับแล้วก็อื่นๆเยอะแยะเลยครับอาจารย์ที่จะสามารถวัดผลความรู้ความสามารถของนักเรียนได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวขอไปที่สไลด์ถัดไปนะครับให้เวลาอาจารย์1นาทีในกลุ่มนะครับช่วยกันคิดว่าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประมาณ10นาทีที่ผ่านมาข้อสอบแบบเลือกตอบที่อาจารย์คุ้นเคยนะครับกขคงเนี่ยมีคำถามแล้วก็มีตัวเลือกตัวรวงเนี่ยนะครับมีข้อดีและข้อจำกัดอะไรบ้างครับให้กลุ่มละมีข้อดี1ข้อแล้วก็ข้อเสีย1ข้อนะครับคิดได้มากกว่า1ก็ได้ครับแต่ว่าผมขอให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่ามีข้อดียังไงข้อเสียยังไงนะครับให้เวลา1นาทีครับจับเวลา

0: เริ่มนะครับจากที่ว่าข้อสอบแบบเลือกตอบมีข้อดียังไงแล้วก็มีข้อจำกัดยังไงบ้างขอ1ความเห็นเท่านั้นนะครับต่อกลุ่มหมายว่าข้อดี1ความเห็นข้อจำกัด1ความเห็นพอนะครับห้ามตอบซ้ำกันกลุ่มนี้ตอบแล้วนะกลุ่มไหนพร้อมใช่ไหมอาจารย์อาจารย์งั้นได้คำตอบยังครับกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วยกมือครับยกมือครับยกมือครับอาจารย์โอเคครับตัวแทนกลุ่ม1คนครับอาจารย์ขอ1คนยกมือครับยกมือขึ้นครับขอตัวแทนกลุ่ม1ท่านอาจารย์ใช่ไหมครับตัวแทนกลุ่มนะครับยกมือผมจะได้รู้ว่าใครนะครับอาจารย์ท่านไหนจะตอบครับได้ไหมครับโอเคนะครับท่านไหนครับกลุ่มนี้ท่านไหนจะเป็นตัวแทนครับอาจารย์ยกมือไว้ครับยกมือไว้ก่อนครับยกมือค้างไว้ครับอาจารย์ยกมือค้างไว้กลุ่มนี้ท่านไหนจะเป็นตัวแทนครับอาจารย์ยกมือโอเคครับอาจารย์ตัวแทนกลุ่มยืนขึ้นครับยืนขึ้นปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มทุกท่านนะครับอาจารย์ครับกลุ่มนี้ท่านไหนจะเป็นตัวแทนครับอาจารย์นั่งก็ได้ครับนั่งก็ได้ครับแล้วก็ยกมือไว้ก็ได้ครับอาจารย์เคยเล่นเกมจับหูไหมครับอะไรนะครับอาจารย์ตัวแทนกลุ่มนะครับผมจะเล่านิทานถ้ามีคำว่ากระต่ายให้อาจารย์ยกมือเอามือจับไว้ที่หูกันละครั้งหนึ่งมีเต่า ยกก่อนมีเต่าตัวหนึ่งแล้วก็เขาก็อยู่ของเขานั่นแหละอยู่ดีกระต่ายมัน อาจารย์ท่านดีครับเล่าประจำเลยขอข้อดี1ข้อเลยครับ
1: ข้อดีคือเด็กสามารถเลือกได้รวดเร็วค่ะ
0: นักเรียนตอบได้รวดเร็วใช่ไหมครับแล้วปั๊บปื๊ดเดียวแล้วก็กาได้เลยคือทำข้อสอบได้เร็ว ต่อมาวันหนึ่งนะครับจับไว้ครับอาจารย์วันหนึ่งโอ้ผมต้องขึ้นเวทีแล้วครับทั้งนั้นสายตาไม่ค่อยดีแล้วอาจารย์อยู่มาวันหนึ่งเจ้าเต่าก็ไป ท้ากระต่าย ข้อจำกัด1ข้อครับ
2: ข้อจำกัดครับก็คือไม่สามารถวัดทักษะพวกที่เป็นได้ชัดเจนครับ
0: ทักษะอะไรครับอาจารย์กระบวนการคิดขั้นไหนครับ
2: ขั้นวิเคราะห์ครับ
0: ขั้นวิเคราะห์อ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมให้นี้กลุ่ม1ใช่ไหมอาจารย์กลุ่มนี้คือ2 3 4 5 67 8 9กลุ่มไหนที่เลข5หารลงตัวครับยกมือกลุ่ม5ครับตอบข้อดีครับ1
3: เดาง่ายค่ะ
0: ข้อดีคือเดาง่ายตรวจง่ายใช่ไหมครับกลุ่มที่1บอกว่านักเรียนทำข้อสอบได้เร็วกลุ่มที่5บอกว่าคุณครูตรวจง่ายกลุ่มที่เลขกลุ่มไหนที่เลขสุดท้ายผมตกใจให้ครับจะได้ตอบทุกคนครับอาจารย์ตอบทุกกลุ่มข้อดีครับ
4: วัดได้ความยุติธรรม

0: ข้อเดียวหรือเปล่าคะมีหลายข้อค่ะข้อเดียว
1: ขอบคุณครับอาจารย์มีความยุติธรรมในการวัดพอนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับตัวแทนแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินตามกลุ่มนะครับกลุ่มที่8ครับพอดี
2: ค่ะนักเรียนก็มีโอกาสที่จะได้คะแนนนะคะปกติถ้าเป็นแบบว่าเติมเด็กก็อาจจะไม่ได้คะแนนเลย
1: มีโอกาสได้คะแนนหมดแล้วเหรอครับอาจารย์เอาไม่ต้องงอนครับไม่ต้องงอนเล่นเล่นหลายเล่นหลายอะไรครับ
3: คิดการให
1: ้การให้คะแนนง่ายใช่ไหมครับโอเคข้อดีอีกข้อครับ
4: เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกอย่างไร
1: เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกได้หลากหลายใช่ไหมครับมีหลายตัวเลือกใช่ไหมครับโอเคครับกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ตอบครับอาจารย
5: ์ออกข้อสอบได้รวดเร็วค่ะสำหรับครูค่ะ
1: ออกข้อสอบได้รวดเร็วสำหรับครูโอ้เก่งมากเลยครับอาจารย
5: ์ไม่อ่านหนังสือก็ทำได้ค่ะ
1: ไม่อ่านหนังสือก็ทำได้โดยใช้ความรู้เดิมแสดงว่าข้อสอบฉบับนั้นอาจารย์มีความรู้ความจำด้วยใช่ไหมครับโอเคครับครบหรือยังครับครบแล้วนะเรามาดูกันนะครับส่วนใหญ่ที่เขาสรุปไว้นะครับว่าจริงๆก็คือสิ่งที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับ1ก็คือตรวจง่าย2ก็คือมีความยุติธรรมยุติธรรมยังไงครับอาจารย์1ก็คือถ้าคุณจะได้1คุณต้องตอบข้อนี้เท่านั้นถ้าคุณจะได้0 3ตัวที่เหลือที่คุณตอบก็คือได้0เท่ากันเด็กมี question สำหรับครูไหมครูทำไมผมถึงได้0ตัวเลือกที่ถูกกอไก่เธอเป็นกางองูเธอจะได้1ได้ยังไงประมาณนี้นะครับนี่คือมีความยุติธรรมตรวจง่ายแล้วอะไรอีกครับเมื่อกี้ออกข้อสอบได้ง่ายด้วยอาจารย์บอกแสดงว่าอาจารย์มีประสบการณ์สูงมากในการออกข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับเด็กทำได้ทุกคนนะครับมีโอกาสมีหลายตัวเลือกใช่ไหมครับส่วนข้อจำกัดอาจารย์คิดว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อจำกัดของข้อสอบกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ลำบากก็คืออาจจะวัดได้แต่ว่าสร้างข้อสอบที่วัดแบบนั้นได้ค่อนข้างยากใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับอาจารย์โชคดีที่ตัวชีวัดเราก็ค่อนข้างที่จะไปถึงขั้นนั้นไม่มากเท่าไหร่มีอะไรอีกครับข้อจำกัดสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเด็กอาจจะเดาถูกไหมครับอาจจะเดาโอกาสที่จะถูกถ้า4ตัวเลือก 100% มี4ข้อโอกาสที่จะถูกตัวเลือกเท่าไหร่ครับ25ใช่ไหมครับอาจารย์ 25% ที่จะถูกก็มีโอกาสที่จะเดาสรุปนะครับที่เขาสรุปไว้ก็มีตรวจง่ายให้คะแนนง่ายใช้เวลาน้อยนะครับมีความยุติธรรมมีความเที่ยงตรงสูงทำไมถึงเที่ยงตรงสูงข้อสอบฉบับหนึ่งอาจารย์มีประมาณกี่ข้อครับ40-50ข้อก็คือมันมีความเที่ยงตรงคือมันมีจำนวนมากข้อนะครับมีความเชื่อถือก็คืออาจารย์สามารถที่จะวัดได้ครอบคลุมตัวชี้วัดในฉบับหนึ่งนะครับนำไปวิเคราะห์ในทางสถิติได้ง่ายแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบปีที่แล้วเป็นไงปีนี้เป็นยังไงโดยใช้ข้อสอบที่อาจารย์ได้ทำการวิเคราะห์แล้วก็เห็นว่ามันเป็นข้อสอบชุดข้อสอบที่ดีก็เอาไปเปรียบแล้วดูแนวโน้มว่าเด็กมีพัฒนาการอย่างไร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟไมด์กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือ

0: เกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้มีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ

r0 คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r0 เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มีนะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ A นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะ
ต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและคือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: มะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
1: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
0: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยเนาะ
1: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
0: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
0: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
1: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
0: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
1: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
1: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงแล้วจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
1: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
0: โอ้เฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
0: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
1: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คนมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
0: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
1: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียทาน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของทาน้ำแข็ง 1,500

0: 900แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โห
2: ยังไม่หมด
1: อีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
3: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
4: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
3: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
5: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
3: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
3: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
3: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: จัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ช่วยด้วยนะคร
2: ับ ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: ป่ะพี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์

ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ n 2ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อ

เป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดจุดนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

They're three-dimensional. You can walk in and around them.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1 นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2 นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นคือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ย

ายเป็น A Union B Union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24ดังนั้นนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าPA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับ
แปลว่าถ้าเราย

ในข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมา

0: วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
1: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
3: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
1: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
3: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
4: ไปแล้วเด้ออีแม
3: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส่
1: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
3: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
4: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์นเอานี่แมวผู้ใดนี
5: ่แก้ว
3: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
4: อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
6: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
7: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
6: Amazing I ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอเต้นตื่น
8: ตื่นเต้น
9: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: Of the war. So I think that there are very few teachers out there who wouldn't have sufficient craft to make use of this thing, even if it isn't spelled out in words of one syllable.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหันษา
5: ปะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
6: เย้ทำอะไรกันดีครับ
5: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
7: หนูครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
1: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
0: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
2: 3ชนิดครับ
3: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
4: คำหลายความหมายครับ
0: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
3: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่

0: เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
1: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
2: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายต่างใช่ไหมคะคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
0: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
1: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
0: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
3: ใช่ครับครู
4: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
1: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
3: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
1: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้ะคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้ะ
0: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
1: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
0: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
1: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
2: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆ เข้าใจไหมจ๊ะ
5: เข้าใจครับ
1: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
4: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
1: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
4: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
3: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
1: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
2: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
3: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
3: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
1: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่ในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
5: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่เนี้ยค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
6: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
4: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดู

0: มันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
1: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือดุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์ยังยั่งยืนตลอดไป
2: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัว

ว่าที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขไนยสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขไนยสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขไนยสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขไนยสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขไนยสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขไนยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขไนยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขไนยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขไนยสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขไนยสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขไนยสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขไนยสำคัญ 2 ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขไนยสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขไนยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขไนยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขไนยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขไนยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นยันจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้าม

0: ตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
1: โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศในหัวข้อเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนซึ่งจัดเนื่องในโอกาสการฉลองปีเคมีสากล2011ประกาศโดยสหประชาชาติในการฝึกอบรมครั้งนี้จัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี TOT จำกัดมหาชนและ Mexican Center for Green and Microscale Chemistry University Iberoamericana ประเทศเม็กซิโกด้วยการสนับสนุนของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์ประเทศไทยวันนี้เป็นตอนที่5ของทั้งหมด5ตอนของการฝึกอบรมครั้งนี้และเป็นตอนสุดท้ายสำหรับวิทยากรของประเทศไทยได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์สำหรับวิทยากรทางประเทศเม็กซิโกได้แก่ Professor George Ibanez Martha Ibraguen Okitia และ Lupita Castadena ค่ะวันนี้ก็จะเริ่มการทดลองทางเกี่ยวกับสมบัติของแก๊สไฮโดรเจนค่ะGood morning, Professor George, Mata and Lupita. We are ready to start now. Okay, you would say a word or anything else before we start the experiment? Otherwise, we can start. Please lead the experiment.
1: We are very excited.To be in the last day of this program. And today, Lupita and Martha have prepared 4 experiments for us, and I'm sure that you will enjoy them. So Martha and Lupita, please go ahead.
2: ครับ สำหรับวันนี้ Martha กับ Lupita ก็จะเตรียมการทดลองทั้งหมด 4 เรื่องนะครับให้เราดูคิดว่าพวกเราคงจะสนุกกับวันนี้ครับ
1: Could you please set up the first slide of the next presentation of where it says hydrogen? You just passed it. It has to be before. It's before. Oh, there you go. Yes. The one that says hydrogen. Yes, that's the one. Thank you.
0: การทดลองแรกนะคะเราก็จะมาดูสมบัติของแก๊สไฮโดรเจนนะคะสำหรับการทดลองนี้นะคะจะต้องให้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าเราจะใช้กรดซัลฟูริกนะคะซึ่งมีความเข้มข้นสูงนะคะถ้าพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้กระเด็นโดนตัวนะคะแล้วก็ควรจะมีถังน้ำข้างเพื่อล้างมือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะแต่อย่างไรก็ตามเราใช้สารปริมาณน้อยนะคะการหกกระเด็นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงนะคะ
3: Now we will use a different system to obtain hydrogen. You can also obtain it with the syringe method we saw yesterday, but if you have any spill of reactants, HCl is really corrosive.So we think it's better to obtain it in a different way.
2: ครับวันนี้เราจะทำการทดลองนะครับโดยทำปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรคลอริกอาซิดนะครับกับอลูมิเนียมซึ่งเราสามารถใช้ปฏิกิริยาโดยใช้ซีริงจ์แบบที่เราทำเมื่อวานก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้รูปิต้าก็จะเตรียมในบิ๊กเกอร์ให้เราดูครับ
3: Now we use a sidearm test tube with a stopper. The reactants will be aluminum and hydrochloric acid.
2: ครับการทดลองก็จะเริ่มจากการเตรียมเทสทิวบ์นะครับที่มีแขนด้านข้างนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาก็จะเกิดระหว่างอลูมิเนียมกับอลูมิเนียมนะครับกับไฮโดรคลอริกแอซิดครับคือกรด
3: First you cut a piece of aluminum foil of about 2 by 2 centimeters and put it into the tube.
2: ครับเริ่มต้นนะครับก็เป็นการเตรียมโลหะอลูมิเนียมโดยใช้อลูมิเนียมฟลอยนะครับมีขนาดประมาณ2ตารางเซนติเมตรนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในเทสทิวบ์นะครับที่เตรียมไว้ครับ
3: Now take 1 milliliter of hydrochloric acid with a syringe and pour it into the side arm of the test tube. You have to have prepared a dishwashing solutionSo the gas will bubble into and trap the hydrogen in the bubbles like the way you did in
2: ครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเตรียมกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับปริมาตร1มิลลิลิตรใส่ลงไปในเทสทิวบ์นะครับในขณะเดียวกันเนี้ยเทสทิวบ์นั้นก็จะต่อท่อยางเข้ามาในอ่างน้ํานะครับซึ่งมีน้ํายาล้างจานเตรียมเอาไว้ในนั้นแล้วนะครับเมื่อปฏิกิริยาระหว่างอลูมิเนียมกับกรดไฮโดรคลอริกแอซิดสัมผัสกันก็จะเกิดปฏิกิริยาให้แก๊สไฮโดรเจนขึ้นมาทันทีครับ
0: ในอ่างน้ำเนี่ยนะคะจะเป็นน้ำสบู่นะคะเป็นจะเป็นน้ำยาล้างจานผสมลงไปเล็กน้อยนะคะ
1: The reaction may take a few seconds or even a few minutes to get started because, as you know, the aluminum develops a natural aluminum oxide layer because it's a very reactive metal. So once the

0: aluminum oxide layer dissolves, then the hydrogen production can start, as you can observe in the bubbles that are being produced inside the test tube.
1: ครับปฏิกิริยาก็จะใช้ในระหว่างเป็นวินาทีหรือเป็นนาทีนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแผ่นอลูมิเนียมที่เราใช้เนี่ยนะครับมันเกิดเป็นอลูมิเนียมออกไซด์บนผิวนะครับเพราะว่าอลูมิเนียมเป็นโลหะที่ไวต่อปฏิกิริยาซึ่งปฏิกิริยาก็จะต้องทำลายผิวของอลูมิเนียมออกไซด์ก่อนถึงจะเกิดปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกแอซิดแล้วเกิดไฮโดรเจนแก๊สตามมาครับ
2: ขอเพิ่มเติมความระมัดระวังตรงนี้นะคะเวลาทำเนี่ยให้สายยางเนี่ยจุ่มอยู่ในใต้น้ำนะคะแล้วก็จะเห็นฟองสบู่เนี่ยเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวดูสังเกตเขาอีกทีนะคะเขาจะจุดไฟอีกครั้งหนึ่ง
3: To verify the presence of hydrogen we brought a lit match to the bubbles near the bubbles and a small explosion will confirm the hydrogen presence in bubbles
1: ครับเมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดแก๊สขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้น้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานที่อยู่ในอ่างเนี่ยนะครับเกิดเป็นฟองขึ้นมาหลังจากนั้นก็ใช้ไม้ขีดจุดไฟนะครับไปจ่อที่ปลายฟองนะครับก็จะพบว่าเมื่อเกิดมันจะเกิดการระเบิดเมื่อเกิดการระเบิดก็จะยืนยันว่าเป็นแก๊สไฮโดรเจนได้ครับ
3: Please touch the test tube and you can notice that the tube gets very hot because the reaction is exothermic. So when the tube cools enough, you can uncover it and add a small amount of baking soda until no further bubbles are observed. Then all the acid has reacted and the mixture is no longer corrosive, then you can dispose it.
1: ครับในปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าทดสอบโดยการจับที่หลอดทดลองเนี่ยจะพบว่ามันจะมีอุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็เป็นปฏิกิริยาประเภทปฏิกิริยาคลายความร้อนเมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปแล้วเนี่ยแล้วเราต้องการจะทิ้งสารข้างในก็ต้องปรับสภาพสารข้างในก่อนโดยการเติมโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับหรือเบกกิ้งโซดานะครับจนกระทั่งมันเป็นกลางแล้วหลังจากนั้นก็สามารถทิ้งได้ครับ
2: ค่ะถ้าเราจำได้นะคะในวันแรกที่ทางประเทศไทยเราสาธิตให้ดูก็คือการทำอิเล็กโทริซิสของน้ำนะคะแล้วเราก็ผ่านลงไปในน้ำสบู่เหมือนกันจำได้ไหมคะเราก็ได้ฟองของแก๊สที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จุดระเบิดเหมือนกันแต่ตรงนั้นเนี่ยก็คือแก๊สอะไรคะแตกต่างจากตรงนี้นะคะ
0: We hope that you could see the little explosionprovided by the burning of the hydrogen. The sudden burning of the hydrogen produced a small explosion. I hope you could see it.
2: Yes, we see it clearly. We would like to have some minutes so that over here we can try follow your procedure, okay? Before you're going to dispose it. คุณครูได้ทำตามหรือเปล่าคะถ้ายังไม่ได้ทำก็ลองเริ่มทำตอนนี้เลยนะคะนะคะก็เอาฟอยล์นะคะเอาแผ่นอลูมิเนียมนะคะซึ่งปฏิกิริยาจะเกิดช้าอย่างที่โปรเฟสเซอร์จอร์จบอกนะคะก็คือมันยังจะมีในการผลิตออกมาเนี่ยมันก็จะมีอลูมิเนียมออกไซด์เคลือบอยู่ข้างผิวเพราะฉะนั้นของแต่ละคนก็อาจจะช้ากว่ากันเล็กๆน้อยๆนะคะนิดหน่อยนะคะระวังกรดนะคะระวังกรดเราใช้เพียงนิดเดียวคือประมาณ1มิลลิลิตรเท่านั้นนะคะแล้วก็เตรียมเป็นพลาสติกภาชนะพลาสติกอะไรก็ได้นะคะรองรับน้ำที่ผสมน้ำยาล้างจาน 4-5 หยดอย่างเงี้ยนะคะแค่ให้มีสบู่น้ำสบู่อยู่ในน้ำนะคะระวังด้วยนะคะตอนจุดระเบิดนะคะแต่ไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือปริมาณน้อยนะคะก็คิดว่าไม่ได้รุนแรงเพราะงั้นอย่าใส่ชิ้นอลูมิเนียมฟอยล์เกินกว่าที่เรากำหนดนะคะเดี๋ยวแก๊สจะเกิดมาเยอะเกินไปนะคะต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับโรงเรียนปลายทางนะคะอาจจะไม่มีสแตนที่จะจับหลอดทดลองนะคะ นื่องจากว่าเมื่อกี้ Professor George แล้วก็ Martha ก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อนเพราะฉะนั้นหลอดทดลองเนี่ยจะร้อนอาจเราจะช่วยกันทำสองคนก็ได้นะคะคนหนึ่งเป็นคนถือหลอดทดลองที่การถือหลอดทดลองเนี่ยก็คงต้องใช้เป็นหาผ้านะคะมาพันหลอดทดลองแล้วจับนะคะนะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษก็ได้นะคะแต่ต้องพันให้แน่นหนาจะได้ไม่หลุดจากมือนะคะนะคะส่วนสายยางเนี่ยเราเตรียมไปให้แล้วนะคะอยู่ในถุงวัสดุของเราที่เตรียมไปให้ทั้งหมดนะคะค่ะทำด้วยความระมัดระวังนะคะค่ะอาจารย์ชุรพงษ
4: ์ครับตอนนี้มีปฏิกิริยาระหว่างอลูมิเนียมฟอยล์กับกรดไฮโดรคลอริกแล้วนะครับตามภาพนะครับมีฟองผุดๆออกมาแล้วครับ
0: One safety measure that we recommend is that whenever you are going to ignite the hydrogen, you remove the hose just to prevent any possible backfire into the reservoir that produced the hydrogen.
1: ครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับก็คือว่าก่อนการจุดระเบิดไฮโดรเจนเนี่ยนะครับก็ควรจะเอาสายยางที่เกิดจากเตาปฏิกรณ์หรือว่าหลอดทดลองที่เราทำการทดลองเนี่ยออกจากภาชนะที่ใส่น้ำสบู่ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการระเบิดในเตาครับ
2: คือหลักการก็คือว่าแก๊สไฮโดรเจนนะคะเกิดขึ้นในหลอดทดลองนะคะแล้วก็ถูกดันออกมาผ่านน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในหลอดทดลองเองเนี่ยก็จะมีไฮโดรเจนอยู่เต็มถ้าเกิดจุดตอนเราจุดระเบิดแล้วเราไม่เอาสายยางออกเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่ไฮโดรเจนภายในหลอดทดลองจะติดด้วยเนื่องจากสายยางมันเชื่อมต่อกันทางโปรดิวเซอร์ก็แนะนำว่าให้หยิบเอาสายยางนี่ออกไปไกลๆไปห่างๆไปทางอีกด้านหนึ่งเลยนะคะแล้วถึงค่อยจุดระเบิดในบิ๊กเกอร์หรือว่าในถังพลาสติกอะไรของเราเนี่ยค่ะจะต้องจ่อไปที่ตรงฟองเลยค่ะอาจารย์สุรพงศ์จะต้องจุดระเบิดไปที่ฟองตรงฟองเลยจุ่มที่ตรงฟองเลยค่ะไปที่ฟองเยอะๆตรงนั้นเลยค่ะ
4: ตรงนี้
0: It is recommended that the vessel where you have the water with the detergent be shallow, because if it is deep, it is more difficult for the ignition to proceed.
2: What do you mean by shallow? You mean the level of water or what?
0: Well, yeah, it would be ideal to have the level of the water close to the end of the container, close to the top of the container, so that you don't have to insert the match inside the container. Just
2: I see. You
0: the bubbles
2: mean the
0: should be close to this, yeah, close to the surface, yeah.
2: ค่ะก็อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะถ้าเราใช้เป็นกระบะหรืออะไรที่มีความลึกเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้เรากว่าจะไปจิ้มโดนเนี่ยมันลำบากงั้นเราควรจะหาเป็นภาชนะตื้นๆนะคะแล้วก็ฟองก็จะอยู่บนๆเราจะได้จุดได้ง่ายนะคะ Well we can hear very small sound so it should be okay
0: We would like to know if there are any comments or questions.
2: ค่ะระหว่างนี้มีคำถามไหมคะหรือว่ามีข้อคิดเห็นอะไรไหมคะเชิญเลยค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะเราจะแจกเข็มวันสุดท้ายนะคะยังพอมีเหลืออยู่บ้าง
5: จอเลยค่ะ
2: จอเลยค่ะ
5: จอเลย
2: Can you see clearly?
0: Yes, it's working fine. We can see the little explosions. By the way, I forgot to mention on the slide that is on the screen, we are showing the tragedy of the Hindenburg that you may recall when it occurred in Germany, that it exploded So it is a piece of historic information that is related to hydrogen.
2: ค่ะก็ที่สไลด์ของ Professor Jorge นี่นะคะเราจะเห็นภาพนะคะทางขวามืออันนั้นเป็นภาพของบอลลูนนะคะตอนสมัยก่อนนะคะยังเดินทางกันโดยใช้บอลลูนซึ่งเขาบรรจุไฮโดรเจนแก๊สเนี่ยเพื่อใช้เป็นพลังงานนะคะแล้วก็เกิดปฏิเหตุขึ้นมาก็เลยไฟลุกท่วมเลยนะคะเพราะว่าไฮโดรเจนแก๊สเนี่ยเป็นแก๊สไวไฟนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะคะเป็นแก๊สไวไฟแต่ว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานน้ำมันหรืออะไรอื่นๆนะคะในแง่ของความร้อนหรือว่าในแง่ของพลังงานที่จะได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ไฮโดรเจนกำลังจะเป็นทางเลือกใหม่ของการพลังงานในอนาคตนะคะแต่ก็ต้องนักวิทยาศาสตร์ยังต้องหาวิธีการว่าจะเก็บอย่างไรจะป้องกันอย่างไรจะใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัยมากกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราทำการทดลองก็ต้องระวังด้วยนะคะ Thank you for reminding this. Normally I will talk about the balloon that the childrenusing, you know, like in the party, things like that. And they normally here in Thailand, they use hydrogen gas to blow it up. So that's really dangerous, but we still do.
0: Well, we used to do the same. Now we switched to helium. But, you know, we have here in our university the visit of the professor that received the Nobel Prize in 1998, I think, the physicist that demonstrated that the helium resources in the world are being depleted. So it's perhaps good that you are still using hydrogen.
2: ค่ะเมื่อกี้ก็เล่าให้ Professor George ฟังว่าลูกโป่งสวรรค์ของบ้านเราเนี่ยค่ะเราก็คือบรรจุแก๊สไฮโดรเจนเพราะว่าเราจะต้องบรรจุแก๊สที่เบากว่าอากาศใช่ไหมคะมันลูกโป่งถึงจะลอยได้แต่ก็ไฮโดรเจนเนี่ยค่ะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดอุบัติเหตุซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งเพราะลูกโป่งสวรรค์เนี่ยแหละค่ะเพราะมันมีไฮโดรเจนแก๊สอยู่ในนั้นดังนั้นเราใช้เราทำก็ต้องระวังนะคะต่างประเทศที่เขาเข้มงวดเนี่ยลูกโป่งสวรรค์เขาต้องบรรจุด้วยแก๊สฮีเลียมนะคะซึ่งแก๊สฮีเลียมเนี่ยเป็นแก๊สที่เกิดขึ้นธรรมชาติเราไม่สามารถสังเคราะห์มันขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นฮีเลียมก็แพงมากนะคะแล้วก็มีปริมาณน้อยนะคะแล้วก็มีแหล่งใหญ่ๆอยู่แค่สองสามแหล่งเท่านั้นเองในโลกนี้อันนี้ก็เลยเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้ของที่เม็กซิโกก็บอกว่าลูกโป่งสวรรค์ก็ใช้ไฮโดรเจนบรรจุเหมือนกันฉันพวกเราเวลาเราไปงานวัดหรืองานปาร์ตี้อะไรที่มีลูกโป่งสวรรค์เนี่ยต้องให้ความระวังมากขึ้นไปอีกนะคะขอคำถามเลยค่ะเราจะได้จบการทดลองนี้ค่ะมีคำถามหรือคอมเมนต์อะไรไหมคะ question please well I have questions instead Can we use sulfuric acid or other acid instead of hydrochloric acid?
0: We haven't tried it, but it is very well known that sulfuric acid reacts with aluminum. Actually, we developed a patent using sulfuric acid to remove the aluminum oxide from aluminum surface. So for sure, you can also use sulfuric acid.
1: ครับสำหรับกรณีที่จะใช้กรดซัลฟูริกแอซิดแทนกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับก็น่าจะทำได้นะครับน่าจะเกิดได้ครับ
2: Well I just asked the questions before that the experiment that we demonstrated at the beginning of the of this trainingWe just do electrolysis of water, remember, do you recall? And then we got hydrogen and oxygen together in the bubble, and then we can light up also. So I just asked the teachers that what is the difference between that day and today? No answer yet. ค่ะมีคำถามไหมคะแล้วก็เมื่อกี้คำถามที่สุภวรรณถามไปนะคะว่าการทดลองวันแรกกับวันนี้ต่างกันตรงไหนจุดระเบิดเหมือนกันมีไฮโดรเจนแก๊สเหมือนกันแต่มีอะไรต่างกันไหมคะ
4: ครับอาจารย์ครับขออนุญาตเพิ่มเติมจากทางโอหิตนะครับครับขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับในส่วนของทางด้านหัวหินที่ได้ทำการทดลองนะครับเราได้ทำการทดลอง2รอบนะครับโดยใช้กฎตัวเดิมแล้วก็ในรอบแรกได้ทดลองจนกระทั่งอลูมิเนียมฟอยล์ในหมดนะครับแล้วก็เกิดฟองแก๊สในการจุดครั้งแรกนั้นก็เกิดผลไม่ค่อยชัดเจนนะครับพอครั้งที่2เราก็ใช้กฎตัวเดิมนี่แหละนะครับแล้วก็ใช้อลูมิเนียมฟอยล์แผ่นใหม่นะครับแล้วก็เก็บแก๊สได้แล้วในครั้งที่2นี้ถึงเกิดผลค่อนข้างชัดเจนนะครับมีเสียงดังเกิดขึ้นแต่ถ้าเทียบกับในวันแรกนะครับวันแรกนั้นจะเกิดเสียงดังรุนแรงกว่านะครับแล้วก็ตื่นเต้นกว่านะครับ
1: Okay, Professor, we have some comment from the audience that he already tried to experiment for the first one he did with the acid that we provide, that is hydrochloric acid, and also with the aluminum foil. The reaction is not so well, but they also have some bubble, some light, but not so loud or something. But when he tried to use the new aluminum foil, this looked better. He used hydrochloric acid and new aluminum foil, and then he got a lot of bubbles. And then when he light up the bubble, so it's light very well. So and furthermore, for the experiment between today and the first day, is different between the louder and more exciting. For the first one, is more louder and much more exciting than today. Yeah.
0: Well, when Professor Supawan conducted the first experiment, what happened is that you were electrolyzing water, and then you get the exact stoichiometric ratio between oxygen and hydrogen for a perfect explosion to occur. It is something similar what happens in the automobile, in the motors, in the engines of the automobiles, that you have to have the...accurate stoichiometric ratio between the fuel and the oxidant. And that's what you have when you electrolyze water. But in this case, we are producing only hydrogen, so there is no oxygen in the bubbles, and as a result, the explosion is not as loud.
1: ครับผมเมื่อกี้ก็ได้กล่าวให้ Professorฟังนะครับว่าการทดลองในวันแรกและวันนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันถือว่าวันนี้มีความน่าสนใจกว่าแล้วก็มีวันแรกมีความน่าสนใจกว่าแล้วก็มีเสียงดังกว่านะครับซึ่งโปรเฟสเซอร์ก็ได้ตอบมาว่าในวันแรกเนี่ยก็จะมีการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ได้ปริมาณของออกซิเจนกับไฮโดรเจนรวมกันในฟองแก๊สนะครับแล้วก็ในการจุดติดไฟเนี่ยก็สามารถจุดติดได้ดีซึ่งเชื่อมโยงกับในระบบเครื่องยนต์นะครับก็จำเป็นจะต้องมีออกซิเจนเพื่อช่วยให้เกิดการเผาไหม้ได้ด้วยเช่นกันครับ
0: I'm sure that everybody is aware of the uses of chlorine. It has many industrial uses, perhaps the most important being the production of PVC, polyvinyl chloride. And it has also several other uses in industry for the plastics preparation,for oxidations and for disinfection and whitening purposes. You know, bleaching in the pulp industry used to be done with chlorine. Fortunately, it's now been replaced by other bleachers. But here we will produce chlorine at a small scale or micro scale.
2: ไปนี่นะคะก็จะเป็นการดูสมบัติของแก๊สคลอรีนนะคะแก๊สคลอรีนเนี่ยเป็นแก๊สที่อันตรายนะคะเราต้องเพิ่มความระมัดระวังแต่เนื่องจากความเป็นอันตรายค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็การจัดการอาจจะลำบากทางส ควอลีนเนี่ยก็

0: ช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเยอะนะคะในการในอุตสาหกรรมเนี่ยก็ใช้ผลิตวัสดุต่างๆเช่นพลาสติก PVC ที่เราใช้กันเนี่ยค่ะในกระบวนการผลิตพลาสติก PVC เนี่ยก็ต้องใช้แก๊สแล้วก็มีของที่ใช้ในประจำบ้านเรือนเยอะแยะนะคะก็คือพวกที่ทำความสะอาดนะเช่นสารฟอกขาวนะคะก็จะมีซึ่งก็เป็นสารอันตรายนะปัจจุบันเนี้ยเขาก็จะเลิกใช้กันไปนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้ที่จะสาธิตที่ดูเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีความเป็นอันตรายแต่เราก็สามารถควบคุมได้นะคะเนื่องจากว่าเราทำปริมาณน้อยมากๆนะคะและนี่เป็นข้อที่ดีของการทำปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนค่ะ
1: The vast majority of chlorine is produced in the world by an electrolysis processin which you electrolyze brine, which is a salt solution, and you produce chlorine at one electrode and sodium hydroxide plus hydrogen at the other electrode. But we have done enough electrochemistry in this workshop, so we're going to do a chemical preparation.
2: ครับสำหรับการเตรียมคลอรีนแก๊สเนี่ยนะครับก็ปกติก็จะเตรียมโดยวิธีการแยกด้วยไฟฟ้านะครับโดยการแยกน้ำเกลือครับซึ่งขั้วของอิเล็กโทรดด้านหนึ่งในการแยกเนี่ยก็จะได้แก๊สคลอรีนออกมาแล้วก็อีกขั้วหนึ่งก็จะได้เป็นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สไฮโดรเจนนะครับในการทำอิเล็กโทรไลซิสหรือการแยกด้วยน้ำเนี่ยเราได้ทำลองแล้วในการนำเสนอครั้งนี้นะครับProfessor ก็เลยขอใช้กระบวนการทางเคมีเพื่อที่จะเกิดปฏิกิริยาคลอรีนออกมาครับ
1: The reaction will be a comproportionation reaction. If you look at the chlorine in the hydrogen chloride or hydrochloric acid, chlorine is in the oxidation state of -1.Whereas the chlorine in the hypochlorite, in the sodium hypochlorite, has an oxidation state of +1. So if you react the +1 with the -1, then they yield chlorine 0, which is elemental chlorine. And as you may recall, that type of reactions are called comproportionations.
2: ครับจากปฏิกิริยานะครับก็คือปกติเราเริ่มกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับไฮโดรคลอริกแอซิดจะมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ 1นะครับในกรณีที่ไฮโปคลอไรด์หรือโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยก็จะมีออกซิเดชันสเตทของคลอรีนเป็นบวก 1นะครับเมื่อปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรคลอริกแอซิดกับโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับCl เป็นลบ 1และ Cl บวก 1เมื่อทำปฏิกิริยากันก็จะได้เป็นคลอรีนที่เป็น0นะครับเป็นได้คลอรีนแก๊ส Cl ให้2ครับ
1: Also as you may observe water is produced together with sodium chloride In sodium chloride nothing happened to the chlorine actually because it comes from the chloride from the hydrochloric acidSo actually the reaction occurs to produce the elemental chlorine. The other one is just a byproduct.
2: ครับจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับก็จะให้น้ำและสารละลายโซเดียมคลอไรด์ด้วยนะครับซึ่งโซเดียมคลอไรด์นี้ก็ยังมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ 1อยู่นะครับทั้ง2ตัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลอรีนนะครับ
1: In this experiment we will be using two very common chemicals which is one is bleach that anybody can purchase at the hardware store and the other one is muriatic acid which is also sold normally at hardware stores with this we are going to produce chlorine and it will attackthe colored substance in a carrot. So if we could have the next slide, we can see what is going to happen chemically when we put it in contact with a carrot.
2: ครับในการทดลองนี้นะครับเขาก็จะทำปฏิกิริยาระหว่างสารฟอกสีนะครับกับกรดนะครับซึ่งจะทำให้เกิดแก๊สคลอรีนขึ้นมานะครับการติดตามสมบัติของแก๊สคลอรีนนี้เนี่ยก็จะติดตามโดยการฟอกจางสีแครอทนะครับซึ่งสไลด์ต่อไปก็จะนำเสนอโครงสร้างแล้วก็รูปร่างสีของแครอทนะครับ
1: Okay, this shows the addition of chlorine to alkenes. As you can see, you have a double bond, and the double bond is oxidized by chlorine, and it produces a vicinal chlorine. You use beta-carotene, which is a carrot orange pigment. It has a lot of double bonds, so chlorine can break them, and then as a result,
2: ครับสำหรับสารเบต้าสารที่มีอยู่ในแครอทนะครับก็มีชื่อว่าเบต้าแคโรทีนนะครับเบต้าแคโรทีนก็จะเป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่มีพันธะนะครับที่เป็นพันธะดับเบิลบอนด์หรือพันธะคู่เนี่ยหลายตำแหน่งนะครับปฏิกิริยาของพันธะคู่และคลอรีนเนี่ยก็จะสามารถทำให้คลอรีนไปเกิดการออกซิไดซ์ที่ดับเบิลบอนด์แล้วก็เข้าไปแทนที่แล้วทำให้สีเนี่ยจางหายไปได้นะครับสำหรับในกรณีของเบต้าแคโรทีนนี้มีจำนวนพันธะคู่อยู่หลายตำแหน่งนะครับเมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนสมบัติหรือเปลี่ยนสีของเบต้าแคโรทีนนี้ได้ครับ
1: If we could have the next slide please As you may recall in organic compounds electrons are transferred from the highest occupied molecular orbital called the homo to the lowest unoccupied molecular orbital called the lumo and when you add chlorine to double bonded systems this corresponds to a pi star transition and that transition specifically in beta carotene occurs at 455 nanometers as a result we are talking aboutthis is the blue region of the visible spectrum, and the completing color, the complementary color is orange, and that's why carrots look orange.
2: ครับจากในสไลด์นี้นะครับโปรเฟสเซอร์ก็ได้อธิบายถึงกระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กตรอนในโมเลกุลนะครับก็คือในอะตอมของธาตุนะครับก็พบว่าปกติแล้วอะตอมจะเปลี่ยนระดับพลังงานของตัวเองจากโฮโมหรือไฮเอสออคคิพายโมเลกุลาร์ออร์บิทัลนะครับซึ่งอยู่ชั้นล่าง ให้ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับก็คือ lowest unoccupied molecular orbitals หรือว่าชั้นระดับพลังงานที่ไม่มีอิเล็กตรอนอยู่นะครับอิเล็กตรอนจะกระโดดขึ้นไปจากชั้นล่างขึ้นไปข้างบนนะครับจากในรูปที่แสดงเนี่ยก็มีเป็นในลักษณะของพายบอนด์นะครับด้านล่างโฮโมก็จะเป็นสัญลักษณ์ของพายบอนดิ้งนะครับด้านบนที่เป็นลักษณะวงกลมสี่วงแล้วแยกกันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะรูปร่างโมเลกุลโมเลกุลาร์ออร์บิทัลในลักษณะที่เป็นพายแอนติบอนดิ้งนะครับเมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนจากไฮเอสออคคิพายโมเลกุลาร์ออร์บิทัลหรือชั้นล่างโฮโมนะครับขึ้นไปอยู่ชั้นบนแล้วเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนสีนะครับซึ่งในการเปลี่ยนแปลงเนี้ยเบต้าแคโรทีนก็จะดูดกลืนแสงที่455นาโนเมตรซึ่งเป็นช่วงคลื่นแสงสีฟ้าสีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดสารประกอบนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเป็นสารสีม่วงนะครับเอ้ยสีส้มครับขอโทษทีครับ
1: I would like to make a correction to what I just said because this transition it doesn't require chlorine at all that's just a normal transition the optical transition in beta carotene when you add chlorineThen you break up the bond and this transition is lost.
2: ครับผมในปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้นะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้คลอรีนนะครับอันนี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสภาวะปกติของเบต้าแคโรทีนนะครับซึ่งเราสุดท้ายเราก็จะได้เห็นสารสีส้มใช่ไหมครับออเรนจ์แต่ว่าในกรณีที่เราเติมคลอรีนลงไปเนี่ยจะทำให้ปฏิกิริยาการเปลี่ยนระดับพลังงานจาก โฮโมไปเป็นลูโมเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้นะครับก็จะไปยับยั้งการเกิดกระบวนการในขั้น

0: อนนี้ครับ
1: We're going to proceed now to perform the experiment and Lupita and Martha are going to perform it. I would just like to make a warning beforehand for people that use bleach at their homes. If ever the bleach mixes with an acid, then chlorine is released. And people go to the hospital actually when they mix by accident those two substances, and then they get a lot of chlorine coming all of a sudden, and people may faint and go to the hospital. So people have to be very careful with those two chemicals that at home shouldn't mix.
2: Well, thank you. This is a good point. ค่ะ Professor George บอกว่าสิ่งที่เราใช้ในบ้านเรือนเนี่ยนะคะมันก็คือสารเคมีนะคะผงฟอกขาวเนี่ยก็คือโซเดียมไฮโปคลอไรด์นี่เองนะคะถ้าเราผสมหรือปล่อยให้เกิดการผสมกันระหว่างสารฟอกขาวกับกรดนะคะซึ่งในบ้านเราก็มีกรดเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างเงี้ยนะคะเกิดการผสมกันขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นแก๊สนี้ก็จะมีสีนะคะสีเขียวซึ่งคลอรีนเนี่ยเป็นแก๊สที่กัดกร่อนนะคะแล้วเป็นแก๊สที่ทำลายเยื่อในปอดด้วยนะคะก็จะทำให้เราเป็นอันตรายรุนแรงเพราะงั้นก็ต้องระวังเรื่องนี้George, in fact, we had many accidents that because the person just thought that mixing bleach powder and hydrochloric acid, I mean, those are for cleaning toilet, should be even have a powerful cleaning stuff. And that's the accident happened. It's already happened. Thank you for reminding this.
1: Thank you.
3: Well, now we will start with the experiment. We will use a very little amount of the bold reactive, so it's not dangerous at all. We will use 0.5 milliliters of bleach or hypochlorite.Sodium hypochlorite.
4: ครับปฏิกิริยาก็จะเริ่มต้นจากการใช้สารปริมาณเพียงเล็กน้อยนะครับผสมกันระหว่างโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับในการทดลองนี้รูบิด้าก็จะเติมกรดนะครับกรดที่ใช้มาทาครับก็จะเติมกรดลงไปด้วยนะครับซึ่งกรดที่ใช้จะเป็นกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับ
3: Now we will cover the mouth of the beaker with a fabric, very open fabric, just to hold the carrot slice, like a gauze. This is a piece of cotton gauze. Then you put a very thin slice of carrot, so you can notice quickly the results, on top of the cotton gauze.Now you cover the device with a plastic, piece of plastic, so when the chlorine is forming, you don't smell it. And you secure it with a rubber band. Now, with another syringe,0.5, this is important, this syringe has to have a needle. Flatten with a sandpaper like we did yesterday. And you take 0.5 milliliters of hydrochloric acid and inject it into the beaker through the plastic. And you can see the chlorine gas forming in the bottom of the beaker.
4: ครับลำดับการทดลองนะครับก็คือเริ่มจากนำบิ๊กเกอร์มานะครับแล้วก็เติมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์เข้าไปนะครับ 0.5 มิลลิลิตรนะครับหลังจากนั้นนำผ้ากรอสปิดด้านบนของบิ๊กเกอร์นะครับแล้วก็นำแครอทนะครับ ชิ้นบางๆเนี่ยวางไว้ด้านบนของผ้ากรอสนั้นนะครับหลังจากนั้นนำพลาสติกครับถุงพลาสติกมาปิดด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้เราได้รับกลิ่นของแก๊สคลอรีนที่เกิดขึ้นเมื่อปิดเสร็จแล้วนำยางพลาสติกหนังยางนะครับมารัดด้านบนนะครับเมื่อเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเอาเข็มฉีดยาไปดูดสารละลายไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับปริมาณเท่ากันคือ 0.5 มิลลิลิตรแล้วก็ฉีดเข้าไปในปฏิกิริยาผ่านพลาสติกนะครับ

0: health, so the chlorine may react with the beta carotene. So what if you like, we will perform another experiment about acetylene while we wait for the chlorine action on the carot.
1: ปฏิกิริยาจะค่อยๆเกิดนะคะที่เราเห็นในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าสีของสารละลายเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมคะมีสีเขียวอ่อนขึ้นมาแล้วนะคะอันนั้นก็คือแกรสคลอรีนเริ่มเกิดนะคะในการทดลองนี้นะคะก็ขอให้คุณครูระมัดระวังนะคะถ้าจะสาธิตให้นักเรียนดูนะคะเพราะว่าแกรสคลอรีนนี่เป็นอันตรายมากจะเห็นว่าเขาทำที่วางใช่ไหมฮะใช้ผ้าก๊อซวางแล้วก็แผ่นแครอทวางลงไปบนผ้าก๊อซแล้วก็ปิดทั้งหมดเนี่ยนะคะด้วยพลาสติกอีกแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็รัดด้วยยางนะคะให้ทำด้วยความระมัดระวังนะคะอย่างไรก็ตามเราใช้ปริมาณน้อยนะคะความเสี่ยงลดลงทีนี้ประเดี๋ยวค่อยๆเกิดเขาเลยบอกว่าขอตั้งทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะทำการทดลองอีกอันหนึ่งให้ดูแล้วเราค่อยกลับมาดูการทดลองนี้ใหม่ว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะคะโอเค please move on the new experiment
2: Before performing the next experiment, I would just like to point out the concentrations of the substances that we are using, of the solutions. The concentration of HCl in this case is very high, so one has to be careful with the students handling it. As you know, muriatic acid is about 12 molar. This one we are using here is about 6 molar. And on the other hand, the bleach,the sodium hypochlorite solution is normally sold at about 5% concentration.
1: ค่ะถ้าคุณครูจะทำหรือว่าจะให้นักเรียนทำนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังอีกเช่นเดียวกันเพราะว่ากรดที่ใช้เนี่ยคือกรดเข้มข้น6โมลาร์เลยนะคะแล้วก็สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยเขาก็บอกซื้อตามท้องตลาดซึ่งประมาณ 5% ถ้าของเราเข้มข้นกว่านั้นเราก็ต้องทำให้เจือจางเป็น 5% นะคะ
2: The next experiment will be the production of acetylene. It's very commonly produced by the reaction between calcium carbide and waterAs you know, when this happens, acetylene is produced together with calcium hydroxide. The uses of acetylene are very varied. It's used for soldering, and it's also used for illumination, like in caves or in mines. People still use carbide lamps.
1: Well, we also use a carbide lamp also, you know, in the remote country, in remote city, outside, up country. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาธิตเรื่องต่อไปคือแก๊สอะเซทิลีนนะคะแก๊สอะเซทิลีนเนี่ยเราสังเคราะห์ขึ้นมาได้นะคะเราต้องใช้แคลเซียมคาร์ไบด์กับน้ำซึ่งคุณครูอาจจะได้เคยเห็นมาแล้วนะคะพวกรถเข็นขายของตอนดึกตอนค่ำนะคะในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะใช้ถ่านที่เรียกถ่านแก๊สนะคะแล้วก็เป็นกระป๋องใช่ไหมคะแล้วก็มีก้านยาวๆขึ้นไปแล้วก็จะจุดไฟด้านบนใช่ไหมคะอันนั้นแหละค่ะคือแคลเซียมคาร์ไบด์แล้วก็ผสมกับน้ำคาร์บิอานะคะได้แก๊สอะเซทิลีนผลิตภัณฑ์อีกอันที่จะเกิดขึ้นด้วยก็คือแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะนอกจากเราจะใช้จุดตะเกียงแล้วนะคะเขาก็ยังใช้ในเรื่องใช้แก๊สอะเซทิลีนในการเชื่อมพวกเชื่อมโลหะเพราะอันนี้จะให้ความร้อนนะคะอุณหภูมิสูงแล้วก็ในพวกในถ้ำหรือว่าในเหมืองนะคะเหมืองถ่านหินเหมืองอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้อันนี้ให้ความสว่างใช้แก๊สอะเซทิลีนให้ความสว่างนะคะแก๊สอะเซทิลีนเองในสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญมากสำหรับการผลิตสารเคมีต่างๆสมัยก่อนนี่จะเริ่มจากอะเซทิลีนแล้วก็สังเคราะห์เป็นสารเคมีที่ตัวใหญ่ขึ้นมากมาย
2: So the production of acetylene will proceed and it involves

0: addition of the carbide to the bottom of a test tube, and then the addition of water. It immediately produces the acetylene, and you can see the flame coming out of it.
1: It's very nice, huh? ค่ะอันนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้อธิบายนะคะที่เราใช้กันในต่างจังหวัดนะคะที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าไปถึงหรือว่าที่จะต้องเคลื่อนที่ใช่ไหมคะให้ความสว่างก็ใช้อันนี้ค่ะSo we shall just let it go until acetylene finish?
0: Yes. And then, in order to make sure that calcium hydroxide was produced, we add a couple of drops of phenolphthalein. And you may notice the redness in the test tube, showing that a basic substance was produced. So this is a very test for both substances. We burn acetylene and we prove that hydroxide was produced.
2: ครับในการทดลองตอนท้ายเนี่ยก็ได้ติดตามหรือว่าตรวจสอบนะครับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยการหยดฟีนอลเพลีนลงไปนะครับ 2-3 หยดฟีนอลเทอรีนที่หยดลงไปแล้วเนี่ยก็จะพบว่าเปลี่ยนเป็นสีแดงม่วงนะครับสีแดงสีชมพูที่เห็นเนี่ยก็แสดงว่าสารละลายข้างในมีสมบัติเป็นเบสเป็นด่างนะครับตรงนี้ก็เป็นการทดลองที่ทำให้สามารถติดตามทั้งสมบัติของแก๊สอะเซทิลีนได้แล้วก็สามารถตรวจสอบสมบัติของเบสที่เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้ด้วยครับ
0: Okay, we are ready to go back to the carrot experiment. As you may see, the carrot lost its orange color. So it takes a few minutes.
1: กลับมาดูการทดลองของเราอันแรกนะคะคือคลอรีนใช่ไหมคะคลอรีนแก๊สแล้วก็ดูการฟอกจางสีของแครอทนะคะนี่ก็ทำให้ดูนะคะเห็นว่าสีหายไปหมดเลยนะคะก็ย้อนกลับไปที่โปรเฟสเซอร์จอร์จอธิบายตอนแรกนะคะว่าที่เราเห็นสีส้มเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันมีพันธะคู่นะคะเราเรียกว่าเป็นคอนจูเกชันคือเราจะเห็นโครงสร้างใช่ไหมคะพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวไปตลอดโครงสร้างเลยนะคะทีนี้พอเราใส่ให้ทำปฏิกิริยากับคลอรีนคลอรีนเนี่ยก็เข้าไปเติมนะคะเติมที่ตรงพันธะคู่ก็ทำให้เกิดการเรียกว่าเบรกใช่ไหมคะทำให้คอนจูเกชันเนี่ยเสียไปสีก็จางหายไปนะคะเราก็จะไม่เห็นสีอย่างเดิมแล้วนะคะคือโครงสร้างเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะจริงๆแล้วสีเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับความยาวของพันธะคู่ที่เชื่อมต่อกันอันนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าสีหายไปเกลี้ยงเลยนะคะ
0: As you may have noticed
1: very clear.
0: Yeah, thank you. As you may have noticed, we purposefully left a small piece of carrot outside of the reaction chamber so that people can compare the colors between the one that is inside and the one that is outside.
1: This is also a good point. ค่ะก็อันนี้จงใจจะเห็นตรงปลายใช่ไหมคะแผ่นแครอทเนี่ยตรงปลายก็ยังคงมีสีส้มอยู่ถ้าเราดูภาพเดิมที่ตั้งการทดลองไว้เนี่ยจะเห็นว่าส่วนสีส้มปลายที่ยังเหลืออยู่เนี่ยคือส่วนที่ยื่นออกมาจากการที่เรารัดด้วยพลาสติกนะคะก็คือจะไม่โดนคลอรีนนั่นเองอันนี้ก็ดีนะคะเราจะได้ให้นักเรียนเห็นชัดๆนะคะว่ามีการฟอกจางสีเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นสีส้มกลับไปเป็นไม่มีสีเลยหรือสีขาว
0: It's also important to note that the carrot was put on top of the reaction vessel in a place where no liquid reaches it, because otherwise students might think that the discoloration occurred due to the hypochlorite in the solution.

0: อีกคำอธิบายอีกการอีกประเด็นหนึ่งที่เราควรจะอธิบายให้นักเรียนได้เห็นชัดเจนก็คือว่าการออกแบบการทดลองนี้เราได้ออกแบบที่ไม่ให้แครอทเนี่ยไปโดนกับสารละลายเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะมีแต่แก๊สเท่านั้นที่จะเข้ามาทำปฏิกิริยาและในกรณีที่อาจจะมีข้อโต้เถียงว่าการที่ฟอกจางสีไปนั้นเป็นเพราะสารฟอกสีซึ่งก็ไม่ใช่เพราะว่าแครอทไม่ได้สัมผัสอะไรกับสารละลายเลยก็คือเกิดขึ้นจากการที่เกิดคลอรีนแก๊สเข้ามาทำปฏิกิริยาจริง
1: ๆ I really like this reaction because you can illustrate the chlorination reactions to alkenes that is difficult to find an alkene and beta carotene is a nice alkene.So I think it's a very nice reaction, and as you can see, it's not dangerous because of the amount of the reactants that we are using.
0: Yes, very good. Yeah, I can see now it's not that dangerous. But Liu, you know, Liu is so afraid of some accident because in the direction you just mentioned that we should perform this in the hood, that is the point. Yeah, but now it's so clear.ค่ะก็ในเรื่องนี้ก็ทางเม็กซิโกนะคะมาทาก็บอกว่าจริงๆแล้วการทดลองเนี้ยนะคะตอนที่เราอ่านกันเราก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเพราะว่าในดิเรกชันของเขาเนี่ยก็ระบุว่าให้ทำในตู้ปฏิบัติการในฮูดนะคะตู้ดูดควันก็เลยบอกเราอย่าทำดีกว่านะคะแต่พอเราดูการทดลองนี้แล้วทำได้ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูต้องให้ความระมัดระวังแล้วก็คุณครูก็ต้องเข้าใจนะคะว่าอันตรายอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราก็จะต้องแนะนำนักเรียนว่าอย่าให้โดนกับกรดหรือว่าโดนกับโอเพ่นใช่ไหมคะที่ทำให้แก๊สคลอรีนได้ออกมานะคะแต่เป็นการทดลองที่น่าสนใจมากเลยนะคะVery interesting, Mata.
2: Okay, before we proceed to the next experiment, I would like to comment that you can combine the two experiments that we just did in order to burn acetylene with chlorine. We are not going to do that experiment.But if you do, you can produce chlorine, store it in a syringe. You can produce acetylene, store it in another syringe, and bubble both gases under the water. If you are lucky, you will get the bubbles of the two gases meet inside the water, okay, and then have an explosion.And those are very colorful explosions. And this reaction is what people use for soldering under the water. They can solder metal structures by bubbling acetylene and chlorine simultaneously.
0: ค่ะเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะสาธิตการทดลองต่อไปนะคะProfessor George บอกว่าเมื่อกี้นี้เราดูแล้วก็คือการสร้างให้เกิดแก๊สอะเซทิลีนแล้วเราก็ทำให้เกิดแก๊สคลอรีนนะคะตอนนี้เราสามารถเอาแก๊สสองอย่างเนี้ยมาผสมกันได้นะคะถ้าสมมุติว่าเราทำนะคะเราทำโดยใช้กระบอกฉีดยาเราจำเทคนิคของกระบอกฉีดยาได้ใช่ไหมคะเราก็เก็บแก๊สในกระบอกฉีดยาใช่ไหมคะเราก็จะมีสองกระบอกกระบอกหนึ่งก็เป็นแก๊สอะเซทิลีนอีกกระบอกหนึ่งก็เป็นแก๊สคลอรีนถ้าเราแก๊สคลอรีนและอะเซทิลีนให้ทำปฏิกิริยากันนะคะเราจะทำใต้น้ำนะคะก็คือเอาใส่แก๊สให้มาเจอกันใต้น้ำนะคะเราจะเห็นแสงนะคะเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะทำให้ดูนะคะอาจจะสีแสงสวยงามหรือว่าชัดเจนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเขาใช้ปฏิกิริยานี้คือปฏิกิริยาระหว่างแก๊สอะเซทิลีนกับแก๊สคลอรีนเนี่ยเพื่อทำงานใต้น้ำในการที่เราจะไปเชื่อมวัสดุอุปกรณ์ในใต้น้ำนะคะI think that you're gonna demonstrate for us, right? The combination of these two gases.
2: No, we're not going to do it. If you want to see the demonstration, you may access in the internet the website of Professor Bruce Matson at Creighton Jesuit University in Omaha, Nebraska.
0: ปรากฏว่าไม่ทำให้ดูนะคะให้เราดูเองได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะของ Professor Bruce Matson นะคะซึ่งอยู่ที่ Brighton University ที่เนบราสกาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเอาไว้ถ้าดิฉันมีเวลานะคะเดี๋ยวทางสมาคมเคมีจะทำแล้วก็อาจจะทำทิ้งไว้บนเว็บไซต์ของสมาคมเคมีแล้วเราก็เข้าไปที่ทางสมาคมเคมีนะคะก็เป็นการทดลองที่ดีแต่มันอาจจะต้องเตรียมอะไรมากมายวันนี้ก็เลยแสดงไม่ได้แสดงให้ดูนะคะโอเค I thought that we will see from you today that's okay we will visit the website thank you

0: อาจารย์ครับ
1: อาจ
0: ม
1: า
0: ี
1: รย์
0: ข
1: ค
0: ้
1: ร
0: อ
1: ับ
0: สังเกต
1: มี
0: ใน
1: ข้อสังเ
0: เ
1: ก
0: รื่
1: ต
0: อง
1: ใน
0: ขอ
1: เ
0: ง
1: รื่อง
0: กา
1: ข
0: ร
1: อง
0: ฟอก
1: ก
0: ส
1: าร
0: ี
1: ฟอกสี
0: แครอทนะครับ
1: แครอทนะครับ
0: ที่อาจารย์
1: ที่อาจารย์
0: พูดถึงเรื่องปฏิกิริ
1: พู
0: ย
1: ดถึ
0: าง
1: เรื่องปฏิก
0: ก
1: ิ
0: า
1: ริ
0: ร
1: ย
0: แท
1: าน
0: ที่
1: การ
0: นะ
1: แท
0: ครับ
1: นที่
0: ผมดูในสไลด์นั้น
1: ผ
0: ป
1: ม
0: ฏ
1: ด
0: ิ
1: ู
0: กิ
1: ใน
0: ริย
1: ส
0: า
1: ไ
0: ท
1: ล
0: ี่ว่
1: ด์
0: าน น
1: ั
0: ั
1: ้
0: ้
1: น
0: น
1: น่
0: น
1: า
0: ่า
1: จะ
0: จะ
1: เป
0: เ
1: ็
0: ป็
1: น
0: น
1: ป
0: ป
1: ฏ
0: ฏ
1: ิ
0: ิ
1: ก
0: ก
1: ิ
0: ิ
1: ร
0: ริ ย
1: ย
0: า
1: า
0: การเติมในพันธะคู่ของพวกอัญค
1: ขอ
0: ี
1: ง
0: น
1: พว
0: ใช่
1: ก
0: ไหม
1: อั
0: ค
1: ญ
0: รับ
1: คีนใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ
2: ดิฉันคิดว่าดิฉันพูดว่าเป็นการเติมคลอรีนเข้าไปในโมเลกุลนะคะการเติมอันนี้เป็นปฏิกิริยาการเติมค่ะ
0: ครับผม
2: คลอรีนเข้าไปที่พันธะคู่ทั้งสองอะตอมเลยนะคะแล้วก็จะไปเรื่อยๆในหลายๆพันธะได้ด้วยก็จะทำให้การเชื่อมโยงของพันธะเนี่ยแตกออกจะไม่มีการเชื่อมโยงต่อไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้สีเนี่ยมันหายไปเพราะว่าการดูดกลืนแสงมันก็จะผิดไปจากเดิมขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: มีคำถามอื่นไหมคะ Well I think that's it one of our teacher just asking about the reaction that chlorine react with the carotene and I already explained that it's addition they thought that we did we did translate wrongly well it is addition reaction
3: very good thank you okay could we have the next slide please or the prior slide the one that says gas diffusion after that one the title of the slide is gas diffusion Okay, I think it's the next one from that. No, more. Well, you showed it earlier, so you must have it there. Okay, well, if we don't find it, it's okay. We will just talk about it then. Okay, the next experiment will be gas diffusion. And for this experiment, we will notice the diffusion as Professor Supawan showed the very

0: first day, we will notice the diffusion of ammonia gas and chlorine gas. Oh, I'm sorry, it's just the ammonia gas. And we will be putting some indicator drops so that the student may see how the ammonia moves along with the time.
1: สำหรับการทดลองต่อไปนะคะคือเรื่อง gas diffusion ค่ะถึงแม้ว่าสไลด์จะไม่มีตรงนี้นะคะคุณครูจะมีเอกสารนะคะที่แจกไปนะคะดูที่เอกสารที่แจกไปนะคะการทดลองนี้ก็เป็นการเรื่องการแพร่ของแก๊สนะคะเราก็คงจำการทดลองในวันแรกที่สาธิตให้ดูได้นะคะว่าเราทำการทดลองการแพร่ของแก๊สระหว่างแอมโมเนียกับไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะสำหรับวันนี้โปรเฟสเซอร์จอร์จที่จะทำทางฝั่งเม็กซิโกเนี่ยเขาก็จะใช้แอมโมเนียแก๊สเหมือนกันนะคะแต่จะใช้แอมโมเนียนะคะกับอินดิเคเตอร์เพื่อจะดูการแพร่ของแก๊สแอมโมเนียนะคะโดยการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์เดี๋ยวดูที่เขาสาธิตให้ดูนะคะ
2: โอเค this experiment we are going to do with two different indicators with a dropper or a plastic pipette place drops of phenolphthalein in a bottom of the petri dish or a jar cap like this
1: ค่ะของคุณครูก็ทำตามเลยนะคะ
3: ครับลำดับแรกนะครับก็หยดสารละลายฟีนอฟเทรีนนะครับใส่ลงไปในจานเพาะเชื้อนะครับ
2: We are going the same with bromothymol blue
3: ครับในจานเพาะเชื้ออีกใบหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งอาจจะเติมหยดสารละลายของบรอมไทมอลบลูลงไปนะครับหยดหลายๆหยดในจานเพาะเชื้อนะครับให้เป็นแนวครับ
2: โอเค with a plastic pipette place two drops of ammonia in one corner of the dish
3: หลังจากนั้นหยดแอมโมเนียไป1หยดนะครับตรงมุมหนึ่งของจานเพาะเชื้อนะครับและปิดฝาครับ
1: ให้สังเกตการเปลี่ยนสีนะคะแอมโมเนียจากจุดที่เราหยดเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการแพร่ของแก๊สออกไปนะคะก็จะเห็นค่อยๆการเปลี่ยนสีค่อยๆเกิดขึ้นแต่ความจริงก็เร็วเหมือนกันนะคะดูดีๆนะคะ
2: We are going to repeat experiment because we have a veryUnfortunately, this is
0: the experiment is now being repeated.
1: ค่ะ นี่เขาทำซ้ำนะคะ

0: As you could see, it was an immediate reaction. So perhaps we would like it to go a little slower, but this time it occurred extremely fast. I can see in the Hua Hin site that you are doing it as well, so we would like to see your results.
1: Well, the indicator that we prepare for the teachers is a phenolphthalein we didn't do from Brom Timer Blue.
2: Yeah, we are going to repeat this.
1: เวลาสังเกตอันนี้ถ้าจะให้ชัดเจนเนี่ยเอากระดาษรองดีไหมคะเอากระดาษรองเพื่อจะได้ดูเห็นการเปลี่ยนสีเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะคะให้มีกระดาษพื้นขาวนะฮะ

0: comprar el saco.
1: เวลาพอหยดอัมโมเนียเราต้องรีบปิดฝาทันทีอ่ะ

0: When you do this experiment, you may want to discuss with your students what are some common phenomena that we observed due to gas diffusion. For example, the smell of perfumes, the fact that acid rain can be transported from one country to another because SO3 or SO2 diffuse across borders. And you can also discuss why some metals react with a gas that was not produced in that site, etc. So many, many phenomena that are due to the diffusion of gases can be discussed at this point.
1: ค่ะอันนี้เป็นการทดลองเรื่องการแพร่ของนะคะอันนี้เราก็เพียงเป็นการสาธิตใช้แอมโมเนียนะคะเราก็จะเห็นว่าการแพร่ของแก๊สจริงๆแล้วจริงๆมันกระจายไปทุกทิศทางอะนะคะแต่ส่วนที่เราจะสังเกตเนี่ยเราเริ่มจากมุมหนึ่งแล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็น่าจะนำการทดลองผลที่ได้เนี่ยแล้วก็นำให้เกิดความคิดให้นักเรียนนะคะได้ลองคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ของแก๊สมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะในชีวิตประจำวันของเราที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะประเด็นที่เราก็เคยดิสคัสมานิดนึงแล้วก็คือในเรื่องของฝนกรดนั่นเองถูกไหมคะฝนกรดที่เกิดขึ้นนะคะการแพร่ไปเนี่ยมันไปได้ไกลอย่างไรไปในทิศทางใดนะคะก็เราก็นำมาดิสคัสมานำให้นักเรียนเนี่ยคิดได้มีเหตุการณ์อะไรอื่นๆไหมคะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพร่ของแก๊สอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็น่าจะนำมาถกเถียงกันนะคะอย่างเช่นประเด็นหนึ่งการแพร่ของแก๊สเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับทิศทางลมถูกไหมคะขึ้นอยู่กับทิศทางลมด้วยเหมือนกันถ้าเกิดมีการรั่วไหลของแก๊สมาแล้วมีลมเข้ามาช่วยพาไปมันก็จะไปทิศทางของลมแต่จริงๆแล้วแก๊สมันจะแพร่ทุกทิศทางแต่ด้วยแรงของลมก็จะพาไปทิศทางหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
0: As you could noticeOur experiment went much faster than the one that we can see in the Wahin site. We believe that's because of the difference in ammonia concentration. If you do it with very concentrated ammonia, it goes very fast. If you do it with dilute ammonia, it goes slower. We think that the best thing is that it goes slow and not so fast.So I think that the Wahin site looks good.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: ค่ะก็ Professor George ก็ชี้ประเด็นที่น่าสังเกตนะคะก็คือของที่เม็กซิโกที่ทำให้ดูเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนสีที่รวดเร็วมากเลยอาจจะมองไม่ทันด้วยซ้ำไปนะคะว่ามันค่อยๆเปลี่ยนใช่ไหมคะแต่สำหรับที่ของเราทำกันนะคะก็โดยเฉพาะของหัวหินนะขึ้นมาก่อนเลยเราก็จะเห็นว่าสีค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็เราสามารถมองตามทันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะของการแพร่ของแก๊สเหมือนกันว่าถ้าแก๊สนั้นมันเข้มข้นถูกไหมฮะเราใช้แอมโมเนียสารละลายแอมโมเนียที่เข้มข้นแก๊สมันก็จะเยอะใช่ไหมคะแก๊สแอมโมเนียเกิดขึ้นก็จะเยอะนั้นแก๊สเยอะเนี่ยมันแพร่ไปกระจายไปเนี่ยมันก็จะมีความรุนแรงนะคะต่อสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะคะงั้นการทดลองที่ดีจริง

0: แล้วเนี่ยน่าจะค่อยๆเกิดนะคะนักเรียนจะได้สังเกตทันนะคะ
1: We are ready to proceed to the next experiment, but we would like to know if there are any questions or comments on the previous one.
0: ค่ะตอนนี้ก็โปรเจคก็เปิดเวลาให้ถามคำถามได้ค่ะเชิญถามคำถามหรือว่าให้ข้อคิดเห็นนะคะหรือใครมีแนวคิดนะคะเราก็แชร์กันนะคะแชร์ความคิดกันว่าเราจะนำไปสอนนักเรียนอย่างไรดีเชิญเลยค่ะ

0: วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะได้เข็ม IV นะคะไม่มีอีกแล้ว100ปีทำอยู่ครั้งเดียวWell, I assume that it's very clear and understanding. So no questions so far, no comment either. So I think we can move to the next one.
1: Okay. In the next experiment, we're going to talk about how to remove a cation from a solution, which will demonstrate the charge that a cation has, which is a positive charge. As you can see on the slide, the ionic bonding occurs when an atom donates electrons, becoming a positive ion or cation, and another one absorbs them or takes them, becoming a negative ion or anion, like the case of sodium and chlorine shown on the slide.
2: ครับในการทดลองหรือว่าในคำอธิบายนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการเกิดแคไทออนและแอนไอออนนะครับในการเกิดพันธะอิเล็กตรอนหรือว่าการเกิดเป็นประจุของอะตอมของธาตุเนี่ยสามารถแสดงอธิบายได้โดยว่าถ้าธาตุนั้นเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนออกไปนะครับธาตุนั้นก็จะมีสมบัติเป็นบวกหรือว่าเป็นแคไทออนมีประจุเป็นบวกนะครับในกรณีอีกธาตุชนิดนึงถ้าเกิดว่ารับอิเล็กตรอนเข้ามานะครับก็จะกลายเป็นประจุลบนะครับเราเรียกว่าเป็นแอนไอออนนะครับตัวอย่างที่แสดงเป็นโซเดียมกับคอไลน์นะครับโซเดียมไอออนเป็นแคไทออนแล้วก็คอไลน์เป็นไอออนลบครับ
1: In order to show the charge on a cation we will use a polymer called sodium polyacrylate which is also called a super absorbing polymerthat is commonly found in baby diapers or in personal feminine hygiene products.
2: ในลำดับต่อไปนะครับเขาก็อธิบายถึงเรื่องของการติดตามนะครับสมบัติของแคไทออนในที่นี้ก็ใช้โซเดียมโพลีอะคริเลตนะครับตรงโซเดียมโพลีอะคริเลตนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นซูเปอร์แอบซอร์บแบนส์นะครับก็คือเป็นในลักษณะที่โพลิเมอร์ที่สามารถดูดซับได้ดีซึ่งพบในผ้าอ้อมเด็กนะครับ
1: A super absorbing polymer can absorb many fold times its weight of water. As you can see on the left hand side, there is the dry polymerAnd on the right-hand side, it is a hydrated polymer.
2: ครับเจ้าตัว super absorption เนี่ยนะครับก็คือว่ามันจะสามารถดูดน้ำได้ดีนะครับจากภาพที่แสดงเนี่ยจะพบว่าทางด้านซ้ายมือนะครับเป็น dry powder ก็คือเป็นผงสีขาวนะครับในลักษณะที่แห้งแต่เมื่อดูดน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดการพองตัวขึ้นมาในรูปด้านขวามือครับ
1: As you can see in the center photograph, on the left-hand side, it is the dry polymer. And you can see that many of the groups inside the polymer are carboxylate groups. They're sodium salts. And when it gets hydrated, it stretches, it expands, and it gives the structureshown on the right hand side.
0: ค่ะก็

0: ็อธิบายว่าดูจากโครงสร้างโมเลกุลนะคะเราก็จะเห็นว่ามีมูคาร์บอกซิลิกนะคะซึ่งจะอยู่ในรูปของเกลือโซเดียมนะคะเวลาเราเป็นอยู่ในรูปของผงใช่ไหมคะโครงสร้างของมันก็จะบิดไปบิดมาแต่เมื่อเราใส่เติมน้ำไปนะคะก็จะเกิดการดูดน้ำซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าโครงสร้างของโมเลกุลจะยืดออกเป็นเส้นตรงนะคะอันนี้คือแสดงให้เห็นเรื่องการขยายตัวขึ้นมานะคะผงโซเดียมโพลีอะคริเลตเนี่ยนะคะก็เป็นวัสดุที่เราใช้อยู่ในแพมเพิร์สนั่นเองนะคะในแพมเพิร์สหรือว่าผ้าอนามัยนะคะพวกนี้ก็คือใช้ดูดซับน้ำซึ่งจะดูดซับน้ำได้เนี่ยอาจจะเป็นถึงพันเท่าเลยนะคะถ้าโครงสร้างที่ดีๆนะคะ
1: In this experimentWe will be using sodium polyacrylate as an ion exchanger. As you can see at the bottom of the slide, sodium polyacrylate has carboxylate groups, and they are capable of exchanging cations. So we're going to do actually a cation exchange using a superabsorbing polymer.
2: ครับเจ้าโซเดียมโพลีอะคริเลตเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเป็นไอออนเอ็กซ์เชนจ์ได้ดีนะครับจากโครงสร้างจากที่กล่าวไปแล้วว่ามีกรุ๊ปของคาร์บอกซิเลตอยู่หลายกรุ๊ปซึ่งตรงนี้เราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกรุ๊ปของแคทไอออนขึ้นมาได้ครับ
1: We know that compounds derived from transition metals tend to be colored. On the slide you can see a chromium compoundcopper compound, nickel, cobalt, two different states, oxidation states of chromium, and so forth. But we also know that ions having a noble gas configuration, which is 18 plus 2 electrons, do not have energy transitions in the visible spectrum, and so their compounds are white or transparent, like zinc 2 plus,Bismuth 3 plus, and the metals of the groups 1 and 2.
2: ครับในสไลด์นี้ก็แสดงธาตุทรานซิชันนะครับก็คือสารประกอบของธาตุทรานซิชันเนี่ยก็มักจะทำให้เกิดสีได้หลายสีนะครับตัวอย่างเช่นโครเมียมนะครับก็จะฟอร์มออกซิเดชันสเตทหนึ่งก็ได้สีแดงหรือว่าอีกฟอร์มหนึ่งหรือว่าอีกสารประกอบประเภทหนึ่งก็ได้สีเหลืองนะครับคอปเปอร์นิกเกิลโคบอลต์ก็ให้สีที่แตกต่างกันครับ
1: Before we proceed to the next slide, I would like to make a correction. I was interpreting the chromium to be in two different oxidation states, but as it turned out, the ones that were showing, both of them are in the same oxidation state. It's just that one is dichromate and the other one is chromate.
2: ครับขอแก้ไขนะครับจากภาพสไลด์นี้นะครับโครเมียมเนี่ยก็ที่เห็นเป็นสีแดงกับสีเหลืองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีออกซิเดชันสเตทที่เหมือนกันนะครับตัวหนึ่งก็จะเป็นโครเมตอีกตัวหนึ่งจะเป็นไดโครเมตครับ
1: As we can see on the right hand side of the slide, if we have no ligand field, or in other words, if we do not have any ligand close to the central metal ion, then the d orbitals are degenerate, which means that they have the same energy. So we can see the five orbitals having the same energy. But as soon as a ligand approaches, there is a ligand field that is produced. And as a result, there is a separation of the two TG orbitals and the three, what's the name of those? Oh, no, I'm sorry. The ones at the bottom are the TGs and the ones at the top are the EGs. But anyway, let's not discuss quantum mechanics right now. Let's just say that the orbitals are split.And the ligand field splitting gives us a result, an energy absorption.
2: ครับในสไลด์นี้นะครับ professor ก็ได้อธิบายถึงเรื่องของสารประกอบที่เป็นธาตุ transition กลุ่ม D นะครับ

0: เขาก็ได้ให้ข้อมูลว่าธาตุ transition เนี่ยนะครับอยู่ในตารางธาตุกลุ่ม D ซึ่งกลุ่ม D นี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5รูปแบบของอิเล็กตรอนที่จะวิ่งในรูปแบบของ D orbitals นะครับโดยปกติแล้วถ้าอะตอมของธาตุอยู่ในสภาวะปกติก็จะมี5 orbitals หรือ5ห้องนี้จะอยู่ในระดับที่เท่ากันนะครับในตารางรูปด้านขวามือจะเห็นว่าในตอนต้น5วงกลมจะมีระดับพลังงานเท่ากันแต่เมื่อเกิดเป็นสารประกอบที่มีลิแกนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอยู่ในตารางธาตุกลุ่ม D ซึ่งกลุ่ม D นี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5รูปแบบของอิเล็กตรอนที่จะวิ่งในรูปแบบของ D orbitals นะครับโดยปกติแล้วถ้าอะตอมของธาตุอยู่ในสภาวะปกติก็จะมี5 orbital หรือ5ห้องนี้จะอยู่ในระดับที่เท่ากันนะครับในตารางรูปด้านขวามือจะเห็นว่าในตอนต้น5วงกลมจะมีระดับพลังงานเท่ากันแต่เมื่อเกิดเป็นสารประกอบที่มีลิแกนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะทำให้ระดับพลังงานนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะสปลิตหรือว่าเปลี่ยนเป็นด้านบนข้างบน2วงนะครับข้างล่างอีก3วงตรงนี้อิทธิพลของการเปลี่ยนลิแกนตรงนี้ก็จะส่งผลทำให้ระดับพลังงานของชั้นบนกับชั้นล่างเนี่ยต่างกันทำให้เกิดการเปลี่ยนสีหรือว่าการเห็นสีที่แตกต่างกันในสารประกอบกรุ๊ป D ครับ
1: โอเค just to proceed to the next to the experiment, I would just like to point out that on the left hand side of your slide you have an octahedral complex of chromium, and you can see the orbitals, their forms, and why it is three of them with the same energy and two of them with different energy.
0: ครับในการทดลองโปรเฟสเซอร์ก็จะแสดงถึงสารประกอบของโครเมียมนะครับซึ่งจากรูปข้างบนเนี่ยแสดงการจับกันของสารประกอบโครเมียมในรูปแบบของออคทราฮีดรอลนะครับแล้วก็จะทำให้ได้ออร์บิทัลหรือว่าห้องของอิเล็กตรอนเนี่ยข้างบน2ห้องและข้างล่าง3ห้องนะครับ2ชุดนี้ก็จะต่างกันครับ
1: Okay, the DD transitions will be observed in the visible. So when an ionic compound dissolves in water, the ions are separated and are surrounded by water molecules. The sodium polyacrylate will trap positively charged ions and will allow to pass those that are negatively charged.
0: ครับในกรณีของการเกิด DD transition นะครับก็ในการทดลองก็จะติดตามกรณีของไอออนสารประกอบไอออนิกหรือไอออนเนี่ยนะครับรวมตัวกับน้ำแล้วก็น้ำก็จะเข้าไปแทรกตัวในโมเลกุลของสารนะครับในการทดลองนี้ก็จะใช้ super soft band sodium polyacrylate เมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปมาติดตามด้วยครับ
1: So we're ready to do the experiment, and as you can see on the farright hand side at the bottom, the cation that we will pass through the superabsorbing polymer will be removed. So when adding a colorful solution of an ionic compound to the polyacrylate gel, if the color stays in the gel, that means that the cation is the ion that gives the color. If the color goes to the filtrate or the liquid,This means that the ion that gives the color is the anion.
0: ครับในการทดลองนี้นะครับเขาก็จะเอาแคทไอออนนะครับสารละลายที่เป็นแคทไอออนที่มีสีเนี่ยนะครับมาทำปฏิกิริยากับซูเปอร์ซอฟต์แบนด์นะครับแล้วก็ทำการกรองนะครับในการทดลองนี้เราก็จะติดตามสีว่าสีจะลงมาข้างล่างหรือว่าสีจะติดอยู่กับซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ข้างบนนะครับถ้าเกิดว่าสีมีการเปลี่ยนแปลงในชั้นของข้างล่างหรือสารละลายที่ได้เนี่ยก็จะสื่อหรือว่าสัมพันธ์ถึงการเปลี่ยนแปลงของแคทไอออนที่อยู่ในสารละลายแล้วก็เข้าไปอยู่ในซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ด้วยครับจะมีเกิดการแลกเปลี่ยนแคทไอออนระหว่างสารละลายกับตัวซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ครับ
2: Now, let's proceed. We will obtain the sodium polyacrylate from the inside of a diaper. Then you open a diaper and remove the material that is inside.
3: Okay, เริ่มการทดลองนะคะก็เอาแผ่นเพิร์สของเด็กนะคะผ้าอนามัย

0: อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาแกะออกข้างในนะคะมันจะมีชั้นมันจะมีรองเป็นชั้นนะคะเราฉีกเอาด้านในเลยนะคะก็จะเป็นเม็ดเล็กๆๆนะคะให้แกะตรงนั้นออกมา
1: You rub that material against a strainer to obtain the polymer and normally the polymer comes with some cellulose fiber from the material of the diaper, then you have to pass through the strainer many times so you can have as pure as possible the polymer.
0: ในผ้าอนามัยเด็กเนี่ยมันก็จะมีพวกใยเข้ามาเพื่อให้ความนุ่มนะคะแต่เราไม่ต้องการใยเราต้องการแต่ตัวSuper Absorbent ตรงนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้เป็นตะแกรงนะคะแล้วก็มาขัดถูๆเพื่อให้ร่อนมันออกมานะคะแล้วก็จะได้เป็นผงๆเป็นเม็ดเล็กๆสีขาว
1: Now when you have the powder of the polymer you put only 0.6 grams and add 100 milliliters of water and you allow it to hydrate it takes a few minutes that the polymer absorbsall the water it can
2: ครับในการทดลองนะครับจะใช้ผงขาวๆที่กรองได้หรือว่าซูเปอร์ซอฟต์แบนเนี่ยประมาณ 0.6 กรัมนะครับแล้วก็ใช้น้ำ100มิลลิลิตรครับ แช่ไปให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้ปฏิกิริยาเนี่ยเกิดการไฮเดรตอย่างเต็มที่นะครับหลังจากนั้นก็ทำการกรองครับอันทดลองต่อไปครับ
1: Then we put 5 milliliters of the polymer already that we already have hydrated, and we put 5 milliliters in 4 different beakers, because we will add different of transition metals. We will start with iron chloride.
0: What is the first one?
1: One is iron chloride. It's a yellow color. We will have when we finish we have a slide with all the formulas. Then you stir.
2: ครับในหลอดแรกนะครับเขาก็ได้เติม iron chloride นะครับแล้วก็คนนะครับในบิ๊กเกอร์ที่เห็นอยู่ตอนต้นเนี่ยก็เป็นบิ๊กเกอร์ที่มีเจ้าโพลิเมอร์กับน้ำที่ได้เตรียมไว้ในตอนแรกนะครับแบ่งออกเป็น4หลอด4บิ๊กเกอร์เล็กๆนะครับหลังจากนั้นแต่ละบิ๊กเกอร์ก็จะติดตามโดยการเติมสารละลายของท่าทรานซิชันในรูปแบบของไอออนต่างๆนะครับ4ตัวครับ
1: Now we will proceed with potassium permanganate that it's pinkAnd again, we stir. Okay. Next, it's gonna be chromium. Potassium dichromate. It's also yellow. And the last one would be copper chloride, which is blue.
2: ครับใน4บิ๊กเกอร์ที่ทำการทดลองหรือ4ไอออนที่ทำการติดตามเนี้ยบิ๊กเกอร์แรกนะครับก็จะเป็นไอรอนคลอไรด์นะครับได้สารเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็บิ๊กเกอร์ที่2ก็เป็นการเติมโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตหรือด่างทับทิมนะครับจะเห็นว่าสารละลายออกเป็นลักษณะสีชมพูนะครับบิ๊กเกอร์ที่3ก็เป็นโพแทสเซียมไดโครเมตครับก็จะได้สารละลายออกมาเป็นลักษณะสีเหลืองแล้วก็บิ๊กเกอร์สุดท้ายเป็นคอปเปอร์คลอไรด์นะครับออกเป็นสีฟ้าๆครับ
1: Now we will filter the contents of all the beakers and we will discuss the results in a minute.

ครับเมื่อเตรียมสารละลายแล้วก็เติมไอออนต่างๆลงไปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำทั้งสีบีกเกอร์มาทำการกรองนะครับแล้วเราก็จะติดตามสีของสารละลายที่ได้จากการกรองแล้วนะครับดูทีหนึ่งครับ

0: Now we will wash the solid in the funnel, so we can see what happened with the color. If the color stays in the polymer, it means that the cation is the one with the transition metal.
1: ครับลำดับต่อไปเราก็จะติดตามสีของซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ที่ได้นะครับถ้าเกิดว่าซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ที่ได้เนี่ยยังมีสีของต่างๆที่ได้กล่าวถึงในตอนแรกอยู่เนี่ยนะครับก็แปลว่าไอ้เจ้าแคทไอออนหรือธาตุทรานซิชันที่เรามีไอออนต่างๆเนี่ยมันก็ยังจับอยู่ที่ตัวซูเปอร์ซอฟต์แบนด์นั้นนะครับ

0: ครับจากไอเดียตอนต้นอย่างที่เราได้กล่าวถึงในตอนแรกนะครับว่าไอ้เจ้าซูเปอร์ซอฟต์แบนด์เนี่ยก็จะดูดน้ำเข้าไปนะครับแล้วก็เส้นของโพลิเมอร์ก็จะกลายเป็นเส้นตรงแล้วก็มีน้ำล้อมรอบอยู่จำนวนมากในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เจ้าแคไรออนที่เป็นคาร์บอกซิเลตเนี่ยก็ละลายอยู่ข้างในนั้นด้วยหรือว่าโซเดียมที่เป็นอยู่นั้นก็ดูดซับน้ำเข้าไปใช่ไหมครับทีนี้ในเมื่อการดูดซับน้ำในครั้งแรกเนี่ยก็มีลักษณะเป็นสีขาวหรือว่าออกเป็นสีใสแต่ว่าเมื่อทำการทดลองนี้เนี่ยเรามีธาตุทรานซิชันที่มีเลขออกซิเดชันและมีสีของธาตุของสารประกอบแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปในซูเปอร์ซอฟต์แบนด์เนี่ยก็จะติดตามว่าสีของซูเปอร์ซอฟต์แบนด์เนี่ยเปลี่ยนไหมถ้ามันเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะหมายความว่าเจ้าแคไรออนที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าไปจับกับโพลิเมอร์ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ด้วยนะครับแล้วก็สีของสารละลายเปลี่ยนแปลงหรือว่าต่างไปจากเดิมก็จะเป็นการเปรียบเทียบอีกรอบอีกครั้งหนึ่งครับ
1: As you may have noticedOnce they rinsed the polymer, then they removed the filter paper together with the polymer, and then they are depositing it on a watch glass so that you can see each one of them and compare.
0: ครับเมื่อทำการทดลองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำสารโพลิเมอร์ที่มีการดูดซับหรือมีการเปลี่ยนสีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับออกมาจากกระดาษกรองแล้วก็ถ่ายลงในกระจกนาฬิกานะครับตรงนี้เราก็จะดูสีของโพลิเมอร์ที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วครับ
2: As you can see, the chromium, I already made a mess. The color is in the water, and the polymer is very, really clear. Can you...
0: ครับในกรณีของโครเมียมเนี่ยจะเห็นว่าตะกอนกับสารละลายเนี่ยค่อนข้างจะสีแตกต่างกันครับ
2: Polymer is blue.And the water is clear. The iron stays in the gel, and the permanganate is not in the polymer, because the polymer is really clear.
0: ครับจากตัวอย่างที่เขายกให้ดูนี้นะครับก็จะเห็นว่าเจ้าเหล็กคอไลน์นะครับทำให้โพลิเมอร์เนี่ยมีออกเป็นสีเหลืองๆนะครับก็แสดงว่าเจ้าเหล็กคอไลน์หรือ Fe2 บวกหรือไอออนบวกที่มีอยู่เนี่ยก็ไปจับกับโพลิเมอร์นะครับแต่กรณีของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตเนี่ยจะพบว่าโพลิเมอร์เนี่ยเป็นไม่มีสีหรือสีใสนะครับก็คือแปลว่าเจ้าเปอร์แมงกานีตไม่ได้จับอยู่กับตัวโพลิเมอร์แต่ว่าหล่นลงมาเป็นสารละลายนะครับ
1: As you can see, in the first case, in the permanganate case, the transition metal is in the anion. As a result, the anion is not retained by the polymer, so it goes through. In the second case, the transition metal is in the cation, so as a result,The superabsorbing polymer retains it. In the third case, that we have the potassium dichromate, the chromium, which is a transition metal, is in the anion. So as a result, it goes through. And in the fourth one, we have the copper 2 plus, which is the transition metal, and that is in the cation. So with this simple experiment, you can show the students.Which one is retained, and then they can infer which one contains the transition metal and what charge does it have.
0: ครับในสไลด์นี้ก็ สรุปนะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของสารประกอบถ้า transition แต่ละตัวนะครับอย่างเช่นกรณีของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสก็จะประกอบไปด้วยโพแทสเซียมเป็นบวก1แล้วก็แมงกานีสนะครับตรงนี้ซึ่งตัวแมงกานีสก็คือถ้า transition แมงกานีสมีประจุเป็นประจุลบเหล็กคอไลนะครับจะแตกตัวเป็นเหล็ก3บวกและคอไลลบนะครับ3ตัวซึ่งถ้า transition เหล็กตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นประจุบวกนะครับโครเมียมก็เป็นโครเมตซึ่งโครเมียมเองก็อยู่ในส่วนของประจุลบคอปเปอร์เป็นคอปเปอร์2บวกนะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าตัวที่จับอยู่กับโพลิเมอร์เนี่ยก็จะเป็นเจ้าเหล็ก3บวกกับคอปเปอร์นะครับกรณีของถ้าทรานซิชันนั้นถ้าไปเป็นประจุลบนะครับก็จะหลุดลงมาไม่เกาะติดในโพลิเมอร์ครับสไลด์บันภาพนี้ก็จะเป็นการแสดงว่าเจ้าโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสนะครับซึ่งเป็นสีม่วงเนี่ยจะพบว่ามันก็ไหลลงมาอยู่ข้างล่างในสารละลายนะครับซึ่งไม่เกาะติดบนโพลิเมอร์กรณีของเหล็กนะครับก็จะพบว่าเกาะติดอยู่บนโพลิเมอร์แล้วได้เป็นสีออกเหลืองๆนะครับแล้วก็กรณีของโครเมตก็อีกเช่นกันครับไม่เกาะติดโพลิเมอร์แต่สารละลายเป็นสีเหลืองสุดท้ายคอปเปอร์ก็จะเกาะอยู่บนโพลิเมอร์นะครับตรงนี้เนี่ยคุณครูก็อาจจะสามารถนำไปให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักว่าเลข oxidation state ของสารเป็นยังไงแล้วก็ถ้า transition นั้นเป็นประจุบวกหรือประจุลบแล้วมันมีสมบัติในการดูดซับบนโพลิเมอร์ได้หรือไม่ได้ในกรณีที่ถ้า transition นั้นเป็นบวกแล้วก็เป็นลบนะครับ
1: Before we proceed to the questions and comments I would like to say thatThis is a very simple experiment, uses very simple and cheap materials. It's just a warning that I would like to give. When you use chromate or dichromate, you should only use it for demonstrations and you should be wary of it because the chromate and the dichromate are suspected carcinogens. And it is due to the geometry of the chromate which is an octahedral, a tetrahedral, just like the sulfate ions, and it can go across the cell's membrane. So we strongly suggest that if you decide to use chromate or dichromate, you had better use gloves or do it only as a demonstration.
0: ครับ professor ก็ได้แนะนำว่าในการทดลองนี้นะครับเป็นการทดลองที่ทำได้ง่ายแล้วก็สารที่ใช้ราคาไม่ค่อยแพงนะครับแต่มีข้อควรระวังก็คือว่าในการทดลองเนี้ยคุณครูควรจะทำให้เด็กดูนะครับไม่ควรจะให้เด็กทำเองนะครับแล้วข้อควรระวังก็คือเจ้าโครเมตหรือไดโครเมตที่ใช้เนี้ยนะครับใช้ในการ demonstrate เท่านั้นแล้วก็ควรจะใช้ใส่ถุงมือในระหว่างทำการทดลองนะครับเพราะว่า

0: as you can see, the filtrates can be reused. So this experiment is also good from the standpoint of recycling. So once you have performed the filtration, you can reuse it and reuse it.
1: เป็นการทดลองที่สามารถ reuse ได้นะครับ
0: Okay, we have one last demonstration, and it is going to be a bonus for you. It's going to be a gift for you people of Thailand. This was developed brand new by Lupita and Martha this week. And the experiment consists on the preparation of the colors of the Thailand flag. Okay, the Thai flag will be, the colors will be produced by using a simple natural product which is called the hibiscus flower. As you can see on the top of the screen, the hibiscus flower is a red flower that grows all throughout the world. We have found it in different countries with different names, either hibiscus or Jamaica or Carcadee, or it acquires different names according to the country, but it is the same called hibiscus flower. I don't know, Supa, if you have ever seen it.
2: Yes, we also have a lot. We also produce drinking, you know, from these flowers also.
0: Exactly. So what Martha and Lupita are going to show is how you can use it as a natural indicator, and according to the acid base properties of the solution, you can produce the different colors. So they will proceed to show you how to make these colors.
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทดลองที่เขาคิดทำพิเศษขึ้นมาให้กับวันนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าเขาวางเป็นธงไทยกับธงเม็กซิกันนะคะก็คือจะผลิตสีออกมาตามสีธงชาตินะคะอันนี้ที่เขาใช้ก็คือใช้ดอกกระเจี๊ยบนั่นเองนะคะเราก็หาซื้อได้ด้วยนะคะหรือว่าไปเก็บผลมาก็ได้นะคะแล้วก็เขาจะใช้ดอกกระเจี๊ยบสีจากดอกกระเจี๊ยบเนี่ยมาเป็นอินดิเคเตอร์นะคะก็เขาทำให้ดูว่าสีซึ่งขึ้นอยู่กับ pH ต่างๆนะคะ This is very nice. Thank you.
0: It is nice indeed. I love it. And if you could notice, they have a solution prepared. Can you show it, please? The solution of the Carcadee. And that, from that, you take for each one of the small beakers. So you just add it to the first, to the second, to the third, and then they go changing colors by themselves. So it is a beautiful one. If you would like the recipe, I'm sure that Martha and Lupita would love to send it to you.
2: ค่ะก็อันนี้ก็เขาแสดงให้ดูว่าน้ำต้มกระเจี๊ยบออกมาเนี่ยสีเป็นอยู่ในบิ๊กเกอร์นะคะออกสีแดงๆเข้มๆนะคะแล้วก็มีบิ๊กเกอร์เล็กๆที่เขาวางเรียงตามสีของธงชาตินะคะแล้วก็เขาก็จะมีเรียกว่าสัดส่วนหรือว่า pH อะไรเงี้ยค่ะที่ทำให้เปลี่ยนสีเขายินดีที่จะให้สูตรหรือให้บอกว่าทำอย่างไรนะฮะในแต่ละสีที่เปลี่ยนไปก็จะยินดีส่งมาให้ Well thank you very much of course I think teachers would like to have those recipes and also we would prefer to have all the presentation slides that we don't have it yet so it would be nice very kind of you if you can send to us also we will distribute to the teachers
3: We will be very happy to send you all the material you want.
2: ค่ะมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะมีข้อคิดเห็นอะไรไหมคะเราก็จะจบรายการตรงนี้นะคะมีคำถามเชิญเลยค่ะ
4: อาจารย์คะอยากสอบถามเรื่องย้อนไปเรื่องของแอมโมเนียนะคะถ้าแอมโมเนียในห้องปฏิบัติการเราไม่มีเนี่ยเราใช้จากที่ในห้องพยาบาลได้ไหมคะ
2: Well, the question is, if

0: the teachers could not have ammonia available in the school, but can they just take it from the infirmary instead? Is that the same kind of ammonia?
1: Oh, sure, yes. Actually, as you know, ammonia is used for people that faint to wake them up. So it should work very well.
0: นะคะก็ได้นะคะก็เพียงแต่ว่าเราต้องดูที่ฉลากไหมคะว่าความเข้มข้นเท่าไหร่เผื่อเราจะมาเตรียมอะไรเราจะได้รู้ว่าปริมาณอะไรขนาดไหนนะคะค่ะมีคำถามอื่นอีกไหมคะ
2: จันครับขออนุญาตถามเรื่องไอออนเอ็กซ์เชนนะครับถ้าเราต้องการจะจับไอออนที่เป็นไอออนลบคือที่มีอยู่ตอนนี้เราจับไอออนบวกไว้ที่กระดาษกรองถ้าอยากจับไอออนลบมีสารตัวไหนที่จะใช้ได้มั่งครับ
3: excuse me Josh we also have one question from the previous one we did some experiment from cation exchange and we used the polymer to absorb the cation is it possible or do they have other polymers or anything to absorb theanion from the complex?
1: Well, yes, there are some polymers that can absorb anions, but they are not as common. For example, I do electrochemistry, so we are very used to using membranes for preventing or for allowing the exchange of cations or anions.But they tend to be very rare and rather expensive. So the answer is yes, but I don't know of any common material that could be used for the exchange of anions.
0: Well, how about chitosan? I think what we had in the research, we do form it into ammonium ion. It can be ammonium ion iodide, you know?So maybe we can try with that. But of course,
1: that's a great idea. That's a great idea because chitosan is very easily found. As you know, it comes in the shells of many seafood. So I think that's a good idea. We should test that. Thank you, Supa.
0: Yes, but you need to convert into ammonium ion. More step to do but that's what I can think of now ค่ะก็แนะนำไปว่าเราใช้ไคโตซานได้เราได้ยินใช่ไหมคะไคตินไคโตซานเราก็ได้จากเปลือกหอยเปลือกปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนในการแยกมาเขามีขายนะคะมีขายแต่ว่าในฟอร์มของที่เป็นตามธรรมชาติมันจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มของประจุบวกโดยตรงนะคะเราจะต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนโครงสร้างนะคะก็เข้าใจว่ามีขายเหมือนกันนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นผลิตที่ส่งออกด้วยนะคะอาจจะเอานั้นมาลองดูก็ได้อาจจะแพงกว่าที่เราไปซื้อผ้าอนามัยหรือว่าผ้าอ้อมเด็กมาทำในกรณีของเป็นแคทไอออนนะคะแต่ทำได้ค่ะ
1: It gives me great joy and honor to speak today before you in order to concludethis successful event. We are very thankful to the TOT Distance Foundation, Learning Foundation, the Chemical Society of Thailand, Chula Longkorn University, and in particular to Dr. Supawan Tantayanan for her strong support and friendship through which this event was made possible.I appreciate very much all the work done by our teachers here in the Department of Chemical Engineering and Sciences at the Ibero-American University in Mexico City, Marta Ibargengoitia and Lupita Castañeda, and to our Informatics and Telecommunications Department through Salvador Segovia, who is behind the doors doing all the work. A few months ago,I was sitting in a restaurant in Kuwait City with Professor Tantayanan, and then she suggested that we initiated this venture together. I got very enthusiastic after this invitation, but I couldn't do this alone. So I came back to my university and I asked these two very enthusiastic people that are next to me, and they said, yes, let's go and do it. So really, thank you very much to both of you. And we certainly hope that through this joint effort, we have contributed a grain of sand to accompany the long walk in the direction of a better, more meaningful, and environmentally responsible science education. Thank you very much, and God bless you.
3: ครับ Professor George ก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับบริษัท TOT นะครับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับแล้วก็สมาคมเคมีแห่งประเทศนะครับในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ Professor George ได้พบอาจารย์สุภวรรณแล้วก็มีความประสงค์ที่จะทำให้เกิดการอบรมในลักษณะนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ Professor George ก็ได้กลับไปที่มหาลัยแล้วก็ได้รวบรวมนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ความพยายามจากในหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน Information หรือหน่วยงานที่ทำให้เกิด Teleconference ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เกิดการประชุมอบรมครั้งนี้ขึ้นมานะครับProfessor George คิดว่าการอบรมครั้งนี้ก็จะเป็นผลพวงแล้วก็จะส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับคุณครูแล้วก็นำไปใช้ถ่ายทอดได้ในอนาคตอย่างดีครับ
0: นะคะถ้าทั้งหมดนี้นะคะอยู่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้เตรียมนะคะตั้งแต่เริ่มต้นคือต้องเข้าใจการทดลองก่อนแล้วก็หาอุปกรณ์เครื่องมือซึ่งก็หลังจากที่เราทำกันเราถึงได้รู้ว่าถ้าปล่อยให้คุณครูทำเองอาจจะยากลำบากมากทีเดียวเพราะต้องไปหาจากหลายแหล่งนะคะแล้วก็เตรียมการทดลองแล้วก็ทดสอบดูก่อนนะคะค่ะสุดท้ายดิฉันก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่ทำให้คุณครูได้มีอุปกรณ์ได้ทดลองกันนะคะก็ได้แก่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะคะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดค่ะขอบคุณค่ะค่ะวาระต่อไปนะคะดิฉันค่อยขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชานะคะรองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะกล่าวปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
4: ค่ะในนามของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะดิฉันก็ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ทำให้การอบรม5ตอนนะคะเรื่องการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะคะทั้งทางมหาวิทยาลัย Ibero-Americana University ที่เม็กซิโกนะคะสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์นะคะซึ่งท่านมีพลังทั้งพลังกายพลังใจนะคะที่ทุ่มเททำงานทุกอย่างนะคะเพื่อที่สนับสนุนนะคะส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมีนะคะในประเทศไทยแล้วก็ดิฉันขอขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะที่ช่วยในการถ่ายทอดนะคะการทางไกลนะคะจากประเทศเม็กซิโกมาถึงประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่หัวหินนะคะที่ทำการเผยแพร่การถ่ายทอดนี้ขอบคุณท่านอาจารย์วิทยาศาสตร์ทุกท่านนะคะที่มาร่วมรับการอบรมนะคะหวังว่าท่านคงได้ใช้ประโยชน์และนำไปถ่ายทอดนะคะให้กับเพื่อนครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนนะคะขอบคุณท่านอาจารย์ดร.สุภกรอาจารย์ดร.ปาริชาตนะคะแล้วก็ท่านนิสิตปริญญาเอกนะคะที่มาช่วยในการทำการทดลองขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ

0: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ส่งเสริมและการอ่านก็อย่างทางโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆอ่านนิทานแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับการแสดง
1: เคยเห็นที่โรงเรียนอะค่ะจะเป็นกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดอะค่ะจะมีหนังสือมาลดราคาแล้วก็บนห้องสมุดก็จะมีกิจกรรม
2: เหมือนกับนโยบายที่ให้เด็กอ่านหนังสือยืมคืนที่ห้องสมุดอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถสะสมได้ตามที่เขากำหนดไว้ก็สามารถไปแลกเป็นพิซซ่าคอมพานีได้1ถาดค่ะ
3: ทุกๆปีนะครับก็จะมีการจัดสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์สิริกิติ์เป็นการลดราคาหนังสือที่แพงๆให้คนที่เขาอยากอ่านให้มาซื้อกันมากขึ้นนะครับ
2: อยากจะให้นักเรียนทุกคนนะคะนำหนังสือมาบริจาคทุกๆปีค่ะแล้วก็จะได้หมุนเวียนกันอ่านภายในห้องสมุดค่ะ
1: อยากจะให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการพี่สอนน้องอะค่ะเช่นเอาหนังสืออะค่ะมาช่วยมาให้พี่ๆเนี่ยได้สอนน้องๆอะค่ะหนังสือเรียนช่วยติวน้องๆอะค
0: ่
1: ะ
0: ให้นักเรียนเขียนรายชื่อหนังสือที่คิดว่ามีประโยชน์แล้วก็เป็นหนังสือใหม่เพื่อที่จะให้ห้องสมุดอะเอาเข้ามาในโรงเรียนเราบ้างให้มีเหมือนที่อื่น
4: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำอยู่ที่โรงเรียนสาธิตลออุทิศครั้งนี้เราจะมาดูไอเดียสร้างสรรค์ที่ทางโรงเรียนร่วมกันระดมสมองจัดการห้องสมุดของโรงเรียนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพื่อให้นักเรียนทั่วไปอยากเข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดโดยวันนี้เรามีทั้งคุณครูและครอบครัวนักเรียนที่ชื่อว่าครอบครัวใจดีมาร่วมกันนำเสนอความคิดค่ะ
5: ตอนนี้นะคะพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่ครูก็จะให้พวกเราเนี่ยช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านพวกเรามีความคิดดีๆที่จะมาเสนอบ้างไหมคะว่าทำอย่างไรดีนะจะให้น้องๆตั้งแต่ป.1ถึงป.5เนี่ยมาเข้าห้องสมุดแล้วก็ชอบอ่านหนังสือเหมือนพวกพี่ๆที่กำลังอ่านหนังสือกันตอนนี
6: ้ให้ตอบคำถามเล่นเกมโดยเอาเนื้อเรื่องมาสร้างเป็นละครแล้วก็ให้ตอบคำถามแล้วก็จะมีของรางวัลให้
3: น่าจะทำเป็นอย่างเช่นเราอ่านหนังสือเรื่องอะไรที่มันสนุกสนุกก็แล้วมีตัวละครในนั้นก็อาจจะทำเป็นตัวละครแล้วมานำเสนอให้น้องๆคล้ายๆเป็นหนังสือพูดได้ประมาณนั
1: ้
3: น
1: ในห้องสมุดอะค่ะมันก็เราจะกั้นเป็นแดนสำหรับให้มีคนมาเล่านิทานแล้วก็มีคนมานั่งฟังโดยที่มีที่กั้นเสียงไม่ให้ไปรบกวนคนที่นั่งอ่านหนังสืออะค่ะคือเหมือนไม่ให้เด็กเห็นหน้าเราค่ะแต่ว่าได้ยินเสียงแล้วก็ให้น้องๆที่มานั่งฟังเนี่ยลองจินตนาการนึกภาพว่าเรื่องที่เราเล่าเนี่ยเป็นเรื่องเป็นมีภาพเป็นเรื่องอะไรอะค่ะแบบทำให้น่าสนใจอะค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าน้องๆอยากจะรู้เรื่องต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงจะจบยังไงก็ให้น้องๆลองไปอ่านดูในหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดอะค่ะ
5: คือตอนนี้โรงเรียนของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนะคะก็เลยจะมีทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันก็จะมีกิจกรรมเป็นนิทานนิทานที่เปิดตามวิทยุนะคะในของในโรงเรียนนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะแบบว่าไปเล่าตามชั้นเรียนให้กับน้องๆแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของเสียงในห้องสมุดตอนนี้วิธีการเล่านะคะเราก็อยากจะให้เล่าในลักษณะของกระตุ้นให้เด็กอยากเข้าห้องสมุดการเล่าโดยวิธีการเล่าให้ถึงตอนที่สนุกแต่ยังไม่ต้องจบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยอย่างสัก5นาทีเป็นเสียงตามสายค่ะใช่มั้ยประมาณเนี้ยนะคะ
7: ได้ค่ะจริงๆ5นาทีกำลังดี
5: เด็กๆช่วยเลือกหนังสือแล้วกันเนาะเพราะว่าจะต้องลงพื้นที่ก็อาจจะนำหนังสือไปด้วยแล้วก็ทำอุปกรณ์อย่างที่คุณแม่บอกว่าต้องมีอุปกรณ์มีวัสดุให้มันน่าสนใจ
4: น้องๆนักเรียนและคุณแม่จากครอบครัวใจดีก็ได้เลือกหนังสือที่น่าสนใจในห้องสมุดหลากหลายเรื่องเตรียมจัดทำเป็นนิทานที่จะเล่ากระจายเสียงตามสายในโรงเรียนค่ะและตอนนี้ครอบครัวใจดีก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับการเล่านิทานผ่านเสียงตามสายของโรงเรียนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
8: สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาเล่านิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะ3ตัวบ่ายวันหนึ่งลูกแกะทั้ง3แอบออกไปเดินเล่นในป่าทันใดนั้น จุกแกะสีเทาก็เวียงตะข่ายคลุมแกะน้อยทั้ง3ไว้เจ้าหมาป่าจับลูกแกะทั้ง3ใส่กรงลูกแกะสีดำเสนอว่าก่อนที่จะถูกกินเราน่าจะเอาขนของเราไปถักเป็นเสื้อกันหนาวให้คุณหมาป่าใส่เนาะหมาป่าตื่นเต้นกับเสื้อกันหนาวตัวใหม่มันจึงไม่ทันระวังตัวรีบเดินเข้าไปในกรงแล้วใส่เสื้อกันหนาวทันทีลูกแกะทั้ง3ก็ปิดกรงแล้วใส่กุญแจทันทีหมาป่าจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่จึงนั่งอยู่ในกรงอย่างสิ้นหวังจบแล้วค่ะสนุกไหมคะถ้าเด็กๆชอบนิทานเกี่ยวกับหมาป่าก็ขอเชิญมาที่ห้องสมุดนะคะ
9: สวัสดีค่ะแม่ใหญ่นะคะวันนี้เรามีนิทานมาฝากเด็กๆโรงเรียนสาธิตละอออุทิศชื่อเรื่องว่าอะไรคะ
10: ไข่ขอขาก
9: าลครั้งหนึ่งนานมาแล้วแม่ไก่สีแดงกำลังเฝ้าฟูมฟักไข่เล็กๆน่ารักน่ารักสี่ฟองยามเมื่อแม่ไก่ออกไปหาอาหารแม่ไก่ก็จะรีบกลับมากกไข่และมักเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายนอกบ้านให้ลูกๆฟังเสมอทำให้เจ้าไข่น้อยใบสุดท้องรู้สึกตื่นเต้นและเกิดความอยากจะออกไปท่องเที่ยวข้างนอกบ้านบ้างดังนั้นในวันหนึ่งไข่น้อยจึงกลิ้งหนีออกจากบ้านตามลำพัง
11: สวัสดีครับคุณลุงหมูผมอยากจะขอขาคุณลุงหมูสักสองขาจะได้ไหมครับ
12: ไม่ได้ไม่ได้หรอกนะลุงมีขาเพียงสี่ขาใช้สำหรับเดินถ้าเหลือสองขาลุงจะเดินยังไงเล่า
9: ขณะที่กำลังคิดจะหันหลังเดินกลับบ้านไข่น้อยก็ได้ยินเสียงร้องเรียกจากบนต้นไม้
13: สวัสดีจ้าไข่น้อยไปไหนมาได้เช้าเชียว
11: ผมออกมาเที่ยวครับลำบากตรงที่ไม่มีขานี่แหละว่าแต่คุณน้าแมงมุมมีตั้ง8ขาพอจะแบ่งให้ผมสัก2ขาจะได้ไหมครับ
9: เด็กๆคิดว่าคุณน้าแมงมุมที่มีขาถึง8ขาจะแบ่งขาให้ไข่น้อยไหมคะอันนี้เราจะไม่เล่าต่อทำยังไงดีคะเด็กๆถึงจะได้รู
11: ้ต้องไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดนะคะ
9: ใช่แล้วล่ะค่ะเจอกันที่ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตละอออุทิศนะคะขอบคุณค่ะ
4: หลังจากการจัดรายการเป็นดีเจเล่านิทานเรียบร้อยแล้วครอบครัวใจดีก็ได้เดินสายขอมาเล่านิทานกันต่อตามห้องเรียนต่างๆพร้อมกับอุปกรณ์ที่ได้สร้างสรรค์เตรียมมาค่ะ
14: ในจักรวาลมีดาวมากมายความว่างเปล่าอวกาศเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนึงก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาสวัสดีเด็กๆฉันคือตัวกินดาวฉันมีปากที่กว้างและฟันซี่ใหญ่ที่สามารถกินดาวเข้าไปได้อย่างสบายๆวันหนึ่งมันก็เกิดรู้สึกหิวขึ้นมามันจึงหยิบดาวอังคารขึ้นมากินตามด้วยดาวพุธแล้วมันก็เหลือไปเห็นดาวดวงหนึ่งก็คือดวงอาทิตย์นั่นเอง

0: าวอะไรเนี่ยน่ากินจริงๆแล้วมันก็กินดวงอาทิตย์เข้าไปโอ้ยทั้งร้อนทั้งเผ็ดแต่ก็อร่อยดีนะสักครู่มันก็รู้สึกกระหายน้ำขึ้นมามันก็เหลือไปเห็นดาวดวงหนึ่งมีสีฟ้าสดใสสวยงามมันคือโลกของเรานั่นเองถ้าน้องๆอยากรู้ว่าเจ้าตัวกินดาวจะกินโลกของเราไหมจะต้องไปตามอ่านในห้องสมุดของเราชื่อเรื่องว่าตัวกินดาวนะคะ
1: เอาใครตอบถูก
2: ต้องไปไหนคะ
3: แล้ววันนี้หนูจะไปห้องสมุดไหม
4: จะได้ไปอ่านอีก2เรื่องต่อ
5: ชอบเรื่องไข่ขอขาครับ
3: นักภาพแล้วครับ
6: ตัวกินดาวครับ
4: ไข่ขอขาตอนที่ไข่ขอขาแมงมุมมันเท่ดี
7: เกร็ดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อยอดในการจัดรายการเสียงตามสายที่มีรูปแบบให้เด็กนักเรียนทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เช่นอาจมีการพูดคุยกับดีเจผ่านหน้าไมค์เล่นเกมชิงรางวัลเกี่ยวกับหนังสือหรือนิทานในห้องสมุดเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับนักเรียนมากขึ้นค่ะมาถึงน้องๆ นักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่คิดวิธีการใช้เสียงมาดึงดูดเด็กนักเรียนทั่วไปโดยการสร้างกล่องที่เป็นห้องเล็กๆมาตั้งไว้ในห้องสมุดซึ่งคนที่เข้าไปด้านในกล่องก็จะสามารถรับฟังเสียงตามสายได
8: ้สวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องฟาสต์ฟู้ดค่ะให้เพื่อนๆยกตัวอย่างโทษของอาหารฟาสต์ฟู้ดมา3ข้อค่ะ
9: ทำให้อ้วนค่ะ
10: เชื่อหรือไม่ว่าเราทุกคนเป็นอัจฉริยะนักชีววิทยาเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคอร์เทกซ์แล้วมีใครรู้ไหมว่าคอร์เทกซ์คืออะไรเนื้อชั้นหน้าของสมองที่ใช้ในการห่อหุ้มสมองครับและตรงนั้นแหละที่เป็นที่มีรอยหยักเกิดขึ้น
2: ตอนนี้มีคนอยู่ในกล่องแล้ว
11: พร้อมฟังหรือยังคะกระต่ายเนี่ยตาของมันจะไม่มีสีขาวเลยเห็นไหมคะ
12: จริงด้วยมันไม่มีสีทั้ง
11: นิดน้องๆเคยเห็นกระต่ายที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกกันไหมคะพี่มีภาพมาให้ดูนี่เลยกระต่ายที่หูยาวที่สุดในโลกโอ้โหเป็นไงมีแต่กระต่ายแปลกๆทั้งนั้นเลยถ้าน้องๆเนี่ยอยากรู้ว่าไอ้กระต่ายเอเลี่ยนที่น้องๆคิดเนี่ยมันทำไมมันถึงหูยาวทำไมมันถึงขนฟูอย่างนี้น้องๆติดตามได้ที่หนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือโกจีเนี่ยที่มีหน้าปกเป็นรูปกระต่ายตัวนี้เลยพี่จะวางอยู่ตรงชั้นวารสารตรงนู้นนะคะ

0: พี่เล่านิทาน
1: พี่เล่านิทานเป็นไงบ้างครับ
0: สนุกมันดูกระต่าย
1: ดูกระต่ายเขาเล่าเรื่องกระต่ายให้ฟังเหรอครับ
0: แต่ก่อนมีหนังสือแล้วก็มีกระดาษ
2: ก็น้องๆทุกคนเนี่ยก็ซุกซนดีอะค่ะแล้วก็แบบว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ตั้งใจฟังอะค่ะแล้วก็แบบมีการแบบตื่นเต้นกับเรื่องที่เรากำลังเล่าอยู่ก็มีเอฟเฟกต์อะไรแบบนี้บ้างค่ะ
3: ก็สนุกดีครับได้ความรู้ไปด้วยครับจากที่เราได้อ่านหนังสือก็ทำให้เรามีความรู้เพิ่มจากที่เรามีอยู่ไปด้วย
4: คือถ้าเกิดมองดูเนี่ยจริงๆแล้วมีเด็กหลายๆคนเนี่ยอยากเล่าทางทำอย่างนี้ดีค่ะเหมือนในห้องเรียนเพราะทุกครั้งที่เด็กอยากเล่านี่จะไปจบลงที่เวทีประกวดไหนก็อ้าวอยากเล่ามาเวทีประกวดแต่ว่าในห้องเรียนด้วยกันเองเนี่ยอยากให้คุณครูกระตุ้น
5: อยู่ไป
6: ดีค่ะวันนี้รู้สึกว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะชอบทำกิจกรรมอยู่แล้วใช่ไหมคะยิ่งมีกิจกรรมอะไรที่เชิญชวนให้เด็กๆสนใจเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยเขาก็จะชอบอยู่แล้วโอ้ดีเลยค่ะเพราะว่าอย่างพักเที่ยงเนี่ยตอนแรกเนี่ยเด็กๆเล็กๆใช่ไหมคะก็จะเน้นเรื่องลงสนามเพราะอยากวิ่งวิ่งวิ่งแต่พอมีการไปเล่าเสียงตามสายนะคะทำให้เด็กเล็กเนี่ยค่ะป.1 ป.2 ป.3มาหาหนังสือมาให้คุณครูช่วยหามาให้คุณครูช่วยเล่าให้ฟังอีก

0: ครั้งหนึ่งอยากจะทราบตอนจบนะคะผลตอบรับดีทีเดียวแหละสำหรับ2กลุ่มนะคะ
1: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการสร้างสรรค์ห้องสมุดโดยการใช้เสียงโดยทั้งหมดนี้น้องๆนักเรียนต่างช่วยกันคิดช่วยกันทำสร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ให้กับโรงเรียนแถมยังดึงดูดความสนใจนักเรียนทั่วไปให้อยากเข้าห้องสมุดมากขึ้นค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2×10^-4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1:1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการเข้ามานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2×10^-3โมลานั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น0.001โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราใ จับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: อนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย
5: ้ๆหนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
6: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
7: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
6: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
7: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
5: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
5: คุณครูขาแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
7: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
7: ใช่ครับครู
6: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
6: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
6: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
2: เย่ yeah!
1: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
7: ไฟรู
5: ้ดูแล
6: แม่ยาย
1: ลายมือ
3: ถือปืน
7: ยืนยาว
5: ชาวเมือง
6: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
5: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็น3พยางค์นะคะ จะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
6: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
7: ปลิวตามลม
5: ชมดอกมะ
1: ไส้ดินสอ
6: พ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
7: หลีกให้พ้น
5: คนไม่ดี
6: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
5: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางเลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
5: ทรัพย์สินเงินทอง
6: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
7: วันนี้ไปเที่ยว
5: เลี้ยวไปทางซ้าย
6: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสือกินข้าวว
7: าววับแหวนทอง
5: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
1: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
2: เย้

0: ทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็ที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
3: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
6: ์น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลย

ยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่า

เองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: อนที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่เย่ปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
1: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
0: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
1: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
0: โอ๊ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
1: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
0: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
1: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
0: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
1: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได้
0: โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
1: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
0: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
1: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
0: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: น
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

การสื่อความหมายของคำบรรยายอ่ะอย่างหนึ่งที่เราต้องดูว่าถ้ารูบริกเนี้ยพอเราเขียนแล้วคนอื่นใช้ไม่ได้

ต่เราเข้าใจของเราอยู่คนเดียวอ่ะอันเนี้ยเป็นคำบรรยายที่ไม่น่าจะดีมันจะต้องคลี่ออกมาหรือเขียนออกมาให้คนอื่นเข้าใจเหมือนที่เราอยากจะสื่อความให้เขาเข้าใจด้วยแล้วที่สำคัญมันต้องวัดได้นะมันไม่ใช่คำที่เป็นนามธรรมนะมันต้องเป็นคำที่เด็กหรือสังเกตเห็นจากพฤติกรรมเด็กได้อะอย่างซาบซึ้งเนี่ยอาจารย์เห็นได้ไหมแล้วซาบซึ้งความเป็นไทยเนี่ยทุกตอนเนี้ยดิฉันวัดไม่ได้อะอาจารย์ซาบซึ้งความเป็นไทยหรือเปล่าเพราะมันอยู่ที่ข้างในอะใช่ป่ะบางอย่างมันวัดไม่ได้ไงแต่จะมันไม่เห็นนะมันอยู่ข้างในแต่บอกว่าเขาไม่ซาบซึ้งก็ไม่ได้ไงดังนั้นมันจะต้องหาคำที่วัดได้นะคะ

ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอาจารย์คะอีก5นาทีก่อนเราจะไปทานอาหารเที่ยงเพื่อที่ขึ้นมาเรียนอีกส่วนสุดท้ายให้ทันให้ตรงเวลาตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยใครมีคำถามเกี่ยวกับ formative summative และการสร้าง rubric แบบองค์รวมและแยกองค์ประกอบบ้างคะมีไหมมีคำถามไหมมีคำถามคิดว่ายากไหมสร้างรูบริกตอนนี้ณโมเมนต์นี้คิดว่ายากไหมไม่ยากไม่ยากเท่าที่คิดในตอนแรกอ่ะแต่อาจจะยังไม่เร็วเท่าไหร่เพราะเพิ่งเริ่มทำถูกไหมเราอาจจะไม่จำเป็นต้องสร้างเองทุกครั้งแต่ว่าอาจารย์มีรูบริกของเดิมอยู่อ่ะหรือมีรูบริกที่เคยไปดาวน์โหลดมาน่ะตอนนี้เราก็มีประสบการณ์และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูบริกที่ดีอาจารย์คิดว่าแม้ไม่มีเวลาสร้างเองอ่ะแต่เราสามารถเอาของเก่าหรือของคนอื่นมาปรับได้ไหมปรับให้เป็นของเราเองแล้วมันดีกว่าเดิมอ่ะทำได้ไหมได้เนาะน่าจะทำได้แต่ถ้าเรียนวันนี้แล้วอย่างน้อยขยันทำกันบ้านแล้วส่งแต่ไม่ทำอย่างอื่นอีกเลยนะเดี๋ยวมันจะลืมแหละไอ้โฮลิสติกอนาลิติกอ่ะเดี๋ยวสักพักอาจารย์จะคืนกลับมาให้ดิฉันไปอบคนอื่นต่อไงมันต้องใช้เรื่อยๆนะอาจารย์รูบริกไม่มีผิดไม่มีถูกการดิฉันพูดเสมอนะการจัดการเรียนการสอนไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีใครมาบอกเราได้ว่าต้อง1 2 3 4แบบนี้ห้องเรียนเป็นของเราคนที่จะบอกอาจารย์ได้ว่าถูกทางหรือไม่ถูกทางคือนักเรียนเท่านั้นแหละถ้านักเรียนน่ะเขาเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดแล้วเกิดอย่างอื่นที่อาจารย์คาดหวังด้วยนั่นคืออาจารย์มาถูกทางแต่ถ้าอาจารย์ทำแล้วดีตามทฤษฎีตามเท็กซ์บุ๊กบอกตามที่ผู้เชี่ยวชาญดีเลิศมาบอกทำทุกอย่างเลยเนาะแต่มันไม่เวิร์คกับเด็กเราอ่ะมันก็ไม่ถูกทางเด็กจะเป็นคนบอกรูบริกเช่นกันนะคะอาจารย์ดิฉันบอกว่าเรื่องนี้มี3เกณฑ์มันไม่ได้แปลว่า3เกณฑ์เสมอรูบริกเป็นของอาจารย์รูบริกหมายถึงมาตรวัดหรือเครื่องมือในการวัดอาจารย์อยากจะทำให้เครื่องมือของอาจารย์น่ะมีกี่เกณฑ์มีความถี่ความหยาบในการวัดน่ะแค่ไหนทำได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกแต่หลักการต้องเหมือนเดิมคือมันจะต้องเห็นความแตกต่างระหว่างดีที่สุดแล้วก็ดีรองลงมาเนี่ยมันจะต้องแยกได้ไงไม่ใช่แยกยากเมื่อไหร่ที่รูบริกใช้แล้วแยกยากสับสนไม่เข้าใจคนอื่นเอาไปใช้ไม่ได้แสดงว่ายังเขียนได้ไม่ชัดเจนนะคะเท่านั้นเองแต่จะมันจะมีกี่เกณฑ์มีกี่ระดับคะแนนก็เหมือนกันถ้าเด็กเราเป็นเด็กช่างงกคะแนนเหลือเกินอ่ะให้3 2 1อ่ะเด็กไม่หือไม่อือเลยอ่ะ1เหรออาจารย์โอ๊ย3อาจารย์ให้3ล้าน2ล้าน1ล้านใครจะทำไมอ่ะดีมากครูให้3ล้านคะแนนเลยได้มั้ยอ่ะคะแนนเป็นของเราอ่ะท้ายมันก็ทอนลงมามันก็จะเหลือ3 2 1นั่นแหละคือการให้คะแนนมันอยู่ที่จริตของเด็กด้วยนะว่ามันจะยั่วยุให้เด็กอยากทำหรือเปล่าทำแทบตายความพยายามทำแทบตายคะแนนเต็ม5อย่างเงี้ยไม่ทำอ่ะคะแนนเต็ม 5,000 เอาใช่ป่ะมันต้องยั่วยุไงมันเหมือนเล่นเกมอ่ะเฮ้ยง่ายไปก็ไม่ดียากไปก็ไม่ดีกำลังดีอยากทำนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าการสอนน่ะมันต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์นะอาจารย์มันจะไปแบบตรงๆอย่างเดียวมันก็เพราะคนเราไม่นานาจิตตังอ่ะมันไม่ได้แบบตรงไปตรงมาบังคับได้แบบอะไรคะบังคับให้สาร A กับสาร B ทำปฏิกิริยากันเนี่ยได้เพราะมันไม่มีชีวิตไงแต่คนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตบังคับไม่ได้สรุปนะคะสรุปที่เรียนมาเมื่อวานจนกระทั่งถึงวันนี้
รุปที่เรียนไม่ใช่แค่เมื่อวานดิสรุปที่เรียนมาตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วนะคะอาจารย์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้น่ะถ้าการเรียนรู้เปรียบเสมือนถนนหรือเส้นทางที่เด็กจะต้องเคลื่อนที่หรือก้าวผ่านมาจนกระทั่งจบกระบวนการเพื่อเกิดการเรียนรู้น่ะตั้งแต่เริ่มต้นของเส้นทางการเรียนรู้ครูต้องตรวจสอบหรือประเมินก่อนว่าเมื่อเขาเข้าสู่ถนนเส้นนี้เขารู้อะไรมาแล้วบ้างตั้งแต่ต้นทางเลยแล้วก็ระหว่างการจัดการเรียนรู้เรื่อยมาเนี่ยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจตามจุดประสงค์หรือตัวชี้วัดเนี่ยต้องประเมินระหว่างเรียนเนี่ยตลอดเวลาเลยประเมินไม่ใช่เพื่อเก็บคะแนนสะสมไปตัดเกรดประเมินระหว่างเรียนเพื่อให้รู้ว่ายังมาตรงทางใช่ไหมไม่ได้เลี้ยวไปสุไหงโกลกหรือขึ้นเหนือไปพะเยาอะไรอย่างเงี้ยยังมาตามทางใช่ไหมยังอยู่เขาภาษาอังกฤษถึงเรียกว่า on track ไหมไงมาอยู่บนถนนอยู่ใช่ไหมไม่ได้เข้าป่าเข้าดงนะก็ต้องประเมินติดตามเช็คตลอดเวลาจนกระทั่งจบกระบวนการจัดการเรียนรู้มาเช็คอีกทีว่ามาถึงเส้นชัยจริงๆใช่ไหมถึงแค่ไหนรู้อะไรไม่รู้อะไรตรงเนี้ยประเมินสรุปรวมถามว่า formative สำคัญใช่ไหมใช่แต่ไม่ได้สำคัญที่สุด summative สำคัญใช่ไหมใช่แต่ไม่ใช่สำคัญที่สุดผู้เรียนจะมาถึงตรงนี้ไม่ได้แทบจะไม่ได้หรือไม่ได้ทุกคนน่ะได้น้อยถ้าขาดประเมินก่อนเรียนแล้วประเมิน formative ประเมินระหว่างเรียนแต่ถ้ามีแต่ formative ไม่มี summative เลยล่ะได้ไหมอาจารย์ประเมินเขามาเรื่อยๆว่าเขาติดตามมาอย่างน้อยเราอยากได้ภาพรวมว่าตกลงไอ้ที่มาแต่ถูกทางอ่ะมาบนทางเราเนี่ยสรุปแล้วเธอรู้มากน้อยแค่ไหนยังไงอาจารย์ก็ต้องการการประเมินสรุปรวมถูกป่ะคะแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐมนตรีหรือกระทรวงหรือใครก็แล้วแต่เดี๋ยวก็พูด formative เดี๋ยวก็พูด formative ไม่ได้หมายความว่า formative สำคัญแล้ว summative ไม่สำคัญมันทำหน้าที่คนละอย่างกันแต่หน้าที่คนละอย่างของมันอ่ะมันต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันขาดอันใดอันหนึ่งไปอ่ะมันจะทำให้ครูผู้สอนซึ่งก็คือตัวอาจารย์อ่ะขาดการรู้เรื่องของเด็กเลยว่าไอ้ที่เราสอนมาน่ะมันหลุดไปตั้งแต่ตอนไหนไงsummative สำคัญ formative สำคัญขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มันต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้นเองถ้าอาจารย์ลองปรับแล้วเอากลับไปใช้บางทีความรู้สึกที่ว่าเราเตรียมสอนและสอนเหนื่อยยากแทบตายแต่ทำไมถึงไม่ได้รับไม่ได้ชื่นชมผลลัพธ์ที่เกิดจากผู้เรียนหรือนักเรียนเลยตอนสอบโอเน็ตหรือสอบปลายภาคไม่แน่ความรู้สึกนี้อาจจะหมดไปถ้าอาจารย์เริ่มให้ความสำคัญและนำเอาเรื่องของการประเมินก่อนเรียนและการประเมินระหว่างเรียนมาใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการเขียนสคริปต์การสอนแล้วใช้จริงในห้องเรียนตอนสอนเด็กด้วยถ้าอาจารย์ใช้มันอย่างจริงจังตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนและดำเนินการสอนในห้องเรียนดิฉันเชื่อว่าอาจารย์จะเริ่มได้กำลังใจจากต้นไม้ที่เติบโตอ่ะไม่ใช่ท้อแท้เพราะว่าเราเหนื่อยแทบตายแต่ไม่เห็นผลผลิตนะคะ หม่อมหลวงปิ่นถึงได้บอกว่าการศึกษาการเปลี่ยนคนน่ะมันเหมือนเลี้ยงกล้วยไม้อ่ะมันก็ใกล้ม้วยอ่ะถึงจะเห็นผลว่ากล้วยไม้มันเติบโตออกดอกสวยงามการสอนนักเรียนก็เหมือนกันมันไม่เห็นผลภายในวันนี้พรุ่งนี้แต่ว่าอาจจะใช้เวลาเป็นปี2ปี3ปีแต่จันเชื่อเรียนนะเมื่อไหร่ที่อาจารย์เห็นผลจากเด็กคนนั้นน่ะที่อาจารย์พยายามรดน้ำพรวนดินน่ะอาจารย์จะลืมความเหนื่อยในอดีตแล้วพร้อมจะเหนื่อยอีกกับเมล็ดถัดไปเนาะการประเมินความรู้ระหว่างเรียนเนี่ยนะคะจะต้องฝึกฝนเด็กต้องได้ฝึกฝนทำลงมือปฏิบัติแล้วเด็กเนี่ยผู้เรียนนะคะต้องได้รับข้อมูลสะท้อนกลับจากครูอย่างต่อเนื่อง
ประเมินกับตัวเองทันทีเลยในใจไม่ต้องบอกดิฉันเราให้ฟีดแบคเด็กมากน้อยแค่ไหนหรือเราเก็บผลพัฒนาการของเขาน่ะไว้ในใจเป็นความลับสุดยอดประทับตาคอนฟิเดนเชียลเลยลับสุดๆผู้เรียนแม้แต่ตัวเองยังไม่มีสิทธิ์จะรู้จากครูเลยว่าอันไหนเราดีแล้วอันไหนเราไม่ดีแล้วครูบางท่านที่เรียนพูดคุยเนี่ยบอกว่าไม่ชมมากละค่ะเดี๋ยวเด็กจะเหลิงคือมีแต่ติอย่างเดียวเลยไงอันนี้เธอก็ไม่ดีอันนี้เธอก็ไม่ดีอันนี้เธอก็ไม่ดีอาจารย์ลองคิดว่าเป็นตัวเองดิเป็นเราอะหุ้ยเจอหน้าทีไรมีแต่บ่นมีแต่บอกไอ้นี่ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีมันท้อเนาะทั้งที่พอถามคุณครูจริงๆเด็กคนนี้มันไม่ดีจริงๆเลยอาจารย์หุ้ยเขามีเรื่องดีเยอะค่ะอาจารย์เขาดีนั่นนู่นนี่หนึ่งสองสามสี่เอ้าทำไมไม่บอกเขาล่ะอาจารย์หุ้ยเดี๋ยวมันเหลิงต้องอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวเขาค่อยๆปรับในสิ่งที่เขาไม่ดีดีกว่าบอกในสิ่งที่เขาไม่ดีหรือบางคนบอกไอ้สิ่งที่ดีเด็กก็รู้แล้วไงอาจารย์เขาต้องรู้สิเขาทำดีบางทีรู้เนาะดิฉันก็รู้นะบางอย่างดิฉันทำดีแต่ไม่รู้ยังไงรู้สึกอยากฟังไงมันชื่นฉ่ำใจไหมชุ่มชื่นใจเนาะเหมือนกันทำดีต้องบอกต้องฟีดแบ็กเด็กทำยังไม่ดีทำยังไงดีไม่ใช่บอกแค่ไม่ดีนะบอกแนวทางในการที่จะทำให้เขาดีขึ้นกว่าเดิมนะด้วยนะบางคนมีแต่เตะไงไม่ดีอ้าวแล้วดีทำไงจันไม่รู้ไปหาเองแต่ยังไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคือต้องมีแนวทางให้เขารู้ว่าเขาต้องทำยังไงเขาจะดีขึ้นนะคะมีวิธีอ่ะมีหนทางให้เขาเดินอ่ะ formative ก็คือการประเมินที่เตรียมเด็กไปเรื่อยๆเพื่อสู่การประเมินแบบ summative นั่นเองนะคะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยมันต้องมีทั้งก่อนเรียนระหว่างเรียนเรื่อยมาแล้วก็ summative อันนี้คือกระบวนการจัดการเรียนรู้คราวที่แล้วอาจารย์รู้ว่านักเรียนเรียนรู้อย่างไร how student learn ดิฉันบอกแล้วแผนภาพที่อาจารย์ถ่ายรูปเมื่อกี้ไม่ว่าอาจารย์จะทำอะไรเกี่ยวกับการเรียนการสอนอยากจะเปลี่ยนแปลงมนุษย์หนึ่งคนให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยแผนภาพเมื่อสักครู่สีแดงๆจำได้ไหมคะจะเป็นแผนภาพที่อยากให้อาจารย์จดจำไว้ในใจเสมอเลยในการออกแบบแผนก็ดีสคริปต์ก็ดีอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่อาจารย์บางท่านต้องไปเป็นอาจารย์นิเทศอาจารย์พี่เลี้ยงอ่ะเวลาเราจะให้คำแนะนำครูก็ยึดเอาแผนภาพนี้แหละตรวจสอบเด็กแล้วหรือยังว่าเด็กรู้อะไรมาให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณครูเฝ้าติดตามมั่นใจได้ยังไงล่ะว่าเด็กเนี่ยเขาตามเราทันนี่คือสิ่งที่พี่เลี้ยงหรือผู้นิเทศต้องใช้ในการนิเทศเสมอเลยนะคะมันจึงเป็นแผนผังอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเป็นโรดแมปเป็นลายแทงเป็นคัมภีร์หน้านั้นหน้าเดียวอ่ะคือคัมภีร์ของการเรียนการสอนค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะดีไซน์การจัดการเรียนการสอนหรือประเมินการเรียนรู้หน้านั้นหน้าเดียวคือหัวใจทั้งหมดของการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้นะคะก็สำหรับเรื่องของการทำรูบริกอาจารย์มีคำถามไหมให้โอกาสสุดท้ายแล้วนะ

ามีแต่ยังไม่กล้าถามก็ถามใน Facebook ได้นะคะไหนใครไม่มี Facebook เป็นของตัวเองใช้เพื่อนโพสต์ให้เนี่ยมีไหมต้องมีแน่เลยอ่ะไม่อยากหัดเล่นบ้างเหรอ Facebook อ่ะอยากไหมแต่ทำไม่เป็นใช่ป่ะคะใครอยากมีแล้วอยากมี Facebook แต่ทำไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวถ้าว่าอาจารย์ทานข้าวเสร็จเร็วหรือเราเลิกเร็วหรือมีเวลาหรือคราวหน้าช่วงไหนมีเวลาช่วงดิฉันจะเจอกับอาจารย์อีกประมาณครั้งหน้าครั้งสุดท้ายอ่ะเพราะอีกสัปดาห์จะเป็นเจอพี่เลี้ยงละโคชชิ่งเมนเทอริ่งใช่ไหมครั้งหน้าเราเจอกันสุดท้ายละ3วันน่ะใครอยากมี Facebook เป็นของตัวเองแต่ไม่มีทุกวันนี้อาศัยอาจารย์น้องอาจารย์หลานโพสต์ให้อ่ะบอกเดินมาหาเนาะเดี๋ยวจะสมัครให้ใครอยากรู้เรื่องอะไรคาหูดถ้าวันนี้ไม่มีเวลาสอนอยากรู้เดี๋ยวคราวหน้าอยู่กันทั้ง3วันแน่จะจัดเวลาสอนให้อะไรอย่างเงี้ยดีมั้ยคะอาจารย์ยิ้มเนี่ยแปลว่าอยากมี Facebook มั้ยอ๋อพี่แล้วโอ้สุดยอดโอเคสำหรับรูบริกนะคะอะไรนะคะสำหรับรูบริกถ้าติต่างว่าไม่มีคำถามแล้วกันเพราะเราจะไปกินข้าวแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นะคะที่ตั้งใจจริงๆคุณครูโรงเรียนวังไกลกังวลเนี่ยตั้งใจเรียนมากนะมากจนวิทยากรเกรงใจว่าจดอะไรเยอะแยะเลยอ่ะเราพูดอะไรมีสาระพอให้เขาจดหรือเปล่าขอบคุณที่ตั้งใจเรียนขอบคุณที่ตั้งใจเรียนจนวิทยากรรู้สึกเกรงใจแล้วภูมิใจมากเลยว่าโอเคน่าจะมีประโยชน์กับครูแหละเขาตั้งใจจดดีแล้ววันนี้มวยก็มีแถมเป็นวันอาทิตย์เขาก็ยังไม่โดดเรียนสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยขอบคุณนะคะแล้วสัปดาห์หน้าเราเจอวันศุกร์เนาะแต่ยังไม่กลับนะยังไม่เลิกนะมีสร้างข้อสอบดิฉันหมดพาร์ทของดิฉันหลักๆแล้วอะก็เลยขอบคุณตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวบ่ายมาเจอกันบ่ายโมง5 นาทีแล้วกันเลทไป5 นาทีโอเคขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ

ท่านครับเรียนท่านบริหารแล้วก็อาจารย์นะครับต่อมาช่วงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ผมจะมาดำเนินรายการต่อเป็นวิทยากรนะครับได้รับมอบหมายให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ในหัวข้อนะครับการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับอาจารย์อันนี้ก็คือมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เป็นคุณครูแล้วก็เคยสอนในห้องเรียนมาเนี่ยนะครับก็คงจะคุ้นเคยกับข้อสอบแบบเลือกตอบอยู่แล้วถูกไหมครับอาจารย์เมื่อวานได้รบกวนให้อาจารย์ทุกท่านได้ไปทำการบ้านมาคือให้นำตัวชี้วัดหรือและก็แบบทดสอบแบบเลือกตอบที่อาจารย์เคยใช้กับนักเรียนมาอาจารย์ท่านใดได้เตรียมมาบ้างยกมือครับทุกคนเลยใช่ไหมครับโอ้โหปรบมือให้ตัวเองนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์เยี่ยมมากครับสามข้อใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อได้ครับได้ครับโอ้แค่นี้ก็ผมก็ดีใจมากเลยครับอาจารย์ครับก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมมีทั้งหมด90สไลด์ถ้าอาจารย์เรียนจบ90สไลด์จะได้กลับบ้านคำถามประโยคบอกเล่านี้เป็น formative assessment ไหมครับอาจารย์ summative หรือ formative ครับถ้าเรียนจบทั้งหมด90สไลด์เนี่ยอาจารย์จะได้กลับบ้านทันทีเป็นแบบไหนครับอาจารย์แสดงว่าอาจารย์เริ่มที่จะติดตามความก้าวหน้าของตัวเองแล้วครับเนี่ยเป็นแบบไหนครับอาจารย์ formative ใช่ไหมโอ้รู้ว่าเรามีเป้าหมายไปถึงไหนใช่ไหมครับแต่ว่าพอไปถึงเป้าแล้วเนี่ยจะรู้ไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมอาจารย์แล้วเราค่อยมาว่ากันอีกทีว่าอาจารย์รู้ไม่

รู้ใช่มั้ยครับโอเคครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมมีข้อสอบ5ข้อจะให้อาจารย์ทําในมือถือนะครับใช้เกมเหมือนที่ดร.อาจารย์กมลนารีได้ใช้นะครับคือค้างหูดครับอาจารย์เนี่ยครับใช้มือถือง่ายๆครับมีทั้งหมด5ข้อสั้นๆไม่ยากครับเป็นข้อสอบระดับประถมศึกษานะครับเข้าที่ kahoot.it นะครับเสิร์ช Google แล้วก็เข้าเว็บไซต์ kahoot.it แล้วก็ใช้เกมพินตามตัวเลขที่อยู่หน้าจอนะครับอาจารย์แล้วก็ใส่ชื่ออาจารย์ชื่อเล่นชื่อครับเนี่ยฮะ kahoot.it นี่ครับพิมพ์ใน Google แล้วก็เข้าไปเว็บไซต์ตัวนี้ก่อนคลิกเข้าไปมันก็จะให้ใส่ตัวเลขใช่ไหมครับแล้วก็จะให้ใส่ชื่อผมไม่แน่ใจใส่ชื่อหรือตัวเลขก่อนเจอไหมครับอาจารย์เจอนะครับเป็นข้อสอบง่ายๆครับข้อสอบวิทยาศาสตร์ผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านน่าจะได้เรียนผ่านไปแล้วเพราะเป็นข้อสอบระดับประถมศึกษานะครับเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสี่นะครับงวดที่จะถึงนี้ได้ไหมครับอาจารย์ฮาฮูดไเดี๋ยวรอสักพักนะครับyou are in ใช่ไหมครับถ้าเกิดอาจารย์พร้อมที่จะเล่นเกมนะครับอาจารย์ท่านใดยังเข้าไม่ได้ครับยกมือครับน่าจะเกือบทุกคนแล้วนะครับตาดีมีรางวัลครับอาจารย์เกมนี้อ๋อมาแล้วครับ35ท่านโอ้มีครูมิงอาร์เธอร์แอนนี่สสิชันทีเชอร์แพรวโอเคนะครับอิงใครบ้างครับเนี่ยจุ๋มการ์ตูนมิ้นคุณหลายคนนะครับ38เอ๊ะทำไมไม่ขึ้นสัญญาณ

ักครู่นะครับอาจารย์มีปัญหาทางด้านเทคนิคนิดนึงนะครับมาแล้วครับเมื่อกี้เหมือนจะกำลังจะมามาแล้วครับโอเคแต่หน้าจอจะโอเคอาจารย์ครับเรามาเล่นกันเลยนะครับพร้อมไหมครับอาจารย์34คนเองหายไปไหนหมดครับเมื่อกี้40กว่าคนหลุดไปหรือเปล่าครับครับเข้าใหม่ได้ครับอาจารย์เราจะเลิกค่ำก็เพราะเหตุนี้ครับเมื่อกี้40กว่าท่านนะครับตอนนี้เหลือ34ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ท่านใดยังไม่ได้เข้าครับยกมือมองไม่เห็นชื่อใช่ไหมครับผมก็มองไม่เห็นหน้าจอตัวเองตอนนี้โอเคนะครับอาจารย์ลองประมาณนี้ก่อนนะครับท่านใดยังเข้าไม่ได้ครับยกมือมันหลุดใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะชวนอาจารย์สร้างเกมบนคาฮูตนะครับสนุกดีครับเอาไปเล่นกับนักเรียนที่ชอบมากนะครับเด็กๆชอบแสดงว่ามีประมาณสมาชิกประมาณ30กว่าท่านนะครับกันเริ่มเลยนะครับอาจารย์ถ้าท่านที่เข้าไม่ได้ก็ดูเพื่อนหน้าจอเพื่อนข้างๆได้ครับเริ่มนะครับ1 2 3ข้อแรกนะครับอาจารย์มีคำถาม5คำถามถ้าคุณแน่อย่าแพ้ป.4 คำถามข้อที่1ข้อใดจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตมีตัวเลือกอยู่4ตัวเลือกครับอาจารย์คลิกได้เลยครับเร็วแล้วก็ต้องถูกต้องด้วยนะครับมีคนตอบมาแล้ว7คนเร็วครับอาจารย์เหลือ2วิ1วิเฉลยก็ไหนครับข้อที่ถูกคือข้อไหนครับอาจารย์มดตัวหนึ่งไต่อยู่บนต้นไม้ทำไมเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตครับอาจารย์ครูอาจารย์ท่านใดตอบควายฝูงหนึ่งเดินอยู่ในน้ำอยู่โอเคครับมีท่านหนึ่งตอบจระเข้อยู่ในกรงหลายสิบตัวโอเคครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมาดูว่ากำกวมยังไงเดี๋ยวอาจารย์สัญญาถ้าผมเอาข้อสอบข้อนี้ไปวิเคราะห์มันอาจจะจำแนกคนกลุ่มเก่งกลุ่มอ่อนได้โอเคครับข้อถัดไปครับคุณครูจินครับยกมือโอเคนะครับครูจินได้มาอันดับหนึ่งข้อถัดไปครับดอกไม้ทะเลจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสิ่งมีชีวิตชนิดใดครับอาจารย์ให้เวลา20วินาทีคลิกเลยครับหมดเวลาโอ้เอกฉันท์ใช่ไหมครับแสดงว่าข้อสอบคนนี้ง่ายครับครูจินยังคงอันดับหนึ่งนะครับอาจารย์น้องหนูมาแล้วนะครับต่อไปครับข้อ3เร็วนะครับอ่านเร็วๆนะครับ
เอ๊ะตารางหายไปไหนอาจารย์มาแล้วเร็วครับอาจารย์30วินาทีสิ่งมีชีวิตหมายเลข1 2 3 4ควรจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดนะครับเร็วอาจารย์3วิหมดเวลาครับอาจารย์อันนี้คือข้อสอบป.4ครับเยี่ยมมากอาจารย์ไม่เป็นไรโอ้เปลี่ยนไปแล้วนะครับข้อต่อไปครับข้อที่4กุหลาบและผักตบชวาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพืชชนิดใดครับหมดเวลาครับอาจารย์

0: ทำไมเดี๋ยวผมถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนครั้งสุดท้ายครับอาจารย์อันนี้สนุกๆนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับอาจารย์อาจารย์ซาร่านะครับอันดับ1ข้อสุดท้ายครับมวลของดินน้ำมันก้อนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงเมื่อใดนะครับอันนี้ออกเชิงความรู้ทั่วไปทางด้านฟิสิกส์นะครับหมดเวลาครับอาจารย์เป็นไงครับอาจารย์ข้อสอบแบบเลือกตอบยากไหมครับไหนใครข้อนี้อาจารย์คิดว่าข้อนี้ยากยกมือครับไม่ยากอ่านไม่ทันหมดเวลาก่อนใช่ไหมครับโอเคครับไม่เป็นไรครับอาจารย์สรุปใครได้อันดับที่1ครับครูจินครับปรบมือให้ครูจินนะครับโอเคนะครับอาจารย์สามารถรู้ผลได้นะครับอันนี
1: ้เอาอีกใช่ไหมครับ
0: โอเคครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับข้อสอบแบบเลือกตอบสนุกใช่ไหมครับแล้วอาจารย์คิดว่าข้อสอบแบบเลือกตอบเนี่ยสามารถที่จะรู้แนวคิดของนักเรียนได้ไหมครับว่านักเรียนมีแนวคิดที่ถูกต้องหรือว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับแต่ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอาจารย์ว่ามันมีจุดเด่นหรือจุดที่ต้องเป็นข้อจำกัดเขาเรียกว่าข้อจำกัดของเครื่องมือชนิดนี้อย่างไรนะครับเรามาดูข้อแรกก่อนครับอาจารย์ข้อใดจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตข้อที่ถูกต้องคือข้อไหนนะครับขอไข่ใช่ไหมครับทำไมถึงเป็นขอไข่ครับอาจารย์กลุ่มสิ่งมีชีวิตแสดงว่าต้องมีสิ่งมีชีวิตกี่ชนิดขึ้นไปครับสองชนิดขึ้นไปมาอยู่ด้วยกันในเวลาเดียวกันอันนี้คือแนวคิดวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์แต่ทีนี้ควายฝูงหนึ่งเนี่ยแปลว่าอะไรครับมันมีกี่ตัวครับมากกว่า1ตัวถูกมั้ยอาจารย์อาจารย์คิดว่าเด็กจะเข้าใจคำว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตเหมือนที่อาจารย์เข้าใจมั้ยครับไม่น่าจะเข้าใจมาดูคำตอบของเด็กบางคนว่าเขาตอบเหมือนที่อาจารย์ตอบเลยครับอาจารย์เดาใจเด็กป.4ที่เขายังอาจจะเข้าใจกลุ่มสิ่งมีชีวิตไม่ค่อยดีนักอาจารย์คิดว่าข้อไหนเด็กน่าจะตอบมากที่สุดงองูงองูเพราะเหตุใดครับถึงคิดว่างองูมีหลายสิบตัวมีใครคิดว่าตัวเลือกอื่นไหมครับกอไก่ก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์คำว่าฝูงในภาษาไทยเขาหมายถึงอะไรครับอาจารย์มากกว่า2ใช่ไหมครับอ๋อโอเคน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยใช่ไหมครับโอเคครับอาจารย์ทำไมถึงคิดว่าน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตครับอาจารย์มันเคลื่อนที่ได้มันไหลได้อ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเขียนในหนังสือเรียนป.4 เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนวิทยาศาสตร์ระดับป.4นะครับน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตขอบคุณมากครับอาจารย์ขออ้างอิงนะครับจากคุณครูท่านหนึ่งของโรงเรียนไกลกังวลอันนี้เป็นคู่มือครูระดับประเทศเลยนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมอ้างให้ครับดีไหมครับอาจารย์ครับมาดูคำตอบของนักเรียนครับอาจารย์ข้อใดจะเป็นสิ่งมีชีวิตเด็กคนหนึ่งตอบว่าควายฝูงหนึ่งเดินอยู่ในน้ำเหตุผลเพราะควายอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใช่ไหมอาจารย์คือเด็กเข้าใจว่าคำว่ากลุ่มก็คืออยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาก็ตอบเหมือนที่อาจารย์

คาดคะเนไว้เลยนะครับแบบนี้เป็นต้นครับอาจารย์อีกคนตอบก็ไก่เหมือนกันแต่เหตุผลคือควายอาจมี 10-30 ตัวต่อฝูงก็ได้แปลว่าเด็กเข้าใจคำว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตในความคิดของเด็กป.4ที่ตอบข้อสอบข้อนี้ยังไงครับคำว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตคือมีสิ่งมีชีวิตรวมกันมากกว่า1ขึ้นไปจะเป็นชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได้ใช่ไหมครับนี่คือความเข้าใจของเด็กป.4ถ้าอาจารย์ดูข้อก็เด็ก2คนนี้ตอบถูกหรือตอบผิดในแนวคิดวิทยาศาสตร์ครับทั้ง2คนนี้เข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดในแนวคิดวิทยาศาสตร์คำว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตครับอาจารย์กลุ่มสิ่งมีชีวิตแปลว่าสิ่งมีชีวิตมากกว่า1ชนิดขึ้นไปมาอยู่รวมกันในบริเวณเดียวกันณเวลาเดียวกันนี่คือคอนเซ็ปต์แสดงว่านักเรียน2คนนี้เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าเข้าใจถูกแล้วครับว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตเข้าใจคลาดเคลื่อนใช่มั้ยครับอาจารย์และพอดูเหตุผลก็เป็นการยืนยันอาจารย์อีกครั้งด้วยว่าเด็ก2คนนี้ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอาจารย์ว่าข้อสอบข้อนี้ถ้าอาจารย์สอบก่อนเรียนอาจารย์จะรู้แนวคิดของนักเรียนอะไรบ้างเด็ก2คนนี้เข้าใจถูกหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ครับคลาดเคลื่อนอาจารย์ใช้ข้อสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบการประเมินก่อนเรียนได้ไหมครับได้เห็นไหมครับอาจารย์อันนี้คือข้อสอบแบบเลือกตอบที่อาจารย์สามารถเลือกใช้ตามจังหวะที่เหมาะสมได้เลยนะครับและถ้าสมมติอาจารย์เลือกใช้ข้อสอบข้อนี้ในการประเมินหลังที่เรียนจบบทเรียนอาจารย์สามารถทำได้ไหมครับได้แล้วถ้าอาจารย์พบว่ามีนักเรียน2คนตอบแบบนี้อาจารย์จะทำไงอีกแก้ไขใช่ไหมอาจารย์นี่คือสิ่งที่ข้อสอบแบบเลือกตอบจะสามารถช่วยได้นะครับอาจารย์ซึ่งข้อสอบแบบนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบข้อสอบรูปแบบหนึ่งข้อสอบแบบเลือกตอบมันก็จะมีหลายรูปแบบเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับว่าให้ตอบกากบาท4ตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งถูกแล้วเนี่ยแล้วก็พร้อมเหตุผลเขาเรียกว่าอะไรและจะมีประโยชน์อาจารย์อย่างไรบ้างนะครับอันนี้พออาจารย์ไปวิเคราะห์นักเรียน10คนอาจารย์ก็จะเห็นแนวคิดของนักเรียน10คนที่แตกต่างกันลองมาดูอีกข้อนึงนะครับดอกไม้ทะเลจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็คือคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรครับปะการังถูกต้องเด็กคนนี้ตอบถูกมั้ยครับอาจารย์ถูกต้องดูเหตุผลเขาครับเพราะเป็นพืชน้ำอาจารย์คะว่าเหตุผลของนักเรียนไปด้วยกันกับคำตอบที่ถูกไหมครับอาจารย์ปะการังเป็นสิ่งมีชนิดเดียวกับปะการังเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ครับเป็นสัตว์ใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่าเขาเข้าใจว่าปะการังเป็นพืชเช่นเดียวกับดอกไม้ทะเลใช่ไหมอาจารย์ดอกไม้ทะเลเด็กก็เข้าใจว่ามันเป็นอะไรครับเป็นพืชน้ำเหมือนกับปะการังถ้าอาจารย์เอาแค่นี้เด็กตอบถูกแต่อาจารย์ทราบไหมครับว่าเด็กเข้าใจถูกจริงๆไหมไม่ทราบเลยพอมาดูเหตุผลอ้าวไปคนละเรื่องเพราะฉะนั้นข้อสอบแบบเลือกตอบอาจารย์คิดว่ามีข้อจำกัดไหมครับมีแต่ว่าถ้าเรามีสักจุดนึงที่สามารถตรวจสอบความรู้เข้าไปอีกนิดนึงอาจารย์ก็จะสามารถรู้ว่าเด็กเข้าใจแท้จริงหรือเข้าใจผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับดูคนที่2ดอกไม้ทะเลจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเหมือนกันตอบก็ไก่เหมือนกันแต่เหตุผลก็คือเพราะเป็นพืชน้ําและจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคืออะไรครับคือเขาบอกว่าถ้าดูจากเหตุผลเด็กเข้าใจว่าทั้งพืชปะการังและดอกไม้ทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งคู่บางอันก็เป็นพืชบางอันก็เป็นสัตว์คือเป็นกลุ่มที่อยู่เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเขาก็เลยจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่อันนึงเป็นพืชอันนึงเป็นสัตว์อันนี้คือเหตุผลของนักเรียนเพราะฉะนั้นข้อคำถามของอาจารย์ข้อนี้นะครับอาจจะทำให้เด็กเข้าใจผิดไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกัน
ดอกไม้ทะเลจัดอยู่กลุ่มเดียวกับสิ่งมีชีวิตชนิดใดถ้าเราบอกว่าถ้าแบ่งตามการอะไรนะครับเป็นพืชหรือเป็นสัตว์จะจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดใดชัดเจนขึ้นไหมครับอาจารย์ข้อสอบจะชัดเจนขึ้นและเด็กก็จะสามารถตอบได้ชัดขึ้นอันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดจากคำถามหรือความเข้าใจผิดของนักเรียนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเรามาดูถัดไปครับข้อที่3ที่อาจารย์ทำไปเมื่อกี้ใครตอบมอสบ้างครับข้อนี้กุหลาบและผักตบชวาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพืชชนิดใดข้อที่ถูกคือตะไคร้เพราะอะไรครับอาจารย์มันเป็นกอเหมือนกันโอเคถูกต้องครับอาจารย์มันเป็นกอเหมือนกันเราก็เลยจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกันผิดตรงไหนใช่ไหมอาจารย์ข้อที่ถูกในทางวิทยาศาสตร์จะเกณฑ์ตามในทางวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นข้อไหนที่ถูกต้องครับตะไคร้ใช่ไหมครับอาจารย์แต่เด็กคนนี้ตอบมอสเพราะว่าเป็นพืชต้องการน้ำเหมือนกันอาจารย์เด็กนักเรียนป.4เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังจะสอนเขาว่าเราต้องการวัดเขาว่าเด็กสามารถจำแนกพืชตามพืชที่พืชดอกกับพืชไม่มีดอกได้ไหมแต่เด็กใช้เกณฑ์เลยครับเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการน้ำเหมือนกันเขาก็ดูว่าเออมอสเขาก็คงเคยเห็นมันอยู่บนหินใช่ไหมครับแล้วก็มันชุ่มๆกุหลาบก็ต้องการน้ำบ้านเขาอาจจะปลูกกุหลาบแล้วก็ต้องรดน้ำผักตบชวาก็อยู่ในน้ำ3อันนี้ก็ต้องการน้ําเราก็เลยตอบว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะเป็นพืชต้องการน้ําเด็กนักเรียนผิดมั้ยครับไม่ผิดเพราะฉะนั้นถ้าเค้าสอบถามแบบนี้เด็กนักเรียนเข้าใจไปอย่างนี้อาจารย์จะแก้ตรงไหนแก้ที่ตัวข้อสอบตัวเลือกหรือตรงไหนดีถ้าตัวข้อสอบทําให้เด็กเข้าใจจัดกลุ่มไม่ชัดเจนเราจะแก้ที่คําถามได้มั้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งข้อนี้ถ้าให้เฉลยก็คือคำถามไม่ชัดเจนครับอาจารย์คำถามไม่ชัดเจนเลยเด็กก็เลยตอบเกณฑ์อะไรก็ได้เหมือนที่อาจารย์บอกมีเป็นกอเหมือนกันผมจะตอบว่าเป็นพืชสีเขียวเหมือนกันก็ได้อาจจะบอกว่าอะไรอ่ะเป็นพืชที่อะไรนะถ้าผมตอบว่าแหน่อาจจะบอกว่ามีอยู่ในน้ําเหมือนผักตบชวาสมมุติอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะตอบได้คอควายแต่ทีนี้ถ้าเรามาแก้ไขตรงคําถามมันอาจจะทําให้ข้อสอบเราชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างต่อไปครับข้อนี้มวลของดินน้ํามันก้อนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อใดกอไก่ตัดดินน้ํามันบางส่วนออกไปขอไข่นําดินน้ํามันไปไว้บนดวงจันทร์คอควายปั้นดินน้ํามันให้มีรูปร่างเปลี่ยนไปงองูแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อดินน้ำมันเปลี่ยนไปคำตอบที่ถูกต้องน่าจะเป็นข้อไหนครับอาจารย์กอไก่ใช่ไหมครับถ้ามวลของสารจะเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่อปริมาณของสารมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราตั้งใจเฉลยว่ากอไก่แน่นอนแต่เด็กเข้าใจว่าตอบว่าคอควายเขาตอบซึ่งถ้าเราตรวจข้อสอบเด็กคนนี้ได้1คะแนนหรือ0คะแนนครับนี่0ใช่มั้ยครับเพราะว่าเค้าตอบผิดอ่ะช้อยที่ถูกคือกอไก่แต่เค้าเลือกผิดเลยบอกว่าปั้นดินน้ํามันให้มีรูปร่างเปลี่ยนไปเด็กอาจจะเข้าใจผิดแล้วรูปร่างเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนมวลได้ยังไงใช่มั้ยครับดูเหตุผลของนักเรียนครับเหตุผลเพราะว่าเราอาจจะดึงเก็บไว้บางส่วนขณะที่ทําการปั้นถูกของเขาไหมอาจารย์ถูกใช่ไหมครับเห็นไหมครับเขาเวลาปั้นเขาก็มีการจากประสบการณ์เดิมของนักเรียนเขาก็ดึงออกมาบางส่วนมันก็หายไปบางส่วนมันก็มวลเปลี่ยนไปถ้าทั้งตัวเลือกและเหตุผลแบบนี้อาจารย์ควรให้คะแนนเขาไหมครับให้ใช่ไหมครับคือมันต้องดูเหตุดูผลว่าทำไมเด็กถึงตอบแบบนั้นแต่ข้อสอบแบบเลือกตอบถ้าเราตัดข้างล่างออกไป
ตัดสินนักเรียนแบบนี้

เด็กคนนี้ข้อสอบข้อนี้ได้0หรือ1คะแนนครับ0เพราะฉะนั้นข้อสอบแบบเลือกตอบเป็นคัมภีร์ที่สุดยอดของครูมั้ยครับอาจารย์ยังไม่ใช่ใช่มั้ยอาจารย์วิธีการประเมินที่วิธีการวัดผลที่เป็นเครื่องมือ1เท่านั้นเองนะครับอาจารย์ถ้าเราเลือกให้เหมาะสมก็จะตรวจสอบความเข้าใจคาดเคลื่อนของเด็กได้นะครับแต่นี่คือเขาเรียกว่าข้อสอบแบบ2เทียร์นะครับอาจารย์ก็คือให้เลือกตอบเสร็จแล้วก็บอกเหตุผลอันนี้เป็นข้อสอบที่เราทดลองใช้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการวิจัยเรานะครับและคำตอบเหล่านี้ก็มาจากเด็กจริงๆนะครับเด็กไทยนี่แหละนะครับในการพัฒนาหนังสือของสสวทก็ได้มาจากคำตอบของเด็กเนี่ยนะครับอาจารย์เอาละครับนี่คือตัวอย่างวิธีการใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบในการศึกษาแนวคิดของนักเรียนนะครับว่าเออนักเรียนมีความรู้หรือมีพัฒนาการความรู้เข้าใจความรู้เกี่ยวกับวิชาเหล่านั้นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การงานเทคโนโลยีภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนได้หมดเลยครับอาจารย์คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเรามาดูกันว่าแล้วเราจะทำยังไงให้ได้ข้อสอบแบบเลือกตอบที่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในห้องเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนกันครับอาจารย์ว่าเราจะสร้างข้อสอบยังไงเพื่อให้ถึงแม้ว่ามันมีข้อจำกัดแต่ว่าเราจะมาสร้างให้มันสามารถที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดวัดความรู้ความสามารถของเด็กได้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีวิธีการสร้างข้อสอบยังไงให้ได้แบบนั้นนะครับเอาขอทบทวนอาจารย์ถ้าเราจะใช้เครื่องมือวัดผลในห้องเรียนทั่วๆไปทำได้ยังไงบ้างนะครับนอกจากข้อสอบแบบเลือกตอบอาจารย์อาจใช้ข้อสอบเลือกตอบอาจารย์ใช้วิธีประเมินเด็กยังไงนะครับสังเกตก็ได้ใช่ไหมครับตรวจชิ้นงานใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับอาจารย์ดูจากผลงานนักเรียนต่างๆถูกไหมครับที่เรียนผ่านมา2วันไม่ว่าจะเป็นลองถามเข้าใจอะไรบ้างวันนี้นะครับเข้าใจว่ายังไงซักถามนะครับหรือสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนสังเกตผลงานที่เขาขณะที่เขากำลังทำกิจกรรมนะครับตรวจการบ้านนี่ก็เป็นการวัดผลอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ประเมินโครงงานชิ้นงานแฟ้มสะสมงานนะครับเขียนjournal ก็ยังได้นะครับอาจารย์เขียนบันทึกสิ่งที่เขาได้เรียนรู้นะครับและหนึ่งในการวัดผลเครื่องมือวัดผลที่เราใช้ก็คือการใช้แบบทดสอบที่ช่วงบ่ายนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับอาจารย์ซึ่งการใช้แบบทดสอบก็มีหลายแบบครับอาจจะเป็นแบบทดสอบที่เขียนตอบยาวๆเขียนตอบสั้นนะครับหรือแบบทดสอบที่ผสมผสานแต่วันนี้เราจะมาพูดแค่ในเรื่องแบบทดสอบที่เขาเรียกว่าการใช้แบบทดสอบโดยใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับก็คือช่วงบ่ายนี้ที่ผมจะมาเล่าให้อาจารย์ฟังเพราะฉะนั้นข้อสอบแบบเลือกตอบก็เป็นแค่หนึ่งในวิธีการวัดผลนะครับไม่ใช่ทั้งหมดของคุณครูที่สามารถนำมาใช้ได้นะครับแล้วก็อื่นๆเยอะแยะเลยครับอาจารย์ที่จะสามารถวัดผลความรู้ความสามารถของนักเรียนได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวขอไปที่สไลด์ถัดไปนะครับให้เวลาอาจารย์1นาทีในกลุ่มนะครับช่วยกันคิดว่าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประมาณ10นาทีที่ผ่านมาข้อสอบแบบเลือกตอบที่อาจารย์คุ้นเคยนะครับกขคงเนี่ยมีคำถามแล้วก็มีตัวเลือกตัวรวงเนี่ยนะครับมีข้อดีและข้อจำกัดอะไรบ้างครับให้กลุ่มละมีข้อดี1ข้อแล้วก็ข้อเสีย1ข้อนะครับคิดได้มากกว่า1ก็ได้ครับแต่ว่าผมขอให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่ามีข้อดียังไงข้อเสียยังไงนะครับให้เวลา1นาทีครับจับเวลาเริ่มนะครับจันคิดว่าข้อสอบแบบเลือกตอบมีข้อดียังไงแล้วก็มีข้อจำกัดยังไงบ้างขอ1ความเห็นเท่านั้นนะครับต่อกลุ่มหมายถึงว่าข้อดี1ความเห็น

0: ตัวแทนกลุ่มหนึ่งท่านอาจารย์ใช่ไหมครับตัวแทนกลุ่มนะครับยกมือผมจะได้รู้ว่าใครนะครับอาจารย์ท่านไหนจะตอบครับได้ไหมครับโอเคนะครับคนไหนครับกลุ่มนี้ท่านไหนจะเป็นตัวแทนครับอาจารย์ยกมือไว้ครับยกมือไว้ก่อนครับยกมือค้างไว้ครับอาจารย์ยกมือค้างไว้กลุ่มนี้ท่านไหนจะเป็นตัวแทนครับอาจารย์ยกมือโอเคครับอาจารย์ตัวแทนกลุ่มยืนขึ้นครับยืนขึ้นปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มทุกท่านนะครับอาจารย์ครับกลุ่มนี้ท่านไหนจะเป็นตัวแทนครับอาจารย์นั่งก็ได้ครับนั่งก็ได้ครับแล้วก็ยกมือไว้ก็ได้ครับอาจารย์เคยเล่นเกมจับหูไหมครับอะไรนะครับอาจารย์ตัวแทนกลุ่มนะครับผมจะเล่านิทานถ้ามีคำว่ากระต่ายให้อาจารย์ยกมือเอามือจับไว้ที่หูกันละครั้งหนึ่งมีเต่า ยกก่อนมีเต่าตัวหนึ่งแล้วก็เขาก็อยู่ของเขานั่นแหละอยู่ดีกระต่ายมัน อาจารย์ท่านดีครับ แล้วประจำเลยขอข้อดีหนึ่งข้อเลยครับ
1: ข้อดีคือเด็กสามารถเลือกได้รวดเร็วค่ะ
0: นักเรียนตอบได้รวดเร็วใช่ไหมครับแล้วปั๊บปื๊ดเดียวแล้วก็กาได้เลยคือทำข้อสอบได้เร็ว ต่อมาวันหนึ่งนะครับจับไว้ครับอาจารย์วันหนึ่งโอ้ผมต้องขึ้นเวทีแล้วครับทั้งนั้นสายตาไม่ค่อยดีแล้วอาจารย์อยู่มาวันหนึ่งเจ้าเต่าก็ไป ท้ากระต่าย ข้อจำกัด1ข้อครับ
2: ข้อจำกัดครับก็คือไม่สามารถวัดทักษะพวกที่เป็นได้ชัดเจนครับ
0: ทักษะอะไรครับอาจารย์กระบวนการคิดขั้นไหนครับ
2: ขั้นวิเคราะห์ครับ
0: ขั้นวิเคราะห์อ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมให้นี้กลุ่ม1ใช่ไหมอาจารย์กลุ่มนี้คือ2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้ากลุ่มไหนที่เลข5หารลงตัวครับยกมือกลุ่ม5ครับตอบข้อดีครับ1
3: เดาง่ายค่ะ
0: ข้อดีคือเดาง่ายตรวจง่ายใช่ไหมครับกลุ่มที่1บอกว่านักเรียนทำข้อสอบได้เร็วกลุ่มที่5บอกว่าคุณครูตรวจง่ายกลุ่มที่เลขกลุ่มไหนที่เลขสุดท้ายผมตกใจให้ครับจะได้ตอบทุกคนครับอาจารย์ตอบทุกกลุ่มข้อดีครับ
4: วัดได้ด้วยความยุติธรรมนะคะข้อเดียวหรือเปล่าคะมีหลายข้อค่ะข้อเดียว
0: ขอบคุณครับอาจารย์มีความยุติธรรมในการวัดพอนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับตัวแทนแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินตามกลุ่มนะครับกลุ่มที่8ครับดี
5: ค่ะนักเรียนก็มีโอกาสที่จะได้คะแนนนะคะปกติถ้าเป็นแบบว่าเติมเด็กก็อาจจะไม่ได้คะแนนเลย
0: มีโอกาสได้คะแนนหมดแล้วเหรอครับอาจารย์ไม่ต้องงอนครับไม่ต้องงอนเล่นหลายอะไรครับ
6: คิดการให
0: ้การให้คะแนนง่ายใช่ไหมครับโอเคข้อดีอีกข้อครับ
7: เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกอย่างไร
0: เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกได้หลากหลายใช่ไหมครับมีหลายตัวเลือกใช่ไหมครับโอเคครับกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ตอบครับอาจารย
8: ์ออกข้อสอบได้รวดเร็วค่ะสำหรับครูค่ะ
0: ออกข้อสอบได้รวดเร็วสำหรับครูโอ้เก่งมากเลยครับอาจารย์
9: ไม่อ่านหนังสือ

0: ทำได้ค่ะ
1: ไม่อ่านหนังสือก็ทำได้โดยใช้ความรู้เดิมอ๋อแสดงว่าข้อสอบฉบับนั้นอาจารย์มีความรู้ความจำด้วยใช่ไหมครับโอเคครับครบหรือยังครับครบแล้วนะเรามาดูกันนะครับส่วนใหญ่ที่เขาสรุปไว้นะครับว่าจริงๆก็คือสิ่งที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับ1ก็คือตรวจง่าย2ก็คือมีความยุติธรรมยุติธรรมยังไงครับอาจารย์1ก็คือถ้าคุณจะได้1คุณต้องตอบข้อนี้เท่านั้นถ้าคุณจะได้0 3ตัวที่เหลือที่คุณตอบก็คือได้0เท่ากันเด็กมี question สำหรับครูไหมครูทำไมผมถึงได้0ตัวเลือกที่ถูกกอไก่เทวิตกางองูเธอจะได้1ได้ยังไงประมาณนี้นะครับนี่คือมีความยุติธรรมตรวจง่ายแล้วอะไรอีกครับเมื่อกี้ออกข้อสอบได้ง่ายด้วยอาจารย์บอกแสดงว่าอาจารย์มีประสบการณ์สูงมากในการออกข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับเด็กทำได้ทุกคนนะครับมีโอกาสมีหลายตัวเลือกใช่ไหมครับส่วนข้อจำกัดอาจารย์คิดว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อจำกัดของข้อสอบแบบเลือกตอบกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ลำบากก็คืออาจจะวัดได้แต่ว่าสร้างข้อสอบที่วัดแบบนั้นได้ค่อนข้างยากใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับอาจารย์โชคดีที่ตัวชีวิตเราก็ค่อนข้างที่จะไปถึงขั้นนั้นไม่มากเท่าไหร่มีอะไรอีกครับข้อจำกัดสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเด็กอาจจะเดาถูกไหมครับอาจจะเดาโอกาสที่จะถูกถ้า4ตัวเลือก 100% มี4ข้อโอกาสที่จะถูกตัวเลือกเท่าไหร่ครับ25ใช่ไหมครับอาจารย์ 15% ที่จะถูกก็มีโอกาสที่จะเดาสรุปนะครับที่เขาสรุปไว้ก็มีตรวจง่ายให้คะแนนง่ายใช้เวลาน้อยนะครับมีความยุติธรรมมีความเที่ยงตรงสูงทำไมถึงเที่ยงตรงสูงข้อสอบฉบับหนึ่งอาจารย์มีประมาณกี่ข้อครับ40 50ข้อก็คือมันมีความเที่ยงตรงคือมันมีจำนวนมากข้อนะครับมีความเชื่อถือก็คืออาจารย์สามารถที่จะวัดได้ครอบคลุมตัวชี้วัดในฉบับหนึ่งนะครับนำไปวิเคราะห์ในทางสถิติได้ง่ายแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบปีที่แล้วเป็นไงปีนี้เป็นยังไงโดยใช้ข้อสอบที่อาจารย์ได้ทำการวิเคราะห์แล้วก็เห็นว่ามันเป็นข้อสอบชุดข้อสอบที่ดีก็เอาไปเปรียบแล้วดูแนวโน้มว่าเด็กมีพัฒนาการอย่างไร

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บางพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตอนกลางและตอนล่างของภาคใต้มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูดอนธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
ในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปินเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการภาคเจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
8: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังกาดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ด
4: โอ้ป้าน่ะ
2: กูไปก็ตายเบิด
4: บ่ฮู้เด้อพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวที

0: เยี่ยมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ในจ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราที่จะไปต่อได
3: ้พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
1: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
4: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้

นี่นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกัน

คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขนัยยะสำคัญเลขนัยยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขนัยยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบ
การรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการ

0: บนเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองดังภาพจะเห็นว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
1: โห
2: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19 นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมยับยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและไปเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำในที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และในเวลา 17:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 24,000 พระธรรมขันธ์ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมนายวีรัตเจือกโวนและคณะนายวัชระไกรวัชระวัฒนภัยสารและคณะและสมาคมรูมาติซึมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีและอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่29บริษัทเอ็นเชียววานิชจำกัดสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทยและชมรมอาสารักษาดินแดนอส.จังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุทธาวาส

บางพระจังหวัดชลบุรีวัดใหม่โพทองจังหวัดลบบุรีและวัดหนามแดงวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยนางสาวสุนิสาสุขเสริมและครอบครัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นพลเอกจตุรภรสุนทรนนท์และคณะสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทครูอินโนเทคจำกัดและครอบครัวใจผ่องใสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 นบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์บิลจำกัดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศคณิตจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมสโมสรลูกเสือลพบุรีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีคณะครูกลุ่มโรงเรียนศรีราชา3จังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและห่วงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเก็บกักน้ำในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นดินอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ราชการจังหวัดต่างๆเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ
วันนี้เวลา 13:00 น.ที่โรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียาหมู่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้า

สิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกเดินทางไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19มิถุนายน2569ประกอบด้วย10ตำรวจเอกพิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตรยูโซเวลา 13:00 นวันนี้ณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญเชิญการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442เดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแหรอำเภอถานโตจังหวัดยะลาเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบุโลสนียาตำบลบ้านแหรอำเภอถานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทนรงศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 15:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญเจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้แก่10ตำรวจโทกิตติศักดิ์ศักแสง10ตำรวจเอกบุญยาวัฒน์เกื้อเซ้งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมร้านโครงการกำลังใจในงานโอท็อปมิดเยียร์2026วันนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเยี่ยมชมร้านโครงการกำลังใจในพระดำริในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ซึ่งกรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2569เพื่อสนองพระดำริในการนำผลิตภัณฑ์ผลงานสร้างสรรค์จากการฝึกทักษะวิชาชีพของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพจากเรือนจำและทัณฑสถานไปจัดจำหน่ายกว่า30เรือนจำภายใต้แบรนด์ Inspire ซึ่งมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน OTOP มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เช่นผลิตภัณฑ์ผ้าปักลายชาวเขาผลิตภัณฑ์ผ้าสม็อกจากทันทสถานหญิงกลางพวงมาลัยทิชชู่จากทันทสถานหญิงธนบุรีผ้าหมักโคลนพิมพ์ลายใบไม้จากเรือนจำกลางระยองผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าถุงจากทันทสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าทอลายยกดอกผ้าถุงปักเลื่อมจากทันทสถานหญิงสงขลานอกจากนี้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านการพัฒนาผู้ต้องขังส่งเสริมอาชีพเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้และมอบกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังในการพัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพอาทิการทำขนมจากทันทสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครการวาดภาพจากทันทสถานพิเศษกลางกรุงเทพมหานครศาสตร์พยากรณ์และอาชีพนักมวย

ายไทยไฟท์ในการนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมร้านในโครงการพระราชดำริและโครงการพระดำริเช่นโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ภายใต้มูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยทั้ง3โครงการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการและร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
4: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่แต่ยังไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะขวัญศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนไหน
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
9: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกลางแดดร้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ด
4: หูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: ในเพลงเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆรู้สึกยังไงคะแบงค์ครับรู้สึกยังไงต่อเพลงนี้ครับ
1: ร
0: ัก
1: ค
0: ุ
1: ณพ่อค
0: ุ
1: ณแม่
0: รักคุณพ่อคุณแม่จริงๆแล้วนะคะเด็กๆบางคนอาจจะฟังเพลงนี้แล้วยังไม่รู้ว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นบุคคลที่สำคัญต่อเราขนาดไหนมีคนสงสัยเยอะเลยโดยเฉพาะในสมัยพุทธกาลเกี่ยวข้องกับพระพุทธพระพุทธเจ้าพระสาวกก็ถามพระพุทธเจ้าถามปุ๊บพระพุทธเจ้าท่านก็เหมือนครูท่านหนึ่งท่านเล่าเป็นเรื่องราวนะคะชาดกคืออะไรคะขออีกหนึ่งครั้งคือบางครั้งก็มีสาวกมาถามท่านเรื่องแบบนี้ท่านก็เลยเล่าเป็นนิทานเรื่องหนึ่งนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเรื่องคนที่จะได้จับกลุ่มคนนั้นจะต้องบอกกติกาคุณลินได้ว่า

ให้ครูเป็นคนจัดกลุ่มให้ข้อ1ข้อ2จับฉลากข้อ3เด็กๆจับกันเองถ้าจะจัดกลุ่มเองข้อตกลงครูมีอยู่ว่าไม่เสียงดังข้อที่3ดอกจันอีก2ดอกไม่ว่าเพื่อนจะบอกว่าครบแล้วหนูต้องไปอยู่กลุ่มอื่นก็ต้องยอมรับถ้าเพื่อนบอกว่าเสนอความคิดเห็นเขาตกลงกันจะเอาแบบนี้คุณก็ต้องทำไมคะคุณคิดอย่างนั้นอยู่คนเดียวแต่คุณจะเอาชนะเพื่อนอย่างนั้นถูกไหมไม่ได้ข้อ3ดอกจัน2ดอกเลยนะคะแล้วก็เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยถือหนังสือไปด้วยให้เวลา1นาทีเริ่มจะได้ไหมเนี่ยวันนี้ผู้ผู้ไปอยู่กับชอลุกมานี่มาอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนจำสมาชิกในกลุ่มและแบบที่นั่งว่ามีใครบ้างเรื่องที่อ่านสุวรรณสารเนี่ยครูอยากรู้ว่าตัวละครที่ดีของเรื่องสุวรรณสารคือใครดีเพราะอะไรเขียนมาด้วยเอาความรู้สึกของตัวเราเองหลังจากที่อ่านต่อไปช่องที่2ตัวละครที่ไม่ดีคุณก็ยกมา1ตัวที่ไม่ดีเขียนลงไปแล้วบอกเหตุผลว่าเพราะอะไรนะคะสุดท้ายตัวละครที่นักเรียนชอบเราชอบตัวละครตัวใดให้เขียนแล้วก็บอกมาด้วยว่าเพราะอะไร

0: บมือให้กับชวัญญาหน่อยค่ะโอ้ดีมาก
1: แต่ละคนที่ดีคือชวัญญาค่ะก็คือวัน
2: วิชาที่สอนก็วันนี้ก็คือพระพุทธศาสนาเรื่องก็คือชาดกเรื่องสุวรรณสามปัญหาคือธรรมชาติของนักเรียนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะช่างพูดช่างคุยกล้าแสดงออกแต่ว่าด้วยความที่เป็นนักเรียนที่กระตือรือร้นในการที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นการคุมชั้นเรียนเวลาที่มีกิจกรรมที่หลายกิจกรรมอย่างวันนี้ค่ะก็เลยค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องเสียงดังหรือว่าการมีปัญหาเวลาเข้ากลุ่ม
3: การนิเทศเนี่ยเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้นเป็นการให้ความช่วยเหลือแนะนำไม่ใช่ไปตรวจสอบซึ่งการนิเทศแบบกัลยาณมิตรนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่เข้าไปนิเทศซึ่งขณะนี้เนี่ยคุณครูใช้รายการที่เชื่อทีวีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการนิเทศตามสาระที่เขาสอนนะคะแล้วเขาก็ไปปรับใช้คือไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะไปปรับใช้ให้เหมาะกับเด็กแล้วก็บทเรียนของเขา
4: ที่ดูกิจกรรมมานี่ก็สนุกสนานแต่กับเด็กๆด้วยนะคะก็ขอชื่นชมนะคะว่าวันนี้เนี่ยหนูเตรียมกิจกรรมที่ดีมากๆมาให้เด็กพัฒนาทั้งด้านการฟังการอ่านการแสดงความคิดเห็นการตีความนะคะการนำผู้สู่บทเรียนจากเพลงเนี่ยนะคะเข้าสู่บทเรียนได้อย่างดีนะมีการเชื่อมโยงแล้วก็นำไปสู่ความรู้เรื่องความหมายของชาดกโดยที่ครูไม่ต้องอธิบายคือเด็กก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าชาดกนี่คืออะไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีด้านความรู้เนี่ยคุณครูต้องการให้นักเรียนได้ความรู้เรื่องอะไรคะ
2: อย่างแรกก็คือเรื่องความหมายของชาดกอยากให้เขารู้ว่าชาดกคืออะไรก่อนประเด็นที่สองก็คือคุณธรรมในเรื่องของความกตัญญู
4: ทีนี้ทางด้านทักษะกระบวนการนะคะต้องการให้นักเรียนได้พัฒนาด้านใดบ้าง
2: อย่างแรกก็คือการฝึกการคิดวิเคราะห์หาคุณค่าเป็นเรื่องของการตอบกับคำถามแสดงความคิดเห็นแล้วก็เรื่องของกระบวนการกลุ่มที่อยากให้เขาได้ฝึกการทำงานร่วมกับเพื่อนทั้งในส่วนของการจัดกลุ่มการตัดสินใจการแก้ปัญหา

0: ประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ด้านความรู้ต้องการให้นักเรียนมีความรู้เรื่องชาดกกับคุณธรรมเรื่องความกตัญญูชาดกเนี่ยเห็นชัดแล้วว่านักเรียนเข้าใจแต่เรื่องความกตัญญูเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรฉะนั้นถ้าสมมติเราต้องการให้นักเรียนเนี่ยเขาได้นำไปใช้ในชีวิตจริงของเขาเนี่ยคุณครูก็ต้องจัดกิจกรรมนักเรียนจะได้มีโอกาสแสดงคุณธรรมนี้ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วก็ขอให้ออกมาในแง่ที่ปฏิบัติจริงแล้วลูกติดตามผลด้วยว่าเขาปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติจริงแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนขอให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงอีกสักนิดหนึ่งกิจกรรมที่คุณครูไพรินเตรียมมาดีมากเลยมีหลากหลายมากเลยแต่ไม่สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นเท่าที่ควรมีอุปสรรคตรงที่ว่านักเรียนยังไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบคือเสียงดังลูกจะแก้ไขยังไง
1: ก็คงต้องจุดแล้วก็ย้ำในเรื่องข้อตกลงโดยที่ให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนทบทวนด้วยตัวเอง
0: ให้เขาแสดงความคิดเห็นกันก็ได้ว่าถ้าการที่เขาเสียงดังหรือไม่ฟังใครเลยมันจะเกิดผลเสียยังไงนะคะก็อาจจะต้องทำซ้ำๆเพราะก็ยังเล็กอยู่นั้นถ้าลูกมีข้อตกลงพร้อมแล้วลูกก็ต้องติดตามให้เขาปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นจนเขามีความรู้สึกว่านี่คือระบบหรือระเบียบที่เขาจะต้องปฏิบัติร่วมกันทั้งห้องเป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งห้อง
2: เดี๋ยวขอจัดโต๊ะกลุ่มก่อนต้องไม่เสียงดังแล้วก็ยอมรับฟังความคิดเห็นกลุ่ม1ลุกขึ้นก่อนกลุ่ม3อยู่ที่กลุ่ม2กลุ่มนี้หันหน้าเข้าหากันสอนคุณธรรมคนอื่นแล้วให้วาดฉากประกอบให้วาดออกมาแล้วก็ออกมาเล่าให้เพื่อนฟังพร้อมกับโชว์ผลงานด้วยอ้าวเริ่มค่ะ

0: กลุ่มไหนออกมาเนี่ยให้คะแนนผู้ฟังก่อนนะคะตอนนี้กลุ่ม1เอาไปเลย10ค่ะตอนนี้กลุ่ม1น่ารักมากเลยขอเชิญกลุ่ม4ออกมาค่ะเริ่มค่ะ
1: น
0: ี่
1: หน
0: ู
1: ตัวหนึ่งมันไปหาอาหารปรากฏว่าสิงโตติดกับของนายพรานตัวนี้วิ่งไปช่วยสิงโตบอกว่าขอบใจขอบคุณครับ
0: มีหลายส่วนที่อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะมานะคะอย่างเช่นในคาบที่อาจารย์มานิเทศนี้เนี่ยคือมีปัญหาเรื่องของการสร้างวินัยในชั้นเรียนเวลาห้องนี้เขาทำกิจกรรมกันเนี่ยการใช้เสียงหรือว่าการเข้ากลุ่มกับเพื่อน

0: โมงนั้นให้ได้มากที่สุด
1: จัดการเรียนการสอนไม่ใช่เฉพาะเน้นเนื้อหาอย่างเดียวคุณครูจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการแก้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียนโดยเฉพาะเรื่องระเบียบวินัยเด็กเขาจะได้เรียนรู้ไม่สับสนไงฮะว่าเขาทำสิ่งนี้ได้สิ่งนี้เขาทำไม่ได้ความพร้อมของเด็กแต่ละคนแต่ละวันแต่ละวิชาก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณครูเนี่ยจะต้องรู้จักเด็กดีจะต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเลยว่าถ้าเขาเตรียมกิจกรรมอย่างนี้ไปเนี่ยเด็กบางคนรับได้แค่ไหนเด็กแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาอะไรคุณครูก็ต้องเตรียมพร้อมถ้าเผื่อเขาจัดกิจกรรมอะไรก็ตามที่ยาวเกินไปสมาธิเด็กป.1เนี่ยจะสั้นโดยเฉพาะถ้าเปิดจัดการเรียนการสอนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นนามธรรมเกินไปเด็กเขาจะรับรู้ได้ยากนิดนึงครูต้องจัดกิจกรรมที่ทำให้เขาได้เรียนรู้เป็นรูปธรรมและนำไปปฏิบัติให้เขามามีส่วนร่วมงั้นกิจกรรมอะไรก็ตามที่เขามามีส่วนร่วมเนี่ยจะทำให้เขาเรียนรู้ได้เร็วเด็กเขาจะชอบแล้วก็นำไปใช้ได้นะคะเรื่องการจัดที่นั่งนักเรียนเนี่ยนะคะการจัดรูปแบบโต๊ะเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายครูสามารถปรับเปลี่ยนโต๊ะเรียนหรือแม้กระทั่งนั่งกับพื้นเพื่อทำกิจกรรมก็ได้แต่ว่าขอให้นักเรียนเนี่ยทำงานได้สะดวกครูสามารถเดินดูได้ทั่วถึงและการจัดที่นั่งอย่างไรที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถทำงานได้ดีได้สะดวกขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าถ้าเผื่อเด็กเขาจะต้องระดมความคิดทำงานร่วมกัน1ชิ้นต่อ1กลุ่มเนี่ยนะคะสามารถนั่งเป็นวงกลมก็ได้หรือนั่งเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เพราะเขาไม่ต้องมองกระดานทำให้เขาเนี่ยสามารถทำงานได้ดีได้สะดวกขึ้นเพราะใน1ชั่วโมงหรือใน1เรื่องเนี่ยครูสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโต๊ะได้ถ้าเผื่อใน50นาทีเนี่ยกิจกรรมถ้ามากเกินไปก็อาจจะไม่เหมาะคือมีกิจกรรมหลากหลายแต่ไม่ใช่มากเกินไปทำให้แต่ละช่วงกิจกรรมเด็กเขายังทำงานไม่เสร็จหรือเขายังไม่เรียนรู้เท่าที่ควรก็ต้องเปลี่ยนกิจกรรมละอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่เหมาะนักครูก็ต้องประเมินดูค่ะว่าถ้าเขาจัดอย่างนี้50นาทีเรื่องนี้เรามีกิจกรรมใส่เข้าไปสัก4อย่างแล้วเขาลองประเมินดูหลังสอนว่ามันประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนสามารถปรับเปลี่ยนในครั้งต่อไปได้กิจกรรมบางกิจกรรมยืดได้บางกิจกรรมต้องตัดสั้นแต่เด็กจะต้องเรียนรู้ต้องได้องค์ความรู้จากกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้พัฒนาความรู้ความคิดหรือคุณธรรมหรือทักษะอะไรสักอย่างหนึ่งต้องได้จากกิจกรรมแต่ละกิจกรรมถ้าคิดว่า4กิจกรรมนี้เด็กสามารถรับได้ทำได้ได้เรียนรู้ครบทุกกิจกรรมก็ประสบความสำเร็จไป

0: ท่านคิดว่าประชาธิปไตยประสบความสำเร็จในประเทศไทยหรือไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยไหมครับประชาธิปไตยเนี่ยไม่เพราะอะไรครับอาจารย
1: ์คิดว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเพราะมันมีปัญหาหลายเรื่องอย่างมีกลุ่มมีอะไรขึ้นมาอย่างหรือไม่ก็อย่างน้อยการปกครองก็มีครั้งเดียวที่ครบวาระ4ปีตั้งแต่2475เป็นต้นมา
0: อาจารย์คิดว่าประชาธิปไตยไม่ประสบความสำเร็จนะครับถ้าดูจากในแง่ของเสถียรภาพของการเมืองใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยอาจารย์ท่านอื่นแล้วครับมีท่านใดที่อยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
2: ครับผมคิดว่ามันยังไม่เป็นประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์แบบนะครับ
0: ครับ
2: คือทุกคนคิดแต่ห่วงสิทธิ์ตัวเองแต่ไม่ห่วงหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีครับผม
0: มีแต่คนใช้สิทธิเสรีภาพแต่ไม่มีคนที่ทำหน้าที่เอาละการที่ประชาธิปไตยไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยหรือจะเป็นเพราะว่าประชาธิปไตยไม่เหมาะกับคนไทยประชาธิปไตยเป็นเรื่องของฝรั่งไม่เหมาะกับคนไทยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยทีนี้คำถามของผมก็คือว่าแล้วประชาธิปไตยคืออะไรครับอะไรคือความหมายของประชาธิปไตยท่านเขียนมาในความเข้าใจของท่านประชาธิปไตยคืออะไรผมจะไม่ได้เริ่มด้วยการบอกกับท่านว่าประชาธิปไตยคืออะไรครับแต่จะเริ่มต้นจากตัวท่านเองว่าอะไรคือความหมายของประชาธิปไตยในความเข้าใจของท่านท่านเขียนมาคนละ1ข้อไม่ต้องเขียนยาวเป็นบทความนะครับเอาแค่1ประโยคพอนะครับแล้วขอเชิญมาแปะที่กระดานครับ

อำนาจโดยประชาชนสิทธิเสรีภาพของประชาชนประชาชนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นการใช้เสียงส่วนใหญ่ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่ใช้หลักเสียงข้างมากแต่เสียงข้างน้อยก็ต้องได้รับการดูแลอันนี้มีเสียงข้างน้อยด้วยคุ้มครองเสียงข้างน้อยความเสมอภาคเท่าเทียมกันอำนาจปกครองสูงสุดอยู่ที่ประชาชนการปกครองโดยประชาชนและเพื่อประชาชนการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอำนาจเป็นของประชาชนการรับฟังเสียงส่วนใหญ่หลักเสียงส่วนใหญ่นะครับการทำเพื่อประชาชนอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนการยอมรับในความคิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่อันนี้คือความเห็นของท่านที่ได้เสนอกันมานะครับมีคำตอบอยู่หลายอันมากเลยประชาธิปไตยคำตอบไหนครับที่ท่านเขียนมาคือคำตอบที่ถูกต้องเราเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประชาธิปไตยนั้นมาจากคำสองคำคือคำว่าประชาบวกกับอธิปไตยนะครับก็คือประชาธิปไตยอธิปไตยแปลว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศประชาธิปไตยจึงหมายถึงระบอบการปกครองที่อำนาจสูงสุดในประเทศเป็นของประชาชนคำกล่าวที่ว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนั้นเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องเฉพาะแต่ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นประเทศซึ่งปกครองด้วยระบอบอื่นประชาชนไม่ใช่เจ้าของประเทศประชาชนเป็นเพียงผู้อาศัยในประเทศซึ่งเป็นเจ้าของโดยคนอื่นนะครับที่แล้วแต่ว่าประเทศนั้นจะปกครองด้วยระบอบอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศถามต่อว่าแล้วใครคือผู้ปกครองประเทศครับปกติแล้วประเทศก็ถูกปกครองโดยผู้มีอำนาจใช่ไหมครับเมื่อผู้มีอำนาจคือประชาชนเพราะนั้นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยผู้ปกครองก็คือประชาชนนี่คือความหมายของประชาธิปไตยครับท่านทราบไหมครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกประกาศใช้เมื่อไหร่ครับนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยเอามาสอนในโรงเรียนนะครับรัฐธรรมนูญฉบับแรกประกาศใช้ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่รู้จักกับคำว่ารัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกมีชื่อว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามประกาศใช้3วันหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นคือวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475มีคำปารภและมาตรา1ดังต่อไปนี้ครับโดยที่คณะราษฎรได้ขอร้องให้อยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามคำเป็นแบบนี้นะครับได้ขอร้องให้อยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามเพื่อบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้นและโดยที่ได้ทรงยอมรับตามคำขอร้องทรงยอมรับตามคำขอร้องของคณะราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยมาตราต่อไปนี้มาตรา1อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายประชาธิปกปร

0: ประกาศณวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็เริ่มต้นขึ้นในประเทศไทยนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าท่านมอบอำนาจสูงสุดนะครับตามมาตรา1ของรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้กับราษฎรทั้งหลายคำถามคือว่าราษฎรทั้งหลายนี่ก็มียากดีมีจนมีการศึกษาสูงต่ำนะครับก็มีชนชั้นด้วยนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยจะมีส่วนในอำนาจสูงสุดนี้อย่างไรครับท่านบอกว่าท่านมอบอำนาจสูงสุดให้กับราษฎรทั้งหลาย
1: ต้องให้มีความเสมอภาคเ
0: ตรียมการต้องให้มีความเสมอภาคแต่ถามว่าทำไมต้องเสมอภาคอันนี้เป็นไก่กับไข่นะครับไม่รู้อะไรเกิดก่อนอาจารย์มีลูก3คนอาจารย์บอกว่าขอมอบบ้านพร้อมที่ดินให้กับลูกทุกคนถึงตอนแบ่งก็แบ่งไงครับหาร3
1: ไอ้แล้วเอาเงินมา
0: ใช่มั้ยฮะหาร3มีลูก5คนก็หาร5ว่าง่ายคือของสิ่งหนึ่งที่มีเจ้าของมากกว่า1คนแปลว่าทุกคนมีส่วนเท่าๆกันครับอำนาจสูงสุดของประเทศซึ่งได้กลายเป็นของราษฎรทั้งหลายนับแต่27มิถุนายน2475ก็เป็นเช่นเดียวกันการที่อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของประชาชนนี่เองครับทำให้เกิดหลักความเสมอภาคขึ้นมาเอาละทีนี้เราทราบแล้วใช่ไหมครับว่าหลักความเสมอภาคมาได้ยังไงแล้วหลักสิทธิเสรีภาพล่ะครับทำไมประชาชนถึงต้องมีสิทธิมีเสรีครับคำถามอาจารย์เคยไปพักอยู่ในบ้านคนอื่นไหมครับเช่นตอนสมัยเด็กสมัยนักเรียนตอนมาเรียนในตัวเมืองตัวจังหวัดหรือมาเรียนกรุงเทพแล้วต้องพักบ้านญาติบ้านลุงบ้านป้าคำถามว่าอาจารย์มีสิทธิมีเสรีภาพในบ้านลุงบ้านป้ามากแค่ไหนครับจะนอนห้องไหนแอร์เปิดได้ไหมของในตู้เย็นกินได้หรือเปล่าอาจารย์มีสิทธิ์มากแค่ไหนครับมากเท่าที่เขาจะให้ถ้าให้มากก็มีสิทธิมากให้น้อยก็มีสิทธิน้อยถ้าไม่ให้เลยก็บุกรุกถูกไหมครับอาจารย์ไปอยู่บ้านใครเขาที่เขาไม่อนุญาตให้ไปอยู่ก็เป็นบุกรุกถ้าหากเป็นบ้านอาจารย์เองล่ะเต็มที่บ้านตัวเองใช่ไหมครับนั้นการที่อำนาจสูงสุดได้กลายเป็นของประชาชนประชาชนจึงเปลี่ยนฐานะเป็นเจ้าของประเทศเมื่อประชาชนเปลี่ยนฐานะเป็นเจ้าของประเทศประชาชนจึงย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในประเทศของตัวเองดังเช่นเจ้าของบ้านย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในบ้านของตัวเองนี่คือที่มาครับของหลักสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยตอนนี้เราทราบแล้วนะครับว่าประชาธิปไตยนั้นความเสมอภาคมาได้อย่างไรสิทธิเสรีภาพมาได้อย่างไรมันก็มาจากการที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศซึ่งเริ่มต้นนับแต่วันที่27มิถุนายน2475ผมขยายความนิดเดียวครับความเสมอภาคเนี่ยแปลว่าทุกคนต้องมีเงินเท่ากันมีทรัพย์สินเท่ากันใช่หรือไม่
2: ไม่ใช
0: ่ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยคือการที่ทุกคนต้องมีโอกาสอย่างเสมอกันครับโอกาสมีเสมอกันแล้วทำมากได้มากทำน้อยก็ได้น้อยนะครับนี่คือจึงเป็นธรรมถูกไหมครับทีนี้มาถึงข้อต่อไปนะครับในเมื่อประชาชนมีสิทธิเสรีภาพแล้วเนี่ยแล้วถามว่าประชาชนเนี่ยประชาชนนี่คือใครทุกคนเป็นประชาชนหมดใช่ไหมครับแล้วประชาชนเนี่ยมีความแตกต่างกันได้ไหมครับปัจจุบันเห็นชัดเจนใช่ไหมครับมีทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อสีต่างๆทุกคนล้วนเป็นประชาชนกันหมดครับแต่เห็นแตกต่างกันมีความคิดที่แตกต่างกันสุดท้ายตัดสินปัญหาทำยังไงครับใช้หลักอะไรครับใช้
1: เสียงส่วนใหญ่
0: เสียงส่วนใหญ่แต่คำถามคือว่าเสียงส่วนใหญ่อย่างเดียวเป็นประชาธิปไตยหรือยังครับถ้าหากว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่ฟังเสียงข้างน้อยได้ไหมครับสมมุติว่าท่านเลือกปกครองด้วยระบอบเผด็จการและผมคือผู้เป็นเจ้าของอำนาจระบอบเผด็จการคือผมคือความถูกต้องอาจารย์ทุกท่านต้องทำตามที่ผมบอกอันนี้คือระบอบเผด็จการถ้าผมเป็นคนดีอาจารย์ก็โชคดีไปถ้าผมเป็นคนไม่ดีอ
2: าจารย์ก็โชคร้ายไปหรือต่อให้เป็นคนดีแต่ไม่ฟังความเห็นของอาจารย์อาจารย์ก็มีสิทธิ์เดือดร้อนได้เหมือนกันนะครับเป็นคนดีที่เป็นเผด็จการก็สามารถสร้างความเดือดร้อนได้นะครับแล้วถ้าเกิดเสียงข้างมากเอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่ฟังเสียงข้างน้อยก็ย่อมเป็นเผด็จการเหมือนกันครับเรียกว่าเผด็จการเสียงข้างมากซึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตยคำถามข้อต่อไปคือว่าในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความขัดแย้งกันได้ไหมครับในสังคมมีความขัดแย้งกันได้หรือไม่
3: ได
1: ้
2: อยู่สองคนขึ้นไปก็ขัดแย้งกันแล้วได้แล้วใช่ไหมครับฟุตบอลท่านคิดว่าฟุตบอลเนี่ยแข่งขันกันได้นะครับเพราะอะไรครับฟุตบอลเป็นเรื่องของคนสองกลุ่มที่ประโยชน์สวนทางกันโดยสิ้นเชิงนะครับถามว่าทำไมสามารถแข่งขันฟุตบอลกันได้ทำไมครับ
1: ม
2: ีน้ำใจนักกีฬาอย่างเดียวแข่งบอลกันได้ไหม
1: ม
2: ีกติกาครับเพราะมีกติกาครับในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมก็ต้องมีกติกาเหตุฉะนี้ในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องยึดถือกฎหมายนะครับเป็นหลักในการปกครองไม่ใช่อำเภอใจเอาละทั้งหมดที่กล่าวไปนะครับเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิด

วันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักเลขนัยยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ

แล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์จะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทะแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอน

อนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพรแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ f.เวกเตอร์ s w คืองานเวกเตอร์ f คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ s คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ fs cross theta ซึ่ง f ทำมุม theta องศากับระยะทาง sการเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง F ไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ P กำลังคือ

านที่ทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับ

0: วินาทีและในหัวข้อสุดท้ายบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2 h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก2พลังงานศักยืดหยุ่น elastic potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ ek เป็นพลังงานของวัตถุมวล m ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v สมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2 m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม v คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
1: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
2: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
3: เย้
2: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
4: หนูค่ะหนูค่ะ
2: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
4: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
5: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
2: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
5: เย
6: ้ๆหนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
7: ผมก็ชอบครับคุณครู
2: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
8: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
2: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญไงคะ
7: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
4: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
2: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
8: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
2: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจองหนึ่งพยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
6: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
4: คำว่าเคาะกับหมอแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
6: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะ

0: เป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
2: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
2: ใช่ครับครู
3: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
0: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
3: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบ3พยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบ3พยางค์สิคะ
3: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
4: เย่ yeah!
0: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
5: สนใจ
2: ไฟรู
1: ้ดูแล
3: แม่ยาย
0: ลายมือ
5: ถือปืน
2: ยืนยาว
1: ชาวเมือง
3: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
1: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
0: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็น3พยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
3: ตามใจฉัน
5: ฝันว่าหิว
2: ปลิวตามลม
1: ชมดอกไม
0: ้ไส้ดินสอ
3: พ่อแม่ผม
5: ลงใต้ปีก
2: หลีกให้พ้น
1: คนไม่ดี
3: พี่สอนน้อง
0: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
1: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
1: ทรัพย์สินเงินทอง
3: ของใช้ในบ้าน
0: ร้านขายไก่ย่าง
5: ข้างฉันสองชั้น
2: วันนี้ไปเที่ยว
1: เลี้ยวไปทางซ้าย
3: ย้ายไปทางขวา
0: อย่าออกนอกลู
5: ่ปูเสือกินข้าวว
2: าววับแหวนทอง
1: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
0: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
4: เย้

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะ

0: โดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
1: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
0: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะ เรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ MSI Heritage นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ Origin of Replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง Complementary Base Pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ Bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียก

ือนิวคลีโอไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวคลีโอไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะ1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะ polynucleotide 2สายนะคะ

แยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ ragging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์ใส่สั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3 ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียร์ไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียร์ไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hericase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hericase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะC คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ ragging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติ

0: ทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้เราจะเดินทางไกลออกไปจากตัวเมืองเพื่อไปดูชีวิตของครูอีกกลุ่มหนึ่งที่มีรูปแบบการสอนและวิถีชีวิตที่แตกต่างจากครูทั่วๆไปครูดอยคือคำเรียกสั้นๆที่คนส่วนใหญ่ใช้เรียกพวกเขา
1: คนที่จะขึ้นมาเป็นครูสอนหนังสือถ้าขึ้นมาสอนหนังสือสถานที่ใดก็ตามแต่ต้องมาด้วยใจคนเป็นครูต้องมีหัวใจของความเป็นครูเมื่อมีหัวใจของความเป็นครูแล้วเนี่ยก็จะมองปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างเนี่ยอย่างมากที่สุดก็เหลือน้อยที่สุด
0: เพื่อให้เด็กๆที่เป็นลูกหลานของชาวเขาได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาในฐานะของประชาชนที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนี่คือจุดเริ่มต้นของความคิดที่ต้องให้บนดอยแห่งนี้มีโรงเรียน
1: ย้อนไปเมื่อ26ปีที่ผ่านมาโรงเรียนตรงนี้ไม่เป็นโรงเรียนคือไม่มีโรงเรียนไม่มีนักเรียนมีอาคารอยู่หลังหนึ่งเก่า
2: ๆชาวบ้านที่นี่เขาถือว่าการเรียนหนังสือไม่สำคัญทำอย่างไรเขาจึงจะให้ลูกหลานซึ่งเป็นเด็กๆในหมู่บ้านน่ะมาเรียนหนังสือกับเราจุดเริ่มต้นก็เลยมีความคิดว่าเราจะต้องเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปทำความรู้จักไปคุ้นเคยกับเขาไปบอกกับเขาว่าเราจะมาเป็นครูสอนหนังสือที่หมู่บ้านของเขานี่ชาวบ้านก็เริ่มให้ลูกของเขาเนี่ยเข้ามาเรียนเด็กเขาก็ไม่รู้จักโรงเรียนไม่รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยมีความสำคัญให้ความรู้แล้วเนี่ยเขาจะไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างครูเรียมก็เลยต้องใช้วิธีที่เรียกว่าการเรียนแบบเรียนปนเล่น
0: การเรียนปนเล่นจึงเป็นวิธีการแรกๆที่ใช้ในการจูงใจให้เด็กๆ เข้ามาโรงเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนจนเกิดเป็นโรงเรียนขึ้นมา
3: คุณครูไปยืนตรงโน้นนะเธอวิ่งไปให้ถึงคุณครูพร้อมๆกันครูยกมือลงนี่นะเร็วมากเลยเนี่ย
1: ก็ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยก็เลยเป็นลักษณะแบบว่าเรียนปนเล่นเป็นลักษณะแบบว่าเอาธรรมชาติที่เขามีอยู่รอบตัวเนี่ยจัดมาเป็นการขบวนการเรียนการสอนให้กับเด็กจากนอกห้องเรียนเนี่ยก็นำเข้าสู่ห้องเรียนก็เป็นการต่อเนื่องมาจนกระทั่งเด็กสามารถเข้าอยู่ในชั้นเรียนได้เวลาเรียนก็แบ่งให้เด็กเด็กเล็กก็เล่นไปบ้างเด็กโตขึ้นมาก็สอนอ่านเด็กโตอีกนิดก็สอนเขียน
4: เมื่อวานนี้นักเรียนเขียนแสดงความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนสนิทมีตัวอย่างคนที่เขียนได้ดีนะคะวันนี้จะให้เพื่อนคนที่เขียนดีเนี่ยมาอ่านให้เพื่อนๆฟังว่าเนี่ยคนที่เขาเขียนได้ดีแบบนี้เขียนยังไงบ้างนะคะคนแรกเอาผู้ชายก่อนดีกว่าเนาะ3 คำแสนมาเลยลูก

0: 3คำแสนเขาเขียนยังไงบ้าง
1: ผมรู้สึกว่าดีใจที่มีเพื่อน2คนนี้ผมมี2คนนี้เป็นกำลังใจผมไปไหนมีแต่2คนนี้2คนนี้เป็นเพื่อนที่ดีมีคุณธรรม
0: ความรู้นี่มีความสำคัญมากอย่างเด็กข้างบนเนี่ยถ้าสมมติเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขาจะลำบากตรงที่ว่าถ้าเขาโตขึ้นเขาทำงานเกี่ยวกับโครงการหลวงเนี่ยนะคะถ้าเขาไม่รู้หนังสือเลยเนี่ยคืออย่างขายของไงค่ะทอนหนังสือทอนเงินไม่เป็นอย่างเงี้ยทอนจะลำบากเขาเนี่ยค่ะถ้าอ่านหนังสือไม่ได้เลยนี่นะ
2: อ้าวคนต่อไปอันนี้เด็กหญิงวีระยาอ่านเสียงดัง
3: ๆเพื่อนสนิทของฉันคือฮงคำยุงเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เล็กและเรารักกันมากเราเกิดพ.ศ.2544ค่ะและรักเพื่อนเท่าชีวิตเหมือนเป็นเพื่อนที่ปลอบใจเวลาเราเสียใจคงก็ปลอบใจเราค
2: ่
3: ะ
2: อ่ะจบแล้วเพื่อนปรบมือให้หน่อยค่ะเก่งมากนะคะ
4: การเรียนรู้หนังสือการศึกษาเนี่ยทำให้เขาเห็นความสำคัญว่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตอย่างคนเฒ่าคนแก่ซึ่งไม่มีความรู้เนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยก็ลำบากแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถที่จะอ่านป้ายจราจรเขาสามารถที่จะอ่านป้ายร้านเขาสามารถที่จะคิดเลขคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยได้ทันต่อเหตุการณ์อ่านหนังสือได้เป็นความสำคัญสำหรับเขา
2: เขาให้เธอเติมอยู่3ช่องแล้วก็ต่อด้วย41 42แล้วก็43อ่ะลองช่วยกันสิอันนี้ต้องเติมอะไร
5: 38
2: ช่องที่2
5: 39
2: ช่องสุดท้าย
5: 40
6: ในเรื่องของการสอนเด็กดอยเนี่ยเขาจะใช้ภาษาท้องถิ่นนะครับของเขาเราจะต้องมาปรับนะครับมาปรับความเข้าใจกับเด็กนะครับในเรื่องของภาษาด้วยนะครับการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยครับจะ อยู่ในรูปแบบของการสอนที่ต้องปรับอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเด็กจะเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้นี่ยากพอสมควรนะครับเราจะต้องใช้วิธีการสอนที่มันง่ายขึ้นสำหรับเด็กๆอะครับนักเรียนดูลูกแก้วนะครับลูกแก้วมีทั้งหมดกี่ลูกครับแบ่งเป็นกลองแบ่งเป็นกลองมีทั้งหมดกี่กลองครับ
5: 3
6: กลองลูกแก้ว5ลูกนะครับแบ่งเป็น3กลองเพราะฉะนั้นจะต้องเอา5ไปบวกกันกี่ครั้ง
5: 3
6: ครั้งเพราะฉะนั้นได้3คูณกับอะไร3คูณกับ5
4: เด็กเรียนจากโรงเรียนไปแล้วมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในวิชาสังคมเนี่ยเด็กก็สามารถไปทำบัญชีครัวเรือนที่บ้านได้เขาก็สามารถไปบอกพ่อแม่เขาได้เลยว่าเวลาพ่อแม่เขาทำอะไรไม่ถูกอย่างเช่นขายเผือกขายมันขายอะไรของเขาเนี่ยลูกเขาเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยพ่อแม่เขาเวลาช่างผักบางครั้งเนี่ยเขาก็จะถูกโกงโดยที่เขาไม่รู้ใช่ไหมคะลูกเขาเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยพ่อแม่เขา
7: พระเจ้าโฮลีเดียพระเจ้า
8: พระเจ้า
7: จะหูกึ
8: ่งหัวนี่ก็ต้อง
4: เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ในการค้าการขายหรือไปช่วยพ่อแม่เขาในการดำเนินชีวิตเนี่ยได้การทำอาชีพครัวเรือนนี่เป็นประโยชน์สำหรับเขามากเลยปัจจุบันนี้เด็กก็ยังสืบทอดสิ่งเหล่านี้อยู่ในบ้านของเขาอยู่เขายังทำอยู่สืบเนื่องอยู่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้านสาธารณสุขในหมู่บ้านการมีหมูของเขาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ขังหมูเขาจะปล่อยหมูไปเนี่ยหมูก็จะไปกินอะไรแต่อะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายจระไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้สกปรกในพื้นที่แล้วก็ทำให้มีเชื้อโรคตรงที่เขาปล่อยหมูไปเนี่ยมันเป็นความเชื่อของเขาว่าการขังหมูไว้เนี่ยทำให้หมูเนี่ยไม่แพร่พันธุ์ครูก็มีโอกาสได้เข้าไปบอกว่าต้องทำลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะทอต่อมามีการทำคอกอะไรก็ดีขึ้นซึ่งก็พยายามไม่ให้ขัดกับความเชื่อของเขาเนี่ยค่ะ
9: เดี๋ยวนี้ทำอะไรบ้างนอกจากเลี้ยงหมูแล้วอะสตรอเบอรี่แล้วมาให้หมูตอนไหนให้ข้าวตอนไหนบ้าง
10: ตอนเย็นกับตอนเช้า
9: เนี่ยทำข้ออย่างเงี้ยดีนะสวยดีด้วยรักทุกวันนี้ขี้ไว้ที่ไหนเอาไหลลงมาเนี่ยแล้วเอาขี้ไปทำประโยชน์อะไรบ้าง
10: มาถูก
9: หรอเอาผสมกันกัน

ไหมกับปุ๋ยที่กรมการหลวงเอามาให้ใช่ไหมแล้วก็มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามูสดัมเนี่ยเขาเป็นชนเผ่าที่นับถือผีนะครับเป็นชนเผ่าที่นับถือผีเพราะฉะนั้นเขาจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อของเขามากการทำบางอย่างของเราจะไปผิดเขาเรียกว่าผิดผีถ้าไปผีของเขาแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเขาจะต้องทำพิธีในการทำพิธีของเขาเนี่ยก็จะมีปู่จองคนทำพิธีศาสนาคือจะหมอนะจะหมอทำพิธีก็จะมีการเต้นจะคึ

0: ในความเชื่อดั้งเดิมนะคะของชนชาวเขาเผ่ามูสดำเนี่ยที่เขามีอยู่นี่นะคะมันเป็นการสืบทอดจากบรรพบุรุษเป็นความเชื่อในความคิดของครูเองนะคะที่เริ่มมาเข้ามาทำเป็นครูสอนที่นี่เราก็ไม่ได้มีความที่คิดว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขานะคะไม่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เขามีอยู่หรือความเชื่อของเขาแต่เรามีความคิดว่าเราจะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาวัฒนธรรมที่ชนชาวเขาเผ่ามูสดำเนี่ยเขามีอยู่เราได้ทำโครงการหลักสูตรท้องถิ่นเราได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาจากตรงนี้ก็มีปู่จองเนี่ยจะหมอเนี่ยเป็นครูภูมิปัญญาให้กับเรา
1: ตอนนี้แต่งวันเนี้ย
2: ว่าคือกับว่าคือกับแต่งแต่วันนี
3: ้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันจึงทำให้ครูเข้าใจชาวบ้านและชาวบ้านก็เข้าใจครู
1: อ๋อวันนี้ตัวน้อย
0: จากตรงนี้ก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเขาได้กับความเชื่อของเขาแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่ห้องเรียน
4: หรือความอะไร
5: น้องนี่คือ
6: คำกริยาคือ
5: มี
6: มีกลิ่น
7: รางวัลชีวิตของครูดอยก็คือการที่เด็กนะครับการที่เด็กได้รับความรู้นะครับได้รับความรู้แล้วก็เด็กได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นครับ
4: คาดหวังว่าเขาจะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวัน
8: ให้เด็กเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็เด็กมีความสุขในการเรียนรู้กับเรานะครับ
9: คือถ้าเราได้ถ่ายทอดให้เขาแค่ได้อ่านเป็นอ่านออกเขียนได้แล้วก็สามารถนำความรู้ที่เราสอนเช่นคณิตอย่างเงี้ยเนาะไปขายของเนี่ยสามารถทอนเงินได้หรืออะไรได้พูดกับนักท่องเที่ยวได้เนี่ยก็ภูมิใจอ่านหนังสือได้เนี่ยค่ะ
10: คนมักจะพูดว่าครูดอยครูดอยหลายคนพูดปุ๊บไม่รู้นะครับความรู้สึกเขาอาจจะวัดครูดอยมันยังไงแต่ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาสอนอยู่ข้างบนหน่อย
0: การเป็นครูดอยครูเรียมนั่นคือการทำหน้าที่จากความรู้สึกของจิตใจเพราะว่าอยู่บนดอยสภาพพื้นที่บนดอยนั้นไม่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นคนเป็นครูดอยต้องพร้อมที่จะทำหน้าที่ตลอดเวลาเป็นครูเป็นหมอเป็นทุกอย่างที่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ได้เราอยากให้โอกาสของเด็กแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเด็กสามารถได้รับความรู้รับการศึกษาแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กบนดอยเขาก็สามารถมีความรู้มีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเท่าเทียมกันกับเด็กอื่นๆทุกที่ของประเทศไทย

ครูเป็นอาชีพที่เสียสละคนกลุ่มนี้คงเป็นตัวอย่างที่ใช้อธิบายได้เป็นอย่างดีสำหรับความหมายของคำว่าครู

คุณรู้ไหมครับก้าวแรกที่ผมเหยียบเข้ามาที่เนี่ยผมรู้สึกเหมือนผมอยู่คนละโลกกับพวกเขา

คุณลองคิดดูสิว่าตั้งแต่คุณเกิดมาคุณไม่เคยได้ยินเสียงพ่อแม่ของคุณคุณไม่เคยได้ยินเสียงครูที่สอนคุณคุณไม่เคยได้ยินเสียงเพื่อนของคุณไม่เคยได้ยินเสียงตะโกน

หลังจากที่ได้รู้จักกับพวกเขาผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองนะครับว่าจริงๆแล้วก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปนี่แหละจะต่างกันก็ตรงภาษาที่ใช้ใช่แล้วครับพวกเขามีภาษาเป็นของตัวเองนั่นก็คือ

อนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกทำไมโรงเรียนเงียบจังเลยอะไรเนี่ยเป็นโรงเรียนอะไรอะไรเงี้ยตอนแรกๆสอนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยคิดดูสิคะถ้าเกิดว่าคุณเดินเข้าไปในโรงเรียนหรือว่ามันเราไปต่างประเทศแต่ไม่ใช่ภาษาของเราอ่ะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแต่โชคดีตอนนั้นที่ยังมีครูพี่เลี้ยงคือครูคนที่ครูจะเข้ามาแทนเขากำลังจะเกษียณแต่เขาก็อีก2เดือนถึงจะเกษียณเราก็โชคดีก็มีครูพี่เลี้ยงเขาก็บอกว่าคุยไปเถอะถ้าเราไม่รู้คำภาษาเมืองอะไรให้เราเขียนในกระดาษแล้วก็ถามทีละคำพอเราเขียนภาษาไทยไปนักเรียนก็จะตอบเราเป็นภาษามือแต่ในขณะที่เราถามทีละคำอ่ะถามทีละคำมันไม่เป็นประโยคกลับบ้านแล้วไปนอนเครียดมากไม่รู้จะทำไงถามเด็กวันละได้วันละไม่เกิน20คำอ่ะแต่สิ่งที่

0: จะพูดกับเด็กมีตั้งเป็นร้อยเป็นพันไม่รู้จะทำยังไงก็ลองคิดดูว่าความอึดอัดมันมีมากแค่ไหน
1: รู้ภาษามือจากครูกับครูรุ่นพี่แล้วก็มีนักเรียนก็บอกว่าไม่เป็นปัญหามาสอนได้สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาน่ารักอย่างเงี้ยค่ะ
2: อย่างน้อยเราต้องมีภาษามือเนาะหรือภาษาท่าทางอะไรที่สื่อความหมายได้แล้วทำความเข้าใจสักพักนึงเดี๋ยวเราก็ปรับตัวได้เขาก็ปรับตัวได้เขาจะคุยกันรู้เรื่อง
1: ภาษามือถามไม่ยากไหมไม่ยากค่ะถ้าเราได้มาครุกคีอยู่กับเด็กไม่ยากเลยพื้นฐานของมันง่ายๆก่อนจะมีทิศทางมีการเคลื่อนไหวอย่างตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคำว่าเกลือกับคำว่านั่งเนี่ยสมมติว่าเราทำท่ามือนั่งอันนี้คือนั่ง
3: ครับ
1: ถ้าเขย่านิดนึงคือเกลือใช่ไหมคะ
3: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่ไหมความหมายเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนอันนี้คือท่ามือถ้าผิดไปก็ความหมายเปลี่ยน
0: อ่านหนังสือภาษามือหนังสือมันเป็นภาพ2มิติอ่ะแต่ภาษามือมันคือ3มิติ4มิติที่จะต้องมันจะต้องเคลื่อนไหวมีท่าทางเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราอ่านหนังสือปุ๊บเรามาทํามันทําไม่ได้อ่ะพอทําไม่ได้แล้วทําผิดอ่ะเด็กก็เลยหัวเราะแต่ว่าเด็กพอเค้าหัวเราะแล้วเค้าก็ครูทําทางคําที่ถูกทําอย่างนี้นะเค้าก็ทําให้ดูอะไรอย่างเงี้ยทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็เธอเวลาครูทำอะไรไม่ถูกก็บอกครูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอย่าหัวร้อนนะครูอายอะไรประมาณนี้แรกๆ
4: แต่ถ้าเราท่าทางผิดเมื่อไหร่นะมันก็ผิดไปหมดนะ
3: ครับ
4: ก็ทำตามผิดไปหมด
3: อ๋อเหรอมันเคยมีใช่ไหม
4: เคยมี
5: ภาษามือให้เข้าใจว่าภาษามือไทยกับภาษาพูดไวยากรณ์ไทยเนี่ยมันจะต่างกันเพราะฉะนั้น conversation หรือการสนทนาของภาษามือเนี่ยมันจะเป็นคำโดดๆเยอะมันจะไม่เขียนตาม word by word เหมือนไวยากรณ์ไทยนะคะ
6: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0: เขามีปัญหาแล้วก็มาปรึกษาเราเราสามารถแก้ปัญหาเขาได้หรือว่าสามารถชี้แนะแนวทางหรือว่าแนะนำอะไรเขาได้เขายิ่งเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจแล้วก็จะรักครูคนที่ทำภาษามือเก่งแล้วก็คุยกับเขาได้เขาจะไว้วางใจเลย
1: ครูเพชรบอกว่าจะสอนแผนจะสอนอะไรเรื่องอะไรบอกเธอไปคิดเองว่าจะเรียนต่อยังไงใช่ป่ะเขาจะเก่งมากแล้วเขาก็จะแสดงนำทีมแสดงแล้วก็พูดนะ
2: เด็กนี่อะไร
1: ค่ะ
2: อ๋อครับผมครับ
1: ถ้าผู้ชายคลาสอยู่ข้างบน

0: ครูดาสอนที่นี่มากี่ปีแล้วครับ
1: ประมาณ10กว่าปีค่ะตอนแรกเนี่ยมาทำงานด้านธุรการลาออกไปแล้วไปเรียนต่อพอจบออกมาปุ๊บเนี่ยทางนี้ติดต่อมาว่าสนใจไหมครูที่นี่ขาด
2: จบปุ๊บนี่ไปบรรจุที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากค่ะก็เป็นเด็กพิการทางการได้ยิน
3: พอโทรไปบอกแม่ว่าตอนนี้จะเป็นครูแล้วนะได้รับการบรรจุแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกไปทั่วหมู่บ้านเลยว่าลูกฉันจะเป็นครูแล้วแม่ดีใจมากถึงแม้จะเงินเดือนจะน้อยแต่ความภาคภูมิใจตรงนั้นเราก็รู้สึกดีใจที่ทำให้แม่ภาคภูมิใจ
2: ตอนแรกนี่ก็เป็นเด็กปกติพอเข้าไปถึงโรงเรียนเอาปรากฏว่าเป็นเด็กพิการก็ตอนแรกก็คิดหนักเหมือนกันนะกลัวว่าจะสอนไม่ได
3: ้ตอนแรกที่มาใหม่ๆนะคะที่มารายงานตัวใหม่ๆพอดูแล้วเอ๊ะทำไมโรงเรียนเงียบจังเลยอะไรเนี่ยเป็นโรงเรียนอะไรอะไรเงี้ยก็เลยถามดูเมื่อก่อนหน้าโรงเรียนจะมีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งที่ผู้ปกครองมานั่งรอลูกทุกวันแล้วก็เสร็จแล้วเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกเราก็จะได้งานตัวดีไหมเนี่ย
0: ตอนแรกอาจารย์ตั้งใจจะมาสอนโรงเรียนโสตป่ะ
4: ตอนแรกนะคะ
0: ที่จบเลย
4: ที่จบเพราะว่าที่จบไม่ได้ตั้งใจพูดความเป็นจริง
3: วันเดียวนั้นอยากจะลาออกวันละหลายรอบเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทำมันมากกว่าสิ่งที่เราได้ทำไงเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราทำไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ย

คือ3เดือนแรกมาที่เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่อึดอัดมันคือความกดดันนั่นแหละแล้วว่าเราจะทำได้ไหมพอผ่านจากช่วง3เดือนนั้นมาแล้วกับจากการอยู่กินกับเด็ก24ชั่วโมงเนี่ยทำให้เรารู้ภาษามือของเขา

จบการศึกษาพิเศษนะคะสาขาบกพร่องทางการได้ยินเราตั้งใจที่จะเรียนทางด้านนี้เลยนะคะมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนทางด้านการศึกษาพิเศษทางด้านหูหนวกเนี่ยเพราะว่าชอบมีความสนุกกับการสอนเพราะว่าจะได้สอนภาษามือและเด็กก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีเหมือนเด็กปกติเลยค่ะ

0: 27ก็ประมาณ
1: ตั้งแต่27
0: ตอนนี้ประมาณ
1: 247
0: 24
1: ปี24ปี
0: ทำไมทุกคนมุ่งไปเด็กปกติไอ้สอนคนปกติได้กูขอสอนเด็กไม่ปกติ
2: คือถ้าพูดของถ้าในของผมนะ
1: ครับ
2: ผมไม่รู้เลยว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนพิการ
1: ตอนแรก
2: ผมจุมาเนี่ยผมไม่รู้
1: คร
2: ับไม่รู้แล้วทดลองงานแล้วก็จะกลับไปที่อื่นดีกว่า
1: ครับ
2: แต่อยู่ไปเราศึกษาอยู่กับเด็กไปมันเหมือนเราอยู่อีกโลกนึงไง
3: พออยู่ไปได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกเด็กๆน่ารักอ่ะเด็กๆน่ารักแล้วก็เขาไม่ดื้อเขาไม่ได้ซนเหมือนกับเด็กปกติมากมาย
1: ครับ
3: ค่ะจะดีมากๆก็เลยเกิดความรักความผูกพัน
4: สื่อสารกันลำบากกว่าเราก็ต้องพยายามสื่อสารตัวเขาแล้วก็ต้องมีภาษามือท่าทางอะไรอย่างเงี้ย
5: ความคิดเขาบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรเขาจะบอกเราหมด
1: อาจารย์สอนมานานเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: ผมนี่20ปีแล้ว
1: โอ้โห
2: 20
1: จากตอนแรกที่คิดว่าเดี๋ยว3เดือนกูไปดีกว่า
2: ไปดีกว่า
1: แล้วมาที่นี่เลยที่แรกเลยป่ะ
0: มาที่นี่ที่แรกเลยแล้วไม่ได้ไปที่ไหน
1: แล้วก็อยู่จนวันนี้เลยเหรออ
0: ยู่จนวันนี้เลย
1: โอ้โห
6: วันนี้วันอะไรวันพฤหัสวันที่เท่าไหร่23ใครเป็นหัวหน้า
7: เป่ายิงชุบเป่ายิงชุบ

คุณลองนึกดูสิครับต่างคนก็ต่างร้องพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างแต่คุณเคยเห็นฉบับภาษามือหรือเปล่ามันเป็นความน่ารักยังบอกไม่ถูกจริงๆ

0: การเรียนการสอนนี่เราสอนวิชาเรียนเราเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปไหม
1: เหมือนปกติค่ะ
0: ก็คือมีเลข
1: ใช้หลักสูตรปกติ8กลุ่มสาระค่ะ
0: ครับโทษนะครับอันนี้อยู่มีถึงชั้นอะไรบ้าง
1: มีถึงตั้งแต่อนุบาลถึงม .6
0: อนุบาลถึงม .6 เลยอย่างนี้ก็ต้องมีชีวะอะไรมีไหมครับ
1: ก็จะมีวิทยาศาสตร์ทั่วไป
0: ก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1: ก็จะเรียนโดยรวมเลย
0: เขาไม่ได้แยกเป็นฟิสิกส
1: ์ไม่แยก
0: กัน
1: ค่ะเพราะว่าเด็กเราจะเรียนลึกลงไปอย่างนั้นไม่ได้เราก็ต้องเอาหลักสูตรกลางๆมาย่อยเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กหูหนวกแต่เรายึดหลักของที่เราทำมาโดยรวมว่าตัวชี้วัดเหมือนกันนะตัวตัวชี้วัดแล้วก็สาระการเรียนรู้อะไรเหมือนกันนะถ้าเป็นวิชาที่เป็นแบบนำมาทำเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์เขาก็จะได้เรียนเฉพาะวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันคณิตศาสตร์ก็เรียนบวกลบคูณหารที่เขาสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้าถามว่าฟิสิกส์เขาไม่ได้เรียนเคมีก็ไม่ได้เรียนชีวะก็ไม่ได้เรียนแต่เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2: ถูกเปล่า6คูณ2คูณ6เท่าไหร่เท่าไหร่12 4คูณ2เท่าไหร่8 3คูณเท่าไหร่ถูกเปล่า
3: เขาจะดูริมฝีปากว่าเราพูดอะไรถ้าเขาเข้าใจก็โอเคถ้าไม่เข้าใจก็ภาษามือภาษาท่าทางแล้วก็สาธิตถ้าไม่เข้าใจก็ให้เขาถามว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สอนถ้ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆหรือว่าเทคนิคที่เขาไม่เข้าใจว่าตรงนี้นะต้องแก้ไขต้องใช้เทคนิคอะไรเราก็สอนทีละคนไปเลยก็ได้ตัวต่อตัวค่ะ
4: เราต้องสาธิตให้เขาดูมาสอนดอกบอลก็ดอกให้เขาดูสอนวิ่งก็สอนวิธีการวิ่งอะไรให้เขาดู
0: ครับ
4: จะเล่นตะกร้อก็เตะให้เขาดูเล่นกับเขาวอลเลย์บอลก็เตะก็เล่นกับเขา
5: ถ้าตามหลักเนี่ยเขาจะให้เด็กค่าถึง8คนถึงจับพอดีต่อ1ห้อง
6: เพราะอะไรถึงต้องค่าถึง8
5: ถ้าสมมุติว่าสอนเยอะเกินไปการสอนจะไม่ได้ผลเพราะถ้าว่าเป็นเด็กปกติเนาะครูหันหลังเขียนกระดานไปอธิบายไปเนี่ยเด็กก็ยังฟังแต่ของเราเนี่ยเราต้องหันหน้ามาพอเราอธิบายปุ๊บถ้าเกิดเขาไม่ดูมือนะคะสมมุติมี15คนดูเราซะ5คนหรือว่า10คน5คนหมดแต่คุยกันเราก็ต้องเริ่มใหม่คือถ้าดูไม่ครบก็จับจุดไม่ได้นะคะว่าเราสอนเรื่องอะไรอ่ะ
7: อยาก
8: อะไรพี่เฮ้นมนมเป็นอาหารถูกไหมถูกป่ะ
1: ถ้าพูดถึงลักษณะการเรียนการสอนในเด็กหูหนวกเนี่ยจะเรียนมากกว่าเด็กปกตินะคะเด็กหูหนวกเริ่มเรียนรู้ตอนที่เข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนนะคะแต่เด็กปกติเนี่ยเขาได้รับการเรียนรู้ตั้งแต่เขาเกิดเลยนะคะเขาเกิดออกมาปุ๊บเขาได้ยินคือการเรียนรู้แล้วพ่อแม่พูดวิทยุฟังจากวิทยุดูทีวีเขาก็ได้เรียนรู้แล้วแต่เด็กหูหนวกเนี่ยเขาได้เรียนรู้จริงๆคือตอนที่เขาเข้าเรียนอนุบาลเขาจะต้องเรียนภาษาไทยกอไก่ถึงฮอนกู้คือเขาต้องเขียนให้ได้นะคะภาษามือไทยกอไก่ถึงฮอนกู้เขาก็ต้องทำภาษามือไทยกอไก่ถึงฮอนกู้ให้ได้เพราะฉะนั้นเขาเรียน2อย่างแล้วนะคะแล้วพอเริ่มหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกคือภาษาอังกฤษ A ถึง Z ตัว A ถึง Z นะคะคือเขียนให้ได้แล้วก็ภาษามือ A ถึง Z

นะคะแล้วภาษามือไม่ได้มีแค่นั้นมีพยัญชนะมีสระมีวรรณยุกต์มีตัวเลขเหมือนกันเอาพื้นฐานก่อนจบป .6 ก่อนถามว่าความรู้เท่ากับเด็กปกติไหมไม่เท่าเพราะว่าเขาต้องเรียนมากกว่า2เท่าถึง3เท่านะคะในขณะที่จบป .6 จบม .3 หรือจบม .6 ความรู้ไม่เท่ากัน

0: สิชูรักแม่เออ
1: วันที่ผมไปถ่ายทำเรื่องครูโลกเงียบเนี่ยบังเอิญวันนั้นตรงกับวันแม่พอดีผมเจอน้องคนหนึ่งกำลังพูดถึงแม่ของเขาอยู่คุณรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าเราดูไปยิ้มไป
2: เราวางของไว้นะคะเด็กมาหยิบเด็กมาหยิบไปเนี่ยเหมือนเป็นขโมยทำไมเธอหยิบของฉันน่ะปากกาบนโต๊ะฉันเธอหยิบได้เหรอยางลบอะไรอย่างไม้บรรทัดบนโต๊ะฉันเธอหยิบได้เหรอตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่รู้แต่พอดูลึกๆลงไปเออก็เราไม่ได้ยังไม่ได้สอนนะใช่ไหมคะเรายังไม่ได้สอนนะเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาขโมยคำว่าขโมยเขายังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าขโมยคืออะไรต้องดูว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้านนะคะของพ่อของแม่เขาสามารถหยิบได้โดยที่พ่อแม่ไม่ว่าเธอขโมยเขาก็คิดว่ามาโรงเรียนแล้วของครูเขาอยากได้เขาก็หยิบได้แต่ถ้าเด็กปกติเขารู้พ่อแม่ไม่สอนเขาได้ยินจากทีวีเขาก็ได้ยินจากคนโน้นพูดคนนี้พูดว่าการที่หยิบของคนอื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตคือการเป็นขโมยแต่เด็กหูหนวกเขาไม่ได้ยินน่ะเราก็ต้องเขียนคำว่าขโมยความหมายคืออะไรเราก็ต้องอธิบายให้เข้าใจให้ได้ว่าความหมายของขโมยคืออะไรการขโมยของคนอื่นเป็นสิ่งไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเข้าใจการสอนเด็กหูหนวกเนี่ยจะสอนยากโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นนามธรรมบางครั้งเขาไม่รู้ว่าเขาผิดตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าครูทำงานหนักยังไงแต่พอมาเป็นครูจริงๆถึงรู้ว่าต้องทำงานหนักจริงๆเราจะต้องเป็นครูให้ได้ตลอด24ชั่วโมง
3: มันมีอยู่ครั้งหนึ่งกีฬาประชาชนเด็กได้รับโล่ของของคนนายกรัฐมนตรีของเงินเปรมทินสุรนนท์
4: ครับ
3: ผมฝึกมาด้วยมือเองกับมือเอง
4: ฟิตมาแล้ว
3: เต็มที
4: ่
3: เสียงปืนไม่ต้องฟังเสียงให้ดูคนที่2คนที่3คนที่4ถ้ามันขยับปั้งเราก็ออก
4: โหอย่างนี้มันจะเสียเปรียบนิดๆไหม
3: เสียเปรียบอยู่นิดนึง
4: แต่พออย่างน้อยอ่ะครึ่งวิเอ้า
3: ครึ่งวิใช่โรงเรียนนำมาแล้วเนาะออกตัวมาแล้วนำแล้วเนาะโรงเรียนอะไรไม่ยังไม่รู้เลยโรงเรียนอะไรเสียสีมันเย็นคือเขาไม่รู้ว่าเป็นเด็กหูหนวกแต่ปรากฏว่าเด็กหูหนวกเนี่ยวิ่ง200นำมาเข้าที่1
5: เด็กถึงแม้จะเป็นเด็กพิการก็มีสิทธิเท่าเทียมกับเด็กปกติความสามารถเท่าเทียมกัน
6: เผลอๆมากกว่าอีก
5: เผลอๆมากกว่าอีก
7: เขาไม่รักมันคือเขาน่ารักเขาจะดื้อเขาก็เดินนิดหนึ่งคือก็ไม่เป็นอันธพาลไม่เกเรถึงณวันนี้เนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมสังคมอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้คนนะไม่ว่าจะเป็นหูหนวกหูดีก็คงจะไม่ต่างกันก็อาจจะเฉยๆไปบ้างแต่ความแรงก็ยังไม่หนัก
8: เด็กๆน่ารักอ่ะ
6: คร
8: ับ เด็กๆน่ารักแล้วก็เขาไม่ดื้อเขาไม่ได้ซนเหมือนกับเด็กปกติมากมาย
2: เวลาที่เราไปวัดเนี่ยเวลาที่เราถวายของถวายสังฆทานถวายเทียนพรรษาอะไรเงี้ยพระก็จะให้พรมีอยู่ครั้งนึงกำลังเป็นล่ามภาษามืออยู่มีเด็กคนนึงอยู่เรียนมัธยมเขาบอกว่าหนูอยากได้ยินเสียงพระเสียงที่พระพูดว่าพระพูดว่าอะไรได้ยินแล้วเราสะอึกอะเรารู้สึกอะเรากำลังเป็นล่ามอยู่พี่รู้สึกว่าเหมือนกับ น้ำตาคลอน้ำตาจะไหลรู้สึกสงสารเขาบอกบอกไม่เป็นไรหรอกหนูไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้หนูนั่งฟังนั่งพนมมือแล้วก็เวลาพลักพูดออกมาครูจะเป็นหูให้แล้วหนูใช้ใจฟังคือทุกปีโรงเรียนเราจะมีจัดค่ายคุณธรรมพอพระให้พรจบพี่ก็บอกว่า1 2 3สาธุนะออก1 2 3ครบสาธุพร้อมกันพระอาจารย์เขาก็มองหน้าเพราะว่าวัดนี้เราเคยไป2ครั้งแล้วปีที่แล้ว1ครั้งปีนี้1ครั้งแต่ปีที่แล้วเขาไม่ได้ยินเสียงเด็กแต่ปีนี้เขาได้ยินเสียงพอพระให้พรเสร็จพระเข้ามาโอ้โหอาจารย์ทำยังไงเนี่ยพระอาจารย์ขนลุกหมดเลยได้ยินคำว่าสาธุพร้อมกันแล้วเด็ก100กว่าคนเด็ก150กว่าคนตอนนี้เวลาไปวัดหรือว่าทำอะไรเขาก็ยังพูดคำว่าสาธุอยู่แต่ก็ต้องบอกเขาก่อนว่าจะพูดตอนไหน
1: หลังจากที่ผมทำสารคดีเรื่องนี้เสร็จผมขอบคุณคุณครูทุกคนจริงๆเลยครับที่ทำให้ผมได้รู้จักกับโลกอีกใบหนึ่งผมถามพวกเขาว่าจะอยู่ในโลกใบนี้อีกนานไหม
7: ก็ยังก็คือไม่คิดย้ายนะก็อยู่ไปจนกว่าเกษียณ
8: บอกไม่ขอย้ายได้ไหมขออยู่ที่เนี่ยคงไม่ไปละค่ะเพราะว่าเรามันมีความรักผูกพันกับเด็กพวกนี้เนาะ
5: ยังไงเด็กหูหนวกก็เป็นเด็กลูกศิษย์เราถ้าจะเกษียณขอจะให้เกษียณที่นี
1: ่
5: ทำที่นี่ให้ดีที่สุด
2: ขอสอนเด็กเล็กๆพวกนี้เพื่อที่จะให้เขาพัฒนาได้มากที่สุดตั้งใจไว้เลยตอนนี้นะคะว่าจะอยู่ที่นี่จะเกษียณที่นี่ด้วยนะคะคงจะไม่ย้ายไปไหนตามพจนานุกรมนะคะคำว่าครูมาจากคำว่าคารุแปลว่าหนักทำงานหนักและทำได้ทุกอย่างแต่ต้องทำด้วยใจนะคะจะทำให้เราทำงานอย่างมีความสุข

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำงาน
0: น
1: ี่
0: มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลข

นัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์อานภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos theta
ค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Teacher Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับทุกครั้งที่เราเจอกันเช่นเคยนะครับเราจะรวบรวมเรื่องราวในแวดวงการศึกษามาฝากคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ติดตามรายการตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราคุยกันเรื่องของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อยอดไปถึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2นะครับชัดเจนไปในของระดับชั้นประถมศึกษาไปแล้วในสัปดาห์นี้เราจะมาดูระดับมัธยมศึกษาครับเพราะว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญเลยนะครับนักเรียนช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ระดับชั้นมหาวิทยาลัยนั่นเองครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับดร.ปัญญาแก้วกียูนนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณมาสิทธิ์ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับ
0: และท่านที่2นะครับอาจารย์ประกาศิษย์ยังคงครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับสวัสดีครับผอ.ประกาศิษย์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านที่3นะครับอาจารย์รัตนาวิบูลยเสกครับโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: อย่างที่บอกครับวันนี้เราจะมาเน้นย้ำกันที่ระดับมัธยมศึกษานะครับเรียนถามทางดร.ปัญญาก่อนเลยสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วประถมจุดเน้นของระดับมัธยมศึกษาเนี่ยวางนโยบายไว้ยังไงบ้างครับ
1: ครับขอบคุณครับจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนจะเป็นจุดเปลี่ยนของการปฏิรูปการศึกษาไทย
0: ครับ
1: สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ระดับประถมศึกษาซึ่งจะเน้นเนี่ยเรามองว่าเด็กป.1ถึงป.3นะอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น
0: ใช่ครับ
1: พอมาถึงป.4ป.5 ป.6อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องแล้วมีทักษะการคิดพื้นฐานสามารถสื่อสารได้เหมาะสมตามวัยนี่พอถึงถ้าเกิดจบตรงนั้นแล้วอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องแล้วพอถึงมัธยมตรงนี้สำคัญเพราะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต
0: ครับ
1: กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เพราะนั้นหลังจากที่มีความสามารถในการสื่อสารอย่างนั้นเนี่ยจุดเน้นในชั้นระดับมัธยมศึกษาเนี่ยเราจะเน้นไปเรื่องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเราจะเน้นไปเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เราจะเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีทักษะชีวิตรวมถึงเรื่องของทักษะในการสื่อสารช่วยสร้างสรรค์ได้สามารถสร้างสรรค์ตามช่วงวัยได้ในระดับชั้นม.ปลายก็เช่นเดียวกันใช้คำว่าม.ปลายกับม.ต้นจะสะดวกว่าม.ปลายเนี่ยจะต้องแสวงหาการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาต่างๆได
0: ้ครับ
1: ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงวัยรุ่นละเด็กต้องเข้าใจในการที่จะเจอแล้วก็เผชิญปัญหามากมายก็ต้องให้แก้ปัญหาได้ประเด็นที่2ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เป็น
0: ต้องใช้คอมพิวเตอร์
1: แล้วที่สำคัญนะครับ
0: ครับ
1: ต้องใช้ภาษาต่างประเทศได
0: ้
1: อย่างน้อยภาษาอังกฤษดีใจครับวันนี้มีครูภาษาอังกฤษมาด้วยก็ภาคภูมิใจ
0: ครับ
1: แล้วที่สำคัญมากก็คือคนที่จะเข้าไปประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมในอนาคตจะต้องมีทักษะการคิดขั้นสูงมีทักษะชีวิตที่สำคัญก็คือสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยผมว่าตรงนี้เป็นจุดเน้นสำคัญทำไมต้องมีจุดเน้นตรงนี้ครับเด็กมัธยมวันนี้ใครๆก็บอกว่าต้องเรียนต้องรู้มากมายเหลือเกินแล้วถามว่าจริงๆต้องเรียนรู้อะไร
0: ครับ
1: เพราะนั้นความสามารถในการเรียนรู้คือหาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมก็คือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรู้เพื่อจะแก้ปัญหาได้นี่แหละครับเป็นจุดเด
0: ่
1: นแล้วทำไมต้องมาบอกจุดเด่นตรงนี้เพราะว่าหลักสูตรการศึกษาจะเห็นเยอะมากเลยแล้ววันนี้เนี่ยผู้ปกครองก็จะกังวลมากพอหลังจากตรงนี้แล้วก็จะต้องเข้าไปเรียนต่อมหาในมหาวิทยาลัยจะต้องไปประกอบอาชีพนะครับก็อยากจะถือว่าความสามารถและทักษะในการที่จะทำให้นักเรียนนะครับมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้และอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขนั้นต้องมีจุดเน้นอย่างที่ผมนำเรียนซึ่งไม่ใช่เป็นจุดเน้นของผมแต่เป็นจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศไปเมื่อวันที่22ตุลาคม2553ว่าใช้ละ10ปีนี้เราจะใช้ยังไง
0: นี่คือจุดเน้นของคุณภาพของผู้เรียนทีนี้คุณลักษณะของผู้เรียนจะต้องเป็นยังไงดร.ครับ
1: ครับนอกจากจะพูดถึงความสามารถและทักษะเราต้องพูดถึงคุณลักษณะ
0: ครับ
1: วันนี้เราบอกว่า4เรื่องถ้าเป็นประถมบอกว่าเป็นคนใฝ่ดีนะใฝ่เรียนรู้พอมาถึงมัธยมบอกก็ต้องอยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงานได้อันนี้จะไปสอดคล้องกับหลักสูต
0: ร
1: การศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2511ที่จะบอกว่าจะต้องไปพัฒนาคนไทยให้เป็นคนมีจิตสาธารณะนะรักความเป็นไทยนะมุ่งมั่นในการทำงานนะอยู่อย่างพอเพียงใฝ่เรียนรู้มีวินัยซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงเครื่องสัมพันธ์เป็นพลเมืองดีรักชาติศาสตร์กษัตริย
0: ์อันนี้คือคุณลักษณะ
1: ใช่
0: แต่ว่าโอ้โหช่วงของมัธยมปลาย ัวเลี้ยวหัวต่อมากเลยที่จะต่อไปที่มหาวิทยาลัยหรือว่าจะจบอยู่แค่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันวางนโยบายในแนวยาวๆมีเป็นโรดแมปลักษณะเหมือนกับทางประถมศึกษาไว้ไหมครับ
1: ครับเป็นลักษณะเดียวกันที่วิธีการปฏิบัติวันนี้มันก็อาจจะต่างกันไปเพราะว่าระดับช่วงวัยของเด็กไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้าก็ดูว่าปีนี้เราประกาศไปแล้วจัดวางระบบเรียบร้อยแล้วก็เสนอไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
0: ครับ
1: ว่านี่นะเรามีจุดเน้นของการพัฒนาผู้เรียนอย่างนี้โรงเรียนไปทำอะไรนะครับโรงเรียนมัธยมวันนี้เราก็ชื่นใจนะครับ 2,300 กว่าโรงเรียนนะครับทั้งประเทศ
0: ที่รับนโยบายไปปฏิบัติใช่ไหมครับ
1: ไปรับนโยบายไปปฏิบัติคือโดยปกติก็เป็นภารกิจเป็นหน้าที่ที่ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าโรงเรียนจะต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดมีคุณภาพ
0: มีรถแมพที่ชัดเจนเช่นกันนะครับฟังอย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับท่านผอ.ประกาศสิทธิ์ครับในฐานะที่เหมือนเป็นผู้บริหารด้วยแล้วก็ต้องดูเรื่องของการเรียนการสอนด้วยจุดเน้นตรงนี้เนี่ยนำไปใช้ได้จริงในพื้นที่มากน้อยขนาดไหน
2: กับเรียนว่าปกติเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีนโยบายชัดเจนอยู่แล้ว
0: ครับ
2: คราวนี้ท่านก็เป็นห่วงว่าขณะที่เรากำลังจะแยกกรมแยกกองกันทำกันใหม่เนี่ยนะฮะท่านก็ทบทวนเป็นคำรบที่สองอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเราจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานที่เราทำเป็นปกติอย่างมีคุณภาพอยู่แล้วเนี่ยทำอย่างไรจึงจะมีคุณภาพสูงสุดกับคุณภาพของผู้เรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองของท่านเนี่ยที่มองดูนักเรียนมัธยมศึกษาทุกคนต้องมีวิธีการหาความรู้สรุปความรู้ด้วยตนเองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าของเรานี่มีปัญหาเรื่องมีคำถามอยู่ตลอดเวลาว่านักเรียนไทยเนี่ยคิดไม่เป็นนักเรียนไทยเรียนรู้ด้วยตนเองไม่เป็นนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยกราบเรียนว่าตั้งแต่ปฏิรูปการศึกษามาตั้งแต่ปี2552เนี่ยกระบวนการปฏิรูปของเราเนี่ยก็ปรับทุกอย่างนะฮะให้ก้าวหน้ามาโดยตลอดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยก็ยังมีการหลงลืมเท่านั้นเองที่เราจะปรับกระบวนการใหม่นะฮะอย่างเช่นวิธีคิดที่เป็นบทบาทของโรงเรียนนะฮะที่ท่านเน้นมาล่าสุดเนี่ยก็คือเน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0: ครับ
2: ทำไมถึงเน้นตรงนั้นน่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราไปหลงลืมตั้งแต่ท่านผู้ปกครองเนี่ยมักจะมองเห็นเฉพาะคะแนนของนักเรียนเป็นหลักถ้าคะแนนของท่านดีแล้วเรื่องอื่นเนี่ยไม่สำคัญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการที่จะทำให้นักเรียนจบหลักสูตรเนี่ยมันมีอยู่4ตัวใหญ
0: ่ครับ
2: ซึ่งชัดเจนมานานแล้วแต่เราไปมุ่งเน้นตรงคะแนนส่วนอื่นๆที่สำคัญก็คือการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะเรื่องที่สองก็คือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งขณะนี้จุดเน้นใหม่เนี่ยก็ง่ายนะฮะอย่างความพอเพียงในชั้นม.ต้นชั้นม.ปลายก็
1: ให้มุ่งมั่น
2: มุ่งมั่นมุ่งมั่นมุ่งมั่น
1: แล้วก็มีความรักในการทำงาน
2: ใช่ไหม
1: อยากให้เป็นคนที
0: ่มันเป็นความต่อเนื่องกัน
2: มันจะต่อเนื่อง
0: ต้นกับมัธยมปลาย
2: นิสัยเหล่านี้ก็จะติดไปถึงอุดมศึกษานะแล้วตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งพวกเรามักลืมแล้วก็บางโรงเรียนเนี่ยไม่เน้นย้ำกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมแนะแนวเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่หรือเรื่องชุมนุมเป็นเรื่องที่จะสร้างสรรค์ให้เด็กเนี่ยเลือกที่จะส่งเสริมตัวเองเลือกที่จะร่วมกิจกรรมเมื่อเลือกอย่างหลากหลายจัดอย่างมีคุณภาพนักเรียนก็จะค้นพบตัวเองนี่คือเรื่องใหญ่นะฮะเรามีหน้าที่จัดให้เขาค้นพบเมื่อค้นพบเสร็จคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองโรงเรียนต้องช่วยกันสนับสนุนในความชัดเจนตรงนั้นนะฮะซึ่งภาพเก่าเนี่ยเราก็จะไม่มองตรงนี้กันมากมายนะเป็นจุดเน้นของท่านที่สร้างขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าทําให้พวกเราได้มองเห็นชัดเจนมากขึ้น
0: ผมฟังพออย่างนี้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าจริงๆจุดเน้นที่ทางกระทรวงให้มาเนี่ยทําอยู่แล้วหรือเปล่าเราก็ทําดําเนินการอยู่แล้วทีนี้มันกําหนดให้ชัดเจนมากขึ้นมันจะทําให้มีผลดียังไงมากขึ้นหรือเปล่าเพราะในเมื่อทําอยู่แล้วนี
2: ่ผมว่าต้องแลกเปลี่ยนต้องแลกเปลี่ยนกันใครที่ทําแล้วได้ผลอย่างไรนะฮะทําอาจจะเป็น good practice ก่อนนะยังไม่ได้ทดลองแต่รู้สึกได้ผลกระบวนการดังกล่าวทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนทำให้รู้สึกว่าเขาคิดแบบมีเหตุมีผลกล้าพูดกล้าที่จะตอบโต้กันนี่คือเรื่องใหญ่ของเด็กไทย ซึ่งหลายโรงเรียนด้วยและขณะนี้ทั่วประเทศไทยดีขึ้น
0: เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทางโรงเรียนที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือคุณครูอาจจะนำไปใช้ได้นะครับขออนุญาตคุยกับอาจารย์รัตนะขออนุญาตเรียกคุณครูแอลลี่ใช่ไหมสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับฟังจุดเน้นตรงนี้แล้วคุณครูแอลลี่เอาไปใช้ได้ยังไงบ้างไหมหรือปกติก็ใช้อยู่แล้ว
3: ใช้อยู่แล้วค่ะใช้อยู่แล้วค่ะวิสัยทัศน์ของเรียนก็จะเป็นเน้นให้เด็กเนี่ยเป็นคนเก่งคนดีมีสุขนะคะแล้วก็เน้นอนุรักษ์ธรรมชาติเน้นความเป็นไทยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเราเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเพราะฉะนั้นต้องเน้นการสื่อสารแนวพระราชดำริของในหลวงเพื่อเอามาใช้อยู่แล้วล่ะค่ะ
0: ในระดับมัธยมเนี่ยหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเลยใช่ไหมครับอาจารย์คลุกคลีอยู่กับเด็กๆอยู่แล้วสอนอยู่แล้วพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมจากการเรียนการสอนในระดับมัธยม
3: ก็เขาแบบซุกซนเล่นชอบเล่นเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องหาเทคนิคอะไรมาที่มาดลใจไม่ให้เขาเบื่อการสอนของเราเช่นก็จะเอาเกมเอาเพลงเอาละครเอาบทบาทสมมติในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยไปนำเสนอเขาแล้วก็ดีไหมดีก็ช่วยครูคิดสิไม่ใช่ให้ครูคิดคนเดียวนักเรียนต้องช่วยครูคิดไม่ใช่ให้ครูมาคิดเธอต้องช่วยครู
0: คุณครูมีส่วนสำคัญผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็หลายคนนักเรียนหลายคนก็บอกว่าคุณครูแอลลี่เนี่ยเป็นขวัญใจของนักเรียนใช่ไหมทีนี้มีวิธีการดึงดูดยังไงครับคุณครูครับที่ทำให้นักเรียนสนใจคุณครู
3: ก็เป็นสไตล์การสอนของครูเนี่ยค่ะสไตล์การสอนของครูเนี่ยครูก็เข้าไปพูดเล่นพูดคุยกับเขาเนี่ยจะไม่เน้นย้ำเนื้อหามากอ่ะถามว่าวันนี้ลูกอยากจะเรียนเรื่องอะไรลูกไปสืบค้นมาหรือยังนี่ค่ะแล้วเขาก็บอกเอออยากจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ adjective แล้วลูกไปสืบค้นมาหรือยัง adjective มันเป็นยังไงล่ะลูกเขาอธิบายให้ฟังแล้วเราก็มาจอยกันนะคะ
0: คร
3: แล้วก็อาจจะเอาเกมที่เกี่ยวกับ adjective เข้าไปใส่หรืออาจจะหาเพลงภาษาอังกฤษที่มีการสอน adjective ในเพลงนั้นเข้าไปใส
0: ่
3: เงี้ยค่ะ
0: ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมันไม่น่าเบื่อ
3: สนุกมากอยากให้คุณพาสิทธิ์ไปดู อย่างหูยเสียงดังสงสารห้องข้างๆเขามากเลยอ๋อ
0: คือไม่ใช่ในทำนองว่าคุณครูมายืนสอนอย่างเดียวแต่มีกิจกรรมร่วมกับเด็กๆด้วยตรงนี้ก็ตรงกับทางจุดเน้นพอสมควรใช่ไหมครับแล้วหลังจากนี้ไปคุณครูมองว่าเราจะนำจุดเน้นเนี่ยเข้าไปเสริมกับการเรียนการสอนได้อย่างไร
3: ก็เอาเข้าไปสอนก็ลักษณะนี้นะคะคือเอาทุกอย่างของท่านเนี่ยเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด
0: ทางดร.ฟังทางคุณครูแอลลี่แล้วเป็นยังไงบ้างผมว่าคุณครูเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าพูดกันตรงๆสอนแบบน่าเบื่อใช่ไหมเด็กๆเวลามานั่งเรียนก็จะรู้สึกเบื่อตรงนี้เราจะพัฒนาตรงนี้กันยังไง

0: เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทางโรงเรียนที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือคุณครูอาจจะนำไปใช้ได้นะครับขออนุญาตคุยกับอาจารย์รัตนะขออนุญาตเรียกคุณครูแอลลี่ใช่ไหมสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับฟังจุดเน้นตรงนี้แล้วคุณครูแอลลี่เอาไปใช้ได้ยังไงบ้างไหมหรือปกติก็ใช้อยู่แล้ว
1: ใช้อยู่แล้วค่ะใช้อยู่แล้วค่ะวิสัยทัศน์ของเรียนก็จะเป็นเน้นให้เด็กเนี่ยเป็นคนเก่งคนดีมีสุขนะคะแล้วก็เน้นอนุรักษ์ธรรมชาติเน้นเป็นไทยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเราเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเพราะฉะนั้นต้องเน้นการสื่อสารแนวพระราชดำริของในหลวงเพื่อเอามาใช้อยู่แล้วล่ะค่ะ
0: ในระดับมัธยมเนี่ยหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเลยใช่ไหมครับอาจารย์คลุกคลีอยู่กับเด็กๆอยู่แล้วสอนอยู่แล้วพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมจากการ

0: เรียนการสอนในระดับมัธยม
1: ก็เขาแบบซุกซนเล่นชอบเล่นเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องหาเทคนิคอะไรมาที่มาดลใจไม่ให้เขาเบื่อการสอนของเราเช่นก็จะเอาเกมเอาเพลงเอาละครเอาบทบาทสมมติในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยไปนำเสนอเขาแล้วก็ดีไหมดีก็ช่วยครูคิดสิไม่ใช่ครูคิดคนเดียวนักเรียนต้องช่วยครูคิดไม่ใช่ให้ครูมาคิดเราต้องช่วยครู
0: คุณครูมีส่วนสำคัญผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็หลายคนนักเรียนหลายคนก็บอกว่าคุณครูแอลลี่เนี่ยเป็นขวัญใจของนักเรียนใช่ไหมทีนี้มีวิธีการดึงดูดยังไงครับคุณครูครับที่ทำให้นักเรียนสนใจคุณครู
1: ก็เป็นสไตล์การสอนของครูเนี่ยค่ะสไตล์การสอนของครูเนี่ยครูก็เข้าไปพูดเล่นพูดคุยกับเขานะจะไม่เน้นย้ำเนื้อหามากอะถามว่าวันนี้ลูกอยากจะเรียนเรื่องอะไรลูกไปสืบค้นมาหรือยังนี่ค่ะแล้วเขาก็บอกอยากจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ adjective แล้วลูกไปสืบค้นมาหรือยัง adjective มันเป็นยังไงล่ะลูกเขาก็อธิบายให้ฟังแล้วเราก็มาจอยกันนะคะ
0: แ
1: ล้วก็อาจจะเอาเกมที่เกี่ยวกับ adjective เข้าไปใส่หรืออาจจะหาเพลงภาษาอังกฤษที่มีการสอน adjective ในเพลงนั้นเข้าไปใส
0: ่
1: เง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมันไม่น่าเบื่อ
1: สนุกมากอยากให้คุณพาสิทธิ์ไปดู อย่างหูยเสียงดังสงสารห้องข้างๆเขามากเลย
0: อ๋อ คือไม่ใช่ในทำนองว่าคุณครูมายืนสอนอย่างเดียว แต่มีกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ด้วยตรงนี้ก็ตรงกับทางจุดเน้นพอสมควรใช่ไหมครับแล้วหลังจากนี้ไปคุณครูมองว่าเราจะนำจุดเน้นเนี่ยเข้าไปเสริมกับการเรียนการสอนได้อย่างไร
1: ก็เอาเข้าไปสอนก็ลักษณะนี้นะคะคือเอาทุกอย่างของท่านเนี่ยเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด
0: ทางดร.ฟังทางคุณครูแอลลี่แล้วเป็นยังไงบ้างผมว่าคุณครูเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าพูดกันตรงๆสอนแบบน่าเบื่อใช่ไหมเด็กๆ เวลามานั่งเรียนก็จะรู้สึกเบื่อตรงนี้เราจะพัฒนาตรงนี้กันยังไง
2: จริงๆอย่างตัวอย่างที่ครูแอลลี่บอกเนี่ยคือฟังดูแล้วน่ะดูลักษณะการคิดการทำมันไม่น่าเบื่ออยู่แล้ว พอเห็นครูแอลลี่ก็เลยนึกถึงคำขวัญวันครูโลกนะครับว่า education quality is teacherquality เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของครูอยากเห็นอย่างเนี้ยแล้วมันก็จะทำให้จุดเน้นคุณภาพผู้เรียนนำไปสู่จุดเปลี่ยนการปฏิรูปได้
0: จากเคยเป็นนักเรียนมาก่อนเนี่ยคุณครูแบบคุณครูแอลลี่ผมว่าน้อยส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นว่าสอนยืนสอนแล้วก็มันพูดตรงๆว่าอาจจะน่าเบื่อใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่าร ุ่นพันแท้
2: รุ่นคุณภาสิ
0: อาจจะนานแล้วอาจจะ
2: นานแล้วเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนหมดแล้ว
0: ไม่อย่างนี้ในกระทรวงเองมีหลักสูตรพัฒนาไหมผมว่ามันเป็นเทคนิคการสอนของครู
2: ตอนนี้เล่าให้ฟังเลยก็ท่านผอ.ประกาศเสร็จก็อยู่ที่ปีที่แล้วเนี่ยเราประเมินผู้บริหารโรงเรียนทั้งประเทศเลยนะคร
0: ับ
2: 32,000 กว่าโรงแล้วคุณครูเนี่ยเราบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ประเมินด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เน้นย้ำไปเลย5วิชาหลักนะภาษาไทยภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา5วิชาหลัก
0: ครับ
2: ต้องเน้นไปพิเศษเรามีการอบรมครูแกนนำทราบของเป็นครูแกนนำด้วยนะครับเสร็จแล้วก็นอกจากนั้นนะครูแนวครูดนตรีอบรมหมดปีแล้วแล้วก็เน้นที่มัธยมศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยนี่ก็คือจุดเปลี่ยนไง อย่างที่คุณภาสิทธิ์บอกว่าถ้าอย่างนี้มันน่าจะต้องเปลี่ยนอย่างไรก็นี่คือกระบวนการอย่างหนึ่งที่สพฐเนี่ยได้ดำเนินการไปแล้วก็ให้ทางสพมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากับสพปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร่วมมือกันดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามจุดเน้นที
3: ่กับเรียนท่านว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่คุณหญิงกสมากำลังจะเกษียณราชการ
0: ครับ
3: ท่านเคยไปให้กำลังใจเราที่ปากน้ำสุนทรการนะ
0: ครับ
3: ผมหาเครือข่ายสตรีสุนทรการเนี่ยเป็นศูนย์แนวนะของจังหวัดแล้วเราก็ไปหาเครือข่ายกรมสุขภาพจิตที่นั่นมีโรงพยาบาลยุวประสาทท่านกรุณาไปทำ MOU นะหัวข้อในการทำ MOU ข้อตกลงของเราระหว่างกระทรวงเรากับกระทรวงสาธารณสุขก็คือการจัดกิจกรรมเชิงบวกให้กับครูประจำชั้นที่จะนำไปใช้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรากฏว่าขณะที่เราไปทำที่ปากน้ำสมุทรปราการนะฮะเราทำทั้งจังหวัดเลยเป็นสมุทรปราการโมเดลได้ผลดียิ่งเลยก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิ่งขึ้นสูงวิ่งขึ้นทันทีนะฮะแล้วก็ขณะนี้ขยายผลไปยังโรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาลัยขณะนี้สตรีวิทยาก็ติดต่อเข้ามานะฮะทางที่สุพรรณบุรีโรงเรียนกันตสูตร
2: นะครับ
3: ก็ติดต่อเข้ามานะฮะสพม.6ที่ชัยทึงเซาเนี่ยคือพอเขาไม่เห็นกระบวนการแล้วเนี่ย

0: ึกว่าใช่เลย
1: เอาไปใช้ได้จริง
0: การที่เราจะให้เด็กมีความสุขในการเรียนเนี่ย
1: ครับ
0: ครูก็ต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงบวกครูก็จะมีความสุขด้วย
2: ใช่ตอนแล้วมีความสุขจริงอ่ะสนุกมากเลยอ
0: ่
2: ะ
0: แต่นี่ครูอาจจะยังไม่ค้นพบเราก็ต้องไปแนะนำกัน
1: ต้องไปแนะนำให้ครูค้นพบเร็วๆหน่อยก็ดีการเรียนการสอนจะได้สนุกสนานแต่ฟังอย่างนี้เอาปิดท้ายสักนิดสำหรับครูแอลลี่มีแต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับสอนก็สนุกสนานแต่ว่าในฐานะที่ดร.ปัญญาก็อยู่ตรงนี้แล้วจะฝากอะไรไว้ไหมที่อยากจะให้มีการพัฒนาต่อไปในเชิงนโยบายก็ได้นะครับกับทางสพท.
2: ก็เรื่องของหลักสูตรนะคะตอนนี้โรงเรียนใช้3หลักสูตรคือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2544นะคะ
1: ครับ
2: ก็เป็นของม.3กับม.6หลักสูตรแกนกลาง2551ก็เป็นของม.2กับม.5และตอนนี้ม.1กับม.4เนี่ยใช้หลักสูตรแกนกลางปี2551บวกกับมาตรฐานสากลค่ะก็อยากจะฝากไว้ว่ารู้สึกหลักสูตรมันเยอะครูพยายามจะปรับตัวเองให้เข้ากับหลักสูตรก็ไม่ค่อยจะทันนะคะพยายามปรับอะค่ะทำไงจะแก้ได้อะค่ะ
3: ครับก็เห็นว่าตัวหลักสูตรเองที่ว่าวันนี้เราเป็นปีที่ประกาศใช้หลักสูตร2551ทั่วทั้งหมดก็เลยมีบางส่วนที่ยังค้างอยู่นะครับนี่คือความเร็วของเนื้อหาสาระผมจะบอกว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนเนี่ยซึ่งผมก็เคยเรียนเน้นย้ำไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าโรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นที่ปรากฏนะซึ่งถ้าเอาเป็นครูอย่างครูแอลลี่เนี่ยเข้าใจว่ามันต้องทำหลายด้านเพราะครูแอลลี่คงจะสอนตั้งแต่ม.1ถึงม.6
2: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ค่ะ
3: อ๋อครับแต่ส่วนนี้ก็เห็นว่าวิธีการเนี่ยมันตรงผมอยากให้เป็นแบบอย่างนะครับว่าจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น2ที่จัดการเรียนรู้ที่โยงเข้ากับวิถีชีวิตผู้เรียน
2: ใช้
3: สื่อใช้หลักสมาร์ทเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมีแหล่งเรียนรู้ที่ดีและที่สำคัญมากก็คืออย่างที่ท่านพ.ประกาศได้พูดเป็นผู้นำทางวิชาการมองหลักสูตรมองการสอนแล้วชัดผมว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดทางโรงเรียนมัธยมเนี่ยเล่นตรงนี้เต็มและตรงอย่างนี้นะเรากำลังจะมีความภาคภูมิใจกับวิถีชีวิตในการที่จะผลิตคนการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าจะเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพได้มันต้องอาศัยแรงกระตุ้นหรือว่าวิธีกระบวนการในการเรียนรู้เนี่ยอย่างที่ทางพ่อประกาศสิทธิ์ที่ควรเรียกให้ทำไงจะได้เป็นทุกคนก็ฝากทางบ้านนะคร
1: ับ ครับแต่ฟังพูดถึงเรื่องหลักสูตรพอดีจุดเน้นข้อหนึ่งก็คือเรื่องของภาษาใช่ไหมครับที่อยากจะให้เป็นภาษาที่สามารถสากลแล้วก็ใช้กันได้คุณครูแอลลี่มีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมไหมครับแต่ละคนบางคนอ่านได้เขียนไม่ได้แล้วต้องมาเรียนด้วยกัน
2: คือในช่วงเช้านะคะก่อนโรงเรียนเข้าเวลาสัก7โมงถึง7โมงครึ่งเนี่ยก็จะเอานักเรียนพวกเนี้ยเรียกที่พวกที่เรียนอ่อนๆเนี่ยมาเรียนพิเศษในตอนเช้า
1: อ๋อหมายถึงจัดเวลาเพิ่มให
2: ้สำหรับเด็กที่เรียนอ่อนค่ะแล้วก็ในคาบเรียนเนี่ยจะให้เด็กเก่งนั่งคู่กับเด็กอ่อนเพื่อให้เด็กเก่งเขาได้สอนเด็กอ่อนนะคะ
1: จัดประกบกันไป
2: ประกบกันค่ะ
1: อ๋อก็จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
2: กัน
1: ระ
2: ยานมิตรค่ะ
1: พอประกาศเสร็จแล้วครับเจอปัญหาแบบนี้ด้วยหรือเปล่าพื้นฐานนักเรียนไม่เท่ากัน
0: มีทุกโรงเรียนนะฮะที่ทางครูแอลลี่เนี่ยดูแลเด็กตอนเช้าที่สตรีสุขการเนี่ยมีรายการafter school program นะฮะเราให้นักเรียนชั้นม.1 นะที่ต้องการพัฒนาเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องวิชาต่างๆเนี่ยสมัครเข้ามาแล้วเราก็ใช้อาสาสมัครซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.ปลายเนี่ยพี่เนี่ยได้ลงมาดูนักเรียนรุ่นน้องวันละ1ชั่วโมงนะฮะก็ได้ผลทั้งด้านจิตวิทยาพี่ลงไปดูแลน้องน
1: ้
0: องจะร
1: ู้
0: สึกอบอุ่นผูกพันนะฮะขณะเดียวกันก็ได้ใช้เวลาว่างก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยได้ทบทวนนะฮะ
1: ถามพ่ออีกสักนิดนึงนะครับดูแลบริหารในโรงเรียนมีทั้งมัธยมต้นมัธยมปลายแต่มัธยมปลายเนี่ยเด็กก็มักจะเลือกที่จะเรียนสายวิทย์กันแต่สายวิทย์ทีนี้โอ้โหมีทั้งต้องเรื่องอุปกรณ์เรื่องคุณภาพครูต่างๆพบปัญหาอะไรบ้างไหมครับในส่วนของโรงเรียนของพ่อ
0: โรงเรียนใหญ่ๆอย่างพวกผมเนี่ยปัญหาจะน้อยนะฮะแต่ก็เริ่มประสบปัญหาน่าจะคล้ายๆกันทั่วประเทศก็คือข้อหนึ่งความเชื่อของนักเรียนเนี่ยว่าเรียนวิทยาศาสตร์แล้วต้องดีกว่าอีกโปรแกรมหนึ่งนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยจำนวนนักเรียนที่จะเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเกิดคุณภาพที่แท้จริงเนี่ยมีไม่ถึงนะฮะยังมีน้อยอยู่ข้อสองชัดเจนมากทั่วประเทศขณะนี้ครูขาด ขาดครูนี่คือเรื่องใหญ่นะฮะก็เช่นเดียวกันโรงเรียนใหญ่อย่างสตรีสุทธิการเนี่ยปัญหาก็ยังไม่ชัดเจน
1: ครับ
0: แต่ก็กล่าวเรียนว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยนะฮะต้องทางเวเหนือเนี่ยต้องตอบปัญหาอันนี้อย่างชัดเจนเลย
1: ดร.ปัญญาครับ
3: ประเด็นแรกเนี่ยก็คือก็ต้องอาศัยหลายๆด้านอย่างเช่นเรื่องการพัฒนาผู้เรียนอย่างที่ท่านพ่อประกาศเสร็จนะครับสตรีสมุทรปราการไม่ห่วงนะครับเพราะเป็นโรงเรียนยอดนิยมใครๆก็อยากเข้าครับ
1: ครับ
3: ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องครูเนี่ยพอพูดถึงครูผมอยากจะบอกข้อมูลอย่างนี้นะในช่วงปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2เนี่ยพบว่าในช่วง10ปีเนี่ยจะมีครูใหม่เข้ามาแทนที่ครูเก่าเนี่ยมากกว่า 150,000 คนนะครับเพราะตรงนี้เองก็ต้องฝากไปทางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายๆท่านที่สำคัญมากคือคนต้องมีใจรักเป็นครู
1: ครับ
3: แล้วก็บอกไปทางบ้านนะครับมีลูกมีหลานนะเรียนดีเรียนเก่งเรียนเป็นครูนะครับท่านจะทำประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองวันนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเราทำไมมาเรียนครูแล้วคะแนนไม่ค่อยจะดีไอ้เราฟังแล้วก็ใจหายวาบเลย
1: แล้วมาเป็นครู
3: แล้วมาเป็นครูแล้วก็ถ้าครูไม่ดีแล้วเมื่อกี้ผมเคยพูดว่าถ้าคุณภาพครูมันก็คือคุณภาพเด็กไม่มีทางที่จะเลยไปถึงเลยคุณภาพครูหรอกเว้นเสียแต่บางคนที่ได้หลายครูนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการพัฒนาครูเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญวันนี้จะมีครูเกษียณอีกมากนะครับจะมีครูต้องมาทดแทนเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พอประกาศสิทธิ์ก็เป็นห่วงก็ตรงกับที่สพ
1: ท.
3: ได้เตรียมการซึ่งจะต้องประสานกับทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแม้กระทั่งทางสำนักงานเลขาธิการครูสภาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการในการบริหารงานบุคคลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมากๆแต่ที่สำคัญยิ่งก็คือสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยจะต้องเป็นแกนหลักในการผลิตและพัฒนาครูเข้ามาสู่ยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการทำงาน
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยทั้ง3ท่านผู้ว่าข้อมูลที่วันนี้ได้น่าจะสามารถนำไปต่อยอดและก็พัฒนาได้ในอีกหลายโรงเรียนนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับได้เห็นกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับสำหรับนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการครับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อยอดไปถึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ชัดเจนทั้งระดับประถมและมัธยมนะครับรวมไปถึงได้เห็นถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของในแต่ละโรงเรียนผมเชื่อว่าคุณครูหรือว่าผู้อำนวยการจากโรงเรียนหลายๆท่านที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้น่าจะสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาใช้ในหลักสูตรหรือว่าในโรงเรียนของท่านได้นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการติดตามรายการย้อนหลังครับสามารถติดตามได้ที่ www.thaiteacher.tv นะครับรวมไปถึงทางทีวีก็ติดตามได้ที่ไทยคม5ช่อง36 KU Band นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับวันนี้พบผู้ชมช่วงท้ายปีสัปดาห์หน้าจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วครับในปี2554นั้นเป็นปีสำคัญอีกปีหนึ่งของพวกเราชาวไทยครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ84พรรษาครับ2สัปดาห์ของ Teachers Talk จะเป็นการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาจะใช้อย่างไรใช้แบบไหนเชื่อว่าหลายๆท่านเพื่อนครูคงจะเคยนำเอาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมาสอนกันอยู่แล้วนะฮะซึ่งเอามาสอนในห้องเรียนสอนแล้วจะเอามาใช้ในบริหารจัดการโรงเรียนนั้นจะใช้อย่างไรใช้แบบไหนถึงจะถูกต้องและมีที่ไหนใช้กันไปบ้างแล้วผลเป็นอย่างไรวันนี้จะพูดคุยกันครับแขกรับเชิญ2ท่านครับท่านแรกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณชินวรบุญยเกียรติครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: อีกท่านนึงครับท่านเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล็งเป็นประธานคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนกระทรวงศึกษาธิการดร.ปรียานุชพิบูลสราวุธครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้อยากให้ครูใหญ่และผู้อำนวยการติดตามชมจนจบเลยนะครับแล้วท่านจะเห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนำมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างไรครับก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์ปรียานุชก่อนนะฮะอาจารย์ย้ำกับผมว่าต้องใช้คำว่าปรัชญาแล้วมีของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยทำไมต้องมีคำว่าของฮะ
2: ค่ะก็เรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้กันไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักเนี่ยนะคะอยากจะทบทวนค่ะว่าคำที่พระราชทานมาให้เมื่อพุทธศักราช2542เนี่ยนะคะคือคำว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้ทำไมต้องมีคำว่าของพวกเราเนี่ยได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรกนะคะที่พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสเมื่อปี2540นะคะที่หลังจากนั้นเนี่ยปี2542เนี่ยพระองค์ท่านพระราชทานหลักคิดซึ่งก็คือปรัชญาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเบื้องหลังของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่รับสั่งเมื่อปี2540พระองค์ท่านเองก็ยังรับสั่งด้วยว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้พูดมาแล้วตั้ง20กว่าปีก็คือตั้งแต่ปี2516-17เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นจริงเป็นหลักคิดในการที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศในการบริหารจัดการแล้วก็ในการดำเนินชีวิตจึงเป็นปรัชญาหลักคิดของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่รับสั่งเมื่อปี40จึงต้องมีคำว่าของค่ะ
0: เอาไปใช้ไปผู้มีให้ครบนะมีคำว่าของด้วย
2: ควรจะ
0: ปรัชญา
2: ของความถูกต้องใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เราท่องกันได้3ห่วง2เงื่อนไขรู้หมดว่าเอ๊ะคืออะไรรายละเอียดต่างๆนะครับแต่พอจะเอามาใช้กับบริหารจัดการโรงเรียนนะฮ
2: ะ
0: เราต้องรู้อะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือจะมาใช้ยังไงฮะอาจารย
2: ์ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้มาช่วยเกี่ยวกับเรื่องการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาบริการสู่การเรียนการสอนนะคะหลังจากที่เราทำงานไประยะนึงเนี่ยเราพบว่าเรื่องการเรียนการสอนพอเพียงเนี่ยเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรเนี่ยนะคะจะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่เรียนรู้ภายใต้บริบทแห่งความพอเพียงนั่นหมายความว่าท่านผู้บริหารศึกษาเนี่ยจะต้องเอาหลักพอเพียงเนี่ยมาใช้บริหารจัดการจนกระทั่งเป็นวิถีในการปฏิบัติร่วมกันของโรงเรียนขอยกตัวอย่างง่ายๆสุดเลยซึ่งพวกเราพบกันประจำนอกจากผู้บริหารแล้วเนี่ยเรื่องงบประมาณนะคะเราจะจัดการงบประมาณอย่างไรเราได้รับงบประมาณมาเท่าไหร่เราจะสรรหางบประมาณอย่างไรเนี่ยหนึ่งต้องคำนึงก่อนว่าความพอประมาณนะคะเรามีงบประมาณตั้งมาเท่าไหร่จะต้องใช้จ่ายอย่างไรบ้างนะคะเหตุผลทำไมต้องใช้อะไรมาก่อนมาหลังอันนี้เป็นเรื่องหลักเหตุหลักผลละนะคะแล้วเรามีเท่าไหร่แล้วถ้าไม่พอบางเรื่องจะเป็นจริงๆจะต้องสรรหางบประมาณอื่นๆเพิ่มขึ้นมาจะแสวงหาอย่างไรอันนี้ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมนำความรู้นะเดียวกันบริหารจัดการงบประมาณอย่างไรไม่เสี่ยงไม่ประมาท บางครั้งสมมติว่าตั้งงบประมาณนะคะจัดซื้อจัดจ้างต่างๆพอไปครึ่งปีหมดงบแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นการจัดการบริหารงบประมาณเนี่ยอย่างไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีการวางแผนอย่างรอบคอบแล้วเดี๋ยวจะต้องเยี่ยงเรื่องความสุจริตอันนี้สำคัญมากเลยต้องใช้คุณธรรมในการจัดการบริหารงบประมาณเห็นไหมคะเพราะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็คือว่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้บริหารเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ในการจัดการงบประมาณของโรงเรียนค่ะ
0: ปรัชญานี้นำไปใช้ได้ในทุกจุดในการบริหารโรงเรียนนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: ท่านรัฐมนตรีเห็นความสำคัญอย่างไรครับทำไมถึงอยากจะใหทุกโรงเรียนในเมืองไทยบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ
1: คือตามจริงการน้อมนำปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ใช่เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นผมคิดว่าทุกภาคส่วนทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยจะต้องมีส่วนในการที่จะน้อมรำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในเชิงของการบริหารจัดการในเชิงของการดำรงชีวิตหรือวิถีชีวิตจริงของแต่ละคน
0: ครับ
1: วัฒกรรมเนี่ยทุกคนพูดได้หมดแต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยเราจะต้องนำเอาแบบอย่างของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านทรงนำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาพระราชทานกับคนไทย
0: ครับ
1: ในฐานะที่ผมมารับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขผมเห็นว่าการที่เราจะปลูกฝังให้คนไทยของเราได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
0: ครับ
1: กระบวนการที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะให้การนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตจริงนั้นมันต้องผ่านกระบวนการในการกล่อมเกลาเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดจากการท่องจำ
0: ครับ
1: ปรัชญานี้เนี่ยเป็นปรัชญาที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้มีการพระราชทานในเรื่องนี้แล้วก็ได้นำมาปรับปรุงในหลายส่วนด้วยกันในส่วนแรกที่เกี่ยวข้องและสำคัญที่สุดและเป็นหน้าที่โดยตรงก็คือว่าได้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อต้องการที่จะให้การขยายผลของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนำไปสู่เด็กและเยาวชน
0: ครับ
1: ซึ่งถือว่าเป็นต้นกล้าที่จะไปเป็นพลเมืองของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
0: ท่านรัฐมนตรีครับเรามีตัวอย่างของการที่นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้บริหารจัดการโรงเรียนไหนแล้วผลมันเปลี่ยนไปแตกต่างชัดเจนเนี่ยมีไหมครับ
1: ในขณะนี้เราก็มีสถานศึกษา
0: ครับ
1: ที่เรียกว่าเป็นแบบอย่างในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ในโรงเรียนทั้งหมด 1,261 โรงเรียน
0: ครับ
1: เป็นโรงเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยทั้งหมด999โรงเรียน
0: ครับ
1: นอกนั้นก็เป็นสถานศึกษาที่ของสำนักงานการศึกษาเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาของการศึกษา
0: คร
1: ับ นอกโรงเรียนประกอบกับปีหน้านี้เป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา
0: คร
1: บรอบ84พรรษาก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะขยายผลโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในเรื่องของหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจาก999ในโรงเรียนสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
0: ก็
1: จะ
0: เพิ่ม
1: เป็น 9,999 โรงเรียนนะครับนอกจากในโรงเรียนที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นแบบอย่างแล้วกระทรวงการศึกษาก็มีเป้าหมายในการปฏิรูปซึ่งผมยึดโยงเรื่องนี้เข้ามาด้วยกัน
0: ครับ
1: คือเป้าหมายที่4ก็เรียกว่าสถานศึกษายุคใหม
0: ่เป็นยังไงฮะต้องเป็นยังไง
1: สถานศึกษายุคใหม่ก็คือเราจะมีโรงเรียนขนาดเล็กเรียกว่าโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
0: ครับ
1: โรงเรียนระดับตำบลเรียกว่าโรงเรียนดีประจำตำบล
0: ครับ
1: โรงเรียนระดับอำเภอที่โรงเรียนในขวัญเดิมนะครับก็จะเป็นโรงเรียนดีประจำอำเภอนอกจากนั้นโรงเรียนระดับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ก็เรียกว่าโรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากล
0: ครับโดยทุกขนาดเนี่ยก็จะนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
1: ใช่ครับ
0: เศรษฐกิจพอเพียงไปใช
1: ้รวมทั้งโรงเรียนที่เป็นรูปแบบพิเศษเช่นโรงเรียนจุฬาภรณ์เนี่ยก็หลายโรงเรียนนะโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยซึ่งปีนี้ผมก็เพิ่งขอมติคณะรัฐมนตรียกฐานะเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคแล้วก็นักเรียนก็จะอยู่กินนอนประจำจัดสรรประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวให้ 94,000 ต่อนักเรียน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยก็ได้น้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ทั้งการบริหารจัดการ
0: ครับหลายโรงเรียนดูตอนนี้อาจจะอยากเป็นหนึ่งใน 9,000 ที่จะต้องเพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอาจารย์แนะนำยังไงดีครับจะนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยเริ่มตรงไหนจุดไหนในโรงเรียนการบริหารดี
2: ค่ะ1เริ่มจากการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างไรให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของพื้นที
0: ่
2: อันนี้คือหลักพอประมาณค่ะใช่ไหมคะทำอย่างไรจะพอเหมาะพอดีกับสิ่งที่เรามีอยู
0: ่ความจริงพื้นที่นี่ดูด้านไหน
2: ยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนมีพื้นที่10ไร
0: ่
2: นะคะนี่เรื่องการจัดการเรียนการสอนเหตุผลก่อนว่าทำไมเราต้องการจัดการเรียนการสอนนักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องภาษาไทยเรื่องสังคมเรื่องต่างๆนานาแล้วเรามีพื้นที่10ไร่โรงเรียนเราจะจัดการอย่างไรให้เกิดการเรียนการสอนแบบนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นครูวิทยาศาสตร์จะต้องสอนเรื่องคุณสมบัติของดินเราก็ให้เด็กไปทดลองสิคะว่าอาจจะแบ่งว่าดินส่วนนี้มีลักษณะอย่างไร
0: ในโรงเรียนของเราเลย
2: ทดสอบปลดทดสอบด่างทดสอบต่างๆนานาหรือในชุมชนเอง
0: อาจารย์หมายถึงเริ่มต้นตรงไหนก็ได้ที่เห็นจับต้องได้จริง
2: ๆเริ่มต้นเลยคือสำรวจตัวเองสำรวจตัวเองว่าเรามีศักยภาพมีทรัพยากรอะไรเริ่มจากผู้บริหารก่อนเนี่ยนะคะชุมชนมีความต้องการอะไรมีปัญหาอะไรโรงเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้อย่างไรวิชาความรู้ที่เราต้องสอนตามหลักสูตรเนี่ยนะคะไม่ใช่สอนลอยๆแต่เอามาผูกยึด กับความเป็นจริงกับสภาพความจริงของสังคมอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีพูดนั่นก็คือหลักการจัดการอย่างพอประมาณพอประมาณกับภูมิสังคมเพราะว่าภูมิสังคมเนี่ยเป็นศัพท์ที่ใช้ของพระราชทานมาซึ่งดีมากเลยมาจากคำว่าภูมิประเทศสังคมการไปอยู่ร่วมกันจะทำอะไรก็ตามแต่คำหนึ่งถึงภูมิสังค
0: ม
2: สองต้องเป็นเหตุเป็นผลทำอะไรก็ตามแต่ต้องคิดให้รอบคอบทำแล้วจะเกิดผลอะไรแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้มาวิทยาศาสตร์สังคมต่างๆนั้นเนี่ยเอามาช่วยในการบริหารจัดการในการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนได้อย่างไรสุดท้ายสำคัญมากภูมิคุ้มกันคือทำอะไรต้องไม่เสี่ยงไม่ประมาท
0: ไม่ประมาท
2: ไม่ประมาทอันนี้สำคัญก็คือเรื่องมีภูมิคุ้มกันที่พอทำแบบนี้เนี่ยคุณครูทุกคนโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้บริหารเนี่ยนะคะทำอะไรก็ตามแต่นึกก่อนว่าเราทำไปทำไมหลักเหตุหลักผลทำอย่างไรให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วจัดการอย่างไรไม่ประมาทสามห่วงเอามาใช้ตลอดเวลาอย่างนี้เขาเกิดการเรียนการรู้ที่สนุกสนานแล้วก็สอดคล้องกับชีวิตความเป็นจริงนึกที่ว่าอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยเป็นวิชาชีวิตเราจะคบเพื่อนอย่างไรจะใช้เงินอย่างไรจะใช้ทรัพยากรรอบตัวอย่างไรจะอยู่ในสังคมอย่างไรเราต้องมีวิชาชีวิต
0: หมายถึงต้องเอาหลักนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราจนเป็นตัวเราไปเลย
2: เพราะพระองค์ท่านพระราชทานมาให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตถูกไหมคะ
0: อาจารย์หมายถึงคุณครูก็ต้องเอาไปใช้ด้วยในชีวิตของครู
2: ทุกคนเลยค่ะคุณแอดด้วย
0: ครับผมทุกคนคนไทยทุกคนจริงๆแล้วควรจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อยู่แล้วแต่ถ้าเราเห็นคุณครูบอกว่าอุ้ยถ้าสอนให้เด็กออมแต่เรายังเป็นหนี้อยู่เลยหรือว่าจะให้เด็กทำอะไรก็ตามแต่เรายังไม่ได้เริ่มทำอันนี้หรือยังไงครับไปจัดการหนี้ครูให้หมดก่อนแล้วค่อยมาสอนเด็กหรือยังไง
2: คืออย่างนี้ค่ะนี่คิดว่าโชคดีมากก็ต้องขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่ตั้งมาเป็นประธานคณะทำงานเนี่ยนะคะทำให้ได้มีโอกาสเนี่ยพบกับคุณครูหลายคนซึ่งเขามาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์คะหนูต้องสอนเรื่องพอเพียงเนี่ยหนูก็เลยต้องใช้ชีวิตพอเพียงก่อนเพราะว่าไม่ยังรู้จะสอนยังไงจะสอนให้เด็กออมตัวเองก็เลยต้องมาฝึกออมก่อนปรากฏคุณครูหลายคนเนี่ยมาบอกแล้วว่าอาจารย์ชีวิตหนูเปลี่ยนไป
0: เปลี่ยนยังไง
2: ทำไมมันดีขึ้นหมดเลยก็ยกตัวอย่างเช่นเขาแทนที่จะไปบอกเด็กว่าอ่ะเธอต้องเก็บเงิน50สตางค์ทุกวันนะแล้วเด็กก็ถามว่าแล้วเก็บไปทำไมล่ะคุณครูครูตอบไม่ได้ครูอายครูก็เลยอ่ะเราต้องออมก่อนจะได้ไปสอนเด็กว่าจะออมยังไงเกิดประโยชน์ยังไงปรากฏว่าครูเริ่มมีเงินออมค่ะท่านรัฐมนตรีครับหลายคนบอกแต่ก่อนไม่รู้จักพอเพียงไม่เคยออม
0: แต่ก่อนผ่อนตลอด
2: ตั้งแต่เกิดตั้งแต่รับราชการเป็นครูมาเพิ่งออมเงินได้เดือนละ 3,000 บาทดีใจมากในชีวิตจริงๆนะคะถามว่าเพราะว่าอะไรเพราะหนูต้องสอนเรื่องพอเพียงหนูก็อายเด็กหนูบอกให้เด็กออมทุกวันหนูไม่เคยออมเขาก็เลยออมสุดท้ายความสุขเนี่ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นคุณครูเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตไปเยอะมากมาเลยหลังจากที่ใช้หลักพอเพียงแล้วเขาต้องใช้หลักพอเพียงเพราะเขาต้องสอนพอต้องสอนก็เลยเอ๊ะเราก็ต้องทำบ้างท่านผู้บริหารจะบอกให้คุณครูทุกคนต้องสอนเด็กอย่างพอเพียงผู้บริหารไม่ทำก็ไม่ได้อีกละผู้บริหารก็ต้องอ้าวตายแล้วงบประมาณก็ต้องจัดการอย่างพอเพียงใช่ไหมคะพระสุ
0: ร
2: ุพันธ์ก็ต้องจัดการอย่างพอเพียงบางโรงเรียนสั่งกระดาษมาใช้หมดตั้งแต่เทอม1เทอมที่2ไม่มีครูก็บอกพอไม่พอเพียงพอไม่ได้ละตอนนี้ต้องมีการจัดการอย่างไม่เสียไม่ประมาทปรากฏทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะโรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยเขาบอกเลยว่าพอฉลาดพอเพียงเนี่ยจากโรงเรียนที่พ่อแม่ไม่อยากส่งเด็กมาเรียนเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เด็กอยากมาเรียนเพราะบอกเด็กมันดีขึ้นเก่งดีมีคุณธรรมอยู่อย่างพอเพียงแบบที่ท่านรัฐมนตรีพูด
0: คือเก่งก็เก่งเห็นผลเลยสอบเข้าได้สอบได้คะแนนดีอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ทำไมถึงเก่งทราบไหมคะเพราะเด็กใช้เวลาเป็นเด็กเริ่มคิดเราจะดูหนังสือตอนไหนเราจะไปเล่นเกมตอนไหนเราจะเล่นกับเพื่อนตอนไหนเด็กต้องเริ่มคิดว่าทำอะไรเนี่ยเราเป็นเด็กนักเรียนอยู่ใช่ไหมทำไมเราต้องพอเหมาะพอดีกับตัวเราเองถ้าทำเนี้ยมันเป็นเหตุผลหรือเปล่าไปเล่นกับเพื่อนตลอดเวลาเล่นเกมตลอดเวลาไม่ได้ละเด็กต้องฝึกคิดครูแนะแนวก็ต้องบอกเด็กว่าเธอน่ะเรียนแบบที่เป็นอย่างนี้เธอจะไปเรียนอนุเนี่ยมันไม่เข้ากับตัวเธอนะใช้ในหลักแนวก็ได้ด้วยอะไรที่มันพอประมาณอะไรที่เป็นผลสุดท้ายชีวิตของเราทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นหมอใช่ไหมคะไม่จำเป็นเป็นวิศวกรแต่อะไรที่มันพอเหมาะพอดีกับตัวเธอแล้วเธอสามารถมีวิชาชีพเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้อนาคตและมันสอดคล้องกับภูมิสังคมของเธอเห็นไหมก็ใช้ในหลักแนวได้ใช้ได้ทุกเรื่องค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนถ้าใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว w ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา FY เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงที่ขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว M ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น MG อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า N ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลว

เนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาชั่งมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืม

แรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้จะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอลนั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากัน
น้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอย

ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2 อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ถ้าใครรู้คณิตศาสตร์เนี่ยอย่างลึกซึ้งหรือว่าอย่างมีความเข้าใจเนี่ยคนคนนั้นอาจจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างชาญฉลาด
1: อาจารย์สุรัตน์อินทสังนักคณิตศาสตร์ศึกษาผู้ที่หลงไหลในตัวเลขและมีมุมมองใหม่ๆของสื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่ไม่จำกัดอยู่แค่ในตำรา
0: เป้าหมายของผมก็คือทำให้คนอื่นๆเนี่ยชอบคณิตศาสตร์เพราะนั้นจะต้องทำให้เขาเห็นถึงประโยชน์ของมันความสนุกของมันความตื่นเต้นของมันวิธีเริ่มต้นดีที่สุดก็คือว่าพยายามที่จะนำเสนอคณิตศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวของคนทั่วๆไปนี่แหละว่าคณิตศาสตร์เนี่ยซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างเชื่อมโยงให้เห็นว่าสมการที่เขาได้เรียนรูปเรขาคณิตต่างๆที่เขาได้เรียนเนี่ยมันเกี่ยวกับคณิตศาสตร์อย่างไรนะคณิตศาสตร์เนี่ยอยู่รอบๆตัวเราจริงๆนะขึ้นอยู่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่นะครับ
2: สวยมากเลยอาจารย์เรายังอยู่กันที่สวนหลวงร.9นะครับในตอนเลขหมุนรอบตัวเราตั้งแต่คบกับอาจารย์มา1ตอนแล้ว
0: เป็นไงบ้างครับ
2: มองอะไรเป็นตัวเลขไปหมดเลยครับ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวเลขนะ
2: ครับ
0: เพราะว่าพวกเรขาคณิตต่างๆทั้ง2มิติ3มิติเนี่ย
2: รูปทรงอะไรต่างๆก็ยังเป็น
0: ก็เป็นคณิตศาสตร์ด้วยตัวอย่างเช่นนี่เลยครับอ
2: ันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
0: เป็นโดมครับที่ข้างในเนี่ยจะปลูกพืชที่ต้อง
2: ฤดูร้อนพืชทะเลทราย
0: ใช่เช่นกระบองเพชรนะฮะเป็นพืช
2: อันนี้ก็เป็นคณิตศาสตร์เป็นเลขครับ
0: ใช่ลองดูนะมันมีรูปอะไรบ้างครับที่เราสังเกตเห็น
2: สามเหลี่ยมนี่
0: ผมเห็นครับเห็นรูปสี่เหลี่ยมไหมครับ
2: สี่เหลี่ยมมีครับ
0: มีครับสี่เหลี่ยมด้านขนาน
2: ด้านขนาน
0: มีด้านขนานกัน2คู่จินตนาการครับคณิตศาสตร์
2: สี่เหลี่ยมกลางหมู
0: ครับใช่ครับถูกต้องรูปสี่เหลี่ยมกลางหมูก็มีและรูปหกเหลี่ยม
2: หกเหลี่ยมมาหกเหลี่ยม
0: นะแล้วจริงๆก็อาจจะมีมุมมองต่างๆจากนี้ได้อีกนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยนอกจากบวกลบคูณหารในเรื่องเรขาคณิตทุกอย่างต้องอาศัยการสังเกตครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ
2: ถ้าเกิดเรามีหัวใจที่อยากสังเกตรับรองว่าทุกอย่างก็ดูเป็นเลขเป็นคณิตศาสตร์ได้หมด
0: จะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา
2: อาจารย์ครับงี้ก็แสดงว่าเรามีตัวอย่างดีๆมาแนะนำทั้งอาจารย์ทั้งนักเรียนอีกสิครับ
0: แน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นตัวอย่างของแหล่งการเรียนรู้ที่สามารถแปลงไปเป็นสื่อการสอนแล้วก็อย่างคำถามสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนได
2: ้ดีครับอาจารย์เราไปหากันเลยครับตรงไหนดีอาจารย์
0: เต็มเลยครับเดี๋ยวไปดูกัน
2: อาจารย์นำ

0: ตอนนี้ผมมีความมั่นใจพร้อมจะเรียนรู้มากๆครับอาจารย์ครับ
1: ดี
0: สอนต่อเลยครับอาจารย
1: ์ดีมากครับเพราะนั้นไหนๆเรามาถึงสวนแล้ว
0: ครับ
1: วันนี้เดี๋ยวจะให้คุณบุ้ยเป็นทำตัวเป็นคนสวนก็แล้วกัน
0: ให้ผมจินตนาการเป็นคนสวน
1: ได้ครับ
0: ได้ครับ
1: โอ้โห
0: เพื่อความสมจริง
1: เตรียมอะไรมาด้วยครับเนี่ย
0: รู้เลย
1: พร้อมมากเลยพร้อม
0: ให้ผมเป็นคนสวนอันนี้ไม่ใช้
1: ดีครับ
0: โยนทิ้งไปเลย
1: ดีครับดีมากนะใส่หมวกนิดนึงเดี๋ยวร้อน
0: ได้เลยครับอาจารย์ครับ
1: ครับงานวันนี้นะครับผมอยากจะให้คุณบุ้ยเนี่ยขึ้นไปเอาใบไม้ที่แห้งข้างบนเนี่ยลงมาแล้วก็ตัดเล็มใบไม้ให้เรียบร้อย
0: สบายมากสบายมาก
1: แต่เดี๋ยวก่อนผมว่านะ
0: อาจารย์ลืมไปแล้ว
1: ว่าม
0: ีตัวอย่างแล้ว
1: ใช่
0: ไม่ควรใช้กำลังคุณจะใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
1: ถูกต้อง
0: โอ้ตายแล้วทำไงอาจารย
1: ์เดี๋ยวเราจะต้องหาบันไดมาแต่ผมอยากทราบว่าบันไดเนี่ยควรจะสูงสักเท่าไหร่ดีคุณบอยคิดว่าคุณจะทำยังไงดีฮะถึงจะรู้ว่าจากพื้นดินถึงบนสุดเนี่ยสูงประมาณกี่เมตรมีอุปกรณ์ช่วยถ้าทำหน้างงอย่างนี
0: ้ไม่รู้ว่าผมถูกใบรับประทานไปแล้วครับ
1: แล้วผมว่าเราอาจจะใช้อุปกรณ์วันนี้เมื่อกี้เห็นถือร่มมา
0: อยากได้ร่มเหรอครับ
1: เอามาใช้ประโยชน์ได้ไหม
0: ได้ครับอาจารย์ครับนี่ครับอาจารย์
1: คุณบอยคิดว่าจะหาความสูงยังไงดีเรารู้ความสูงของตัวเราเองใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วเราก็รู้ความยาวของร่มไหม
0: รู้ต่ออย่างนี้ครับ
1: เราก็ต่อขึ้นไปนี่เลยแต่เป็นไงครับถึงไหม
0: ไม่ถึงครับ
1: ไม่ถึง
0: แสดงว่าวิธีร่มใช้ไม่ได้ในกรณีนี้
1: ใช้ไม่ได้เพราะว่าร่มสั้นเกินไป
0: ครับ
1: ครับเราลองดูไหมเดี๋ยวเรามาเล็งกันดูว่าเราจะสังเกตเห็นอะไรได้บ้างก่อนอื่นเราต้องสังเกตก่อนว่าเสาจากพื้นขึ้นไปถึงจุดนี้นะครับจากจุดนั้นขึ้นไปเห็นไหมมันโค้งเลยสังเกตไหมว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรเอ่ย
0: ครึ่งวงกลมครับ
1: ถูกต้องนะแล้วครึ่งวงกลมเนี่ยเราสามารถที่เอาสมบัติของวงกลมเนี่ยมาอธิบายหาความยาว
0: ต้องมีพายแน่นอน
1: นี่นะครับตอนนี้เรามีแบบนี้แล้วตรงนี้เป็นจุดที่มีโครงเหล็กมาเชื่อมต่อนะครับแล้วจุดนี้คือ
0: ครึ่งวงกลม
1: สังเกตที่ก่อนวงกลมนะฮะจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางตรงนี้คือ
2: รัศมี
1: ตรงนี้คืออะไรครับรัศมีเหมือนกัน
0: รัศมี
1: ทุกเส้นเป็นไงครับ
0: เท่ากันครับ
2: ยาวเท่ากัน
1: นะเพราะนั้นถ้าเราลากขึ้นไปนะตรงนี้ก็คือรัศมีจุดนี้ก็คือรัศมี
0: อ๋อใช่เราคือตรงกลางเราวัดแค่นี้เอง
1: ใช่เพราะฉะนั้นคุณบวยสามารถวัดความยาวตรงนี้ได้ไหม
0: ได้สิครับ
1: เราก็วัดจากเสาตรงนี้มาเสาต้นนี้แล้วเป็นไงครับทำไงฮะ
0: ความยาวของด้านนี้หารครึ่งก็จะได้ความยาวของอันนี้
1: ถูกต้องเพราะมันเป็นรัศมี
0: ถูกต้อง
1: ของวงกลมเดียวกัน
0: ตอนนี้เริ่มมีรัศมีแล้วไม่รอเอาละ
1: นะดีมากเลยเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องปีนขึ้นไป
0: ครับถ้างั้นผมไม่จำเป็นต้องตรงนี้ผมขออนุญาตถอดก่อนได้ไหมครับอาจารย์
1: ได้ครับ
0: เพราะอากาศเริ่มร้อนแล้วครับอาจารย์เชิญครับอ่านต่อเลยครับแล้ววิธีการอย่างนี้นอกจากใช้อย่างนี้แล้วใช้อะไรได้อีกครับอาจารย
1: ์คนที่เขาทำงานก่อสร้างนะครับเขาต้องวางแผนถ้าเขาไม่คำนวณก่อนเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าควรจะเอาโครงเหล็กเนี่ยมาความยาวเท่าไหร่ถ้าเอามาเกินไปไงครับเสียของนะถ้าเอามาขาด
0: ต้องซื้อเพิ่มอีกเสียเวลาอีก
1: เพราะนั้นถ้าเราคำนวณไว้ล่วงหน้าก็จะดีใช่ไหมครับ
0: จริงๆเราจะได้รู้ว่าช่างหลอกเราหรือเปล่าด้วย
1: โอ้ถูกต้อง
0: ในการทบทวนช่างด้วย
1: ถูกต้อง
0: เจ๋งมาก
1: ถูกต้อง
0: คณิตศาสตร์ยาวจริงๆไปต่อครับอาจารย์มีอีกไหมครับ
1: มีอีกเยอะเลย
0: ของขึ้นแล้วครับ
1: งั้นไป

0: ารย์ครับเราเดินหลายรอบมากครับอาจารย์รายการการศึกษานะครับไม่ใช่มิวสิกวิดีโอ
1: ผมที่ให้เดินอ
0: าจารย์หาอะไรอยู่ครับ
1: ผมอยากจะพาคุณบุ้ยมาที่นี่ครับนี่ครับ
0: วงเวียน
1: นี่ครับวงเวียนผมอยากจะมอบหมายภารกิจนะครับคือผมอยากจะปลูกหญ้าตรงนี
0: ้
1: นะครับพื้นที่ของวงกลมเนี่ย
0: เท่าไหร่
1: เท่าไหร่คุณบุ้ยจะมีวิธีการยังไงบ้าง
0: นี่มีนาฬิกาอยู่ตรงกลางแล้วจุดศูนย์กลางมีแล้วแล้วก็เข้าไปวัดเลย
1: เดี๋ยวครับห้ามเข้าครับเพราะว่าเราจะไปหยิบต้นไม้เขาตายซะก่อนเออถ้าเป็นอย่างนี้คุณบุ้ยคิดว่าจะหาพื้นที่ของวงกลมเนี่ยได้ยังไงครับ
0: สักครู่ครับอาจารย
1: ์คิดก่อนใช่ไหมจะออกไปเนี่ย
0: นึกออกแล้วครับอาจารย์ครับ
1: ทำยังไงครับบวย
0: เข้าไปหารัศมีไม่ได้แล้วยังเหลือเส้นรอบวงอยู่แล้ววัดความยาวเส้นรอบวงเราก็จะได้เท่ากับพื้นที่ได้เหมือนกันครับ2พายอาร์ครับอาจารย
1: ์โอ้ใช่แล้วเรามีอุปกรณ์ไหมตัวช่วย
0: ผมมีเชือกครับ
1: มีอะไรบ้าง
0: เชือกแต่ว่าผมตีมาสั้นครับเชือกความยาวแค่เมตรเดียว
1: อ่ะเม็ดเดียวจะหาความยาวของเส้นรอบวงได้ไหม
0: ก็ได้ดิครับแต่ว่าหลายรอบหน่อย
1: โอเคได้งั้นเราลองทำกันเลย
0: อาจารย์ยืนไว้เป็นตัวจุดเริ่มต้นครับ
1: ดีมากดีมากผมสบายดีนึกว่าจะใช้ให้ผมเดิน
0: เดี๋ยวนับนะครับ
1: หนึ่งครับ
0: สิบเก้า20
1: พอดีเลย20
0: ครึ่งนึงพอดีเลย
1: เพราะฉะนั้นสรุปว่าไงครับ
0: เส้นรอบวง40เมตรครับ
1: 40เมตรสบายมาก
0: ความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2พายอครับ
1: ถูกต้องผมเขียนให้เลย2คูณพายแล้วก็คูณกับรัศมีเท่ากับ
0: 40
1: เมตรเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะคำนวณหาร
0: ัศมีได
1: ้เพราะนั้นรัศมีก็ต้องเท่ากับ40
0: หารด้วย
1: หารด้วย
0: 2พาย
1: 2พาย
0: ถ้าเกิดเราหารพายก็คือ 3.14 ครับ
1: ถูกต้อง
0: 22ส่วน7
1: ครับ2คูณกับ
0: 3.14
1: นะต้องอาจจะต้องคำนวณนิดนึงนะครับตรงนี้42ก็เป็น20หารด้วย
0: 3.14 อันนี้ไงพอออกมาแล้วปุ๊บ 6.36
1: 6.36 เมตรเพราะนั้น 6.36
0: รัศมี
1: คือรัศมีของ
0: วงกลมอันนี
1: ้วงกลมวงนี้เพราะฉะนั้น
0: พื้นที่ก็ง่ายเลย
1: พื้นที่โอ้สบายมากรัศมีเท่ากับ 6.36 เมตร
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพื้นที่ของวงกลม
0: สูตรก็คือพาย r กำลัง2
1: พาย r กำลัง2

0: ถ้าเราแทนค่าลงไป
1: 3.14
2: คูณด้วย
1: คูณด้วย
2: 6.36 2ครั้งเป็น
1: 6.36
2: 127ครับอาจารย
1: ์127โดยประมาณต้องเขียนโดยประมาณไว้นะโดยประมาณตรงนี้ก็เป็น
2: ตารางเมตร
1: ตารางเมตร
2: อย่างนี้ผมก็คำนวณได้ว่าผมต้องใช้แรงทั้งหมด127ตารางเมตรในการปูก็คิดสตางค์ได้อีกเหมือนกันนะเนี่ย
1: ใช่ๆ
2: เป็นเงินเป็นทองเหมือนกันนะเนี่ย
1: นะฮะเพราะนั้นถ้าเราจ้างเขาเราคำนวณก่อนเราก็จะรู้ว่าเขาคิดแพงหรือว่าเขา
2: คิดถูก
1: นะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ได้มีวิธีเดียว
2: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เราหาความยาวของรัศมีแต่จริงๆแล้วเราก็มีวิธีการอื่นๆอีกที่สามารถได
2: ้มีเหรอครับ
1: ใช่
2: ยังไงจ๊ะ
1: คุณไว้ลองนึกดู
2: ครับ
1: ถ้าเราจะหาความยาวของรัศมีสามารถที่จะหาเส้นผ่านศูนย์กลางได
2: ้ห้ามเหยียบย่าอีก
1: ห้ามเหยียบอีกคุณไว้ลองคิดสิครับ
2: ผมมีเชือกแล้วสมมุติถ้าเกิดผมหาเชือกได้ยาวหน่อยใช้ก้อนหินนะครับผูกไว้ยาวๆแล้วปลาข้ามไปแล้วดึงตึงแล้วก็วัดความยาว
1: เพราะว่าเรารู้สมบัติ
2: คุณสมบัติของ
1: เส้นผ่านศูนย์กลางว่ามันเป็น2เท่าของรัศมีของวงกลมนะเราใช้ตรงนี้มาเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาม
2: ีความสุขมากอาจารย์
1: ง่ายมั้ยฮะ
2: ง่ายมากครับเพื่อนครูถ้าเกิดใครมีวิธีแบบนี้ก็สามารถส่งมาบอกต่อกันได้นะครับแล้วเราก็จะมีความสุขแบบนี้กันทุกวันทุกวันนะครับ www.thaiteachers.tv นั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมไปหาเชือกวัดดีกว่า
1: โอเคเราไปทำกันเลยดีกว่า
2: ทำเลยดีกว่าครับ

0: นี่คือชายสองคนที่จะพาพวกเราออกไปบวกลบคูณหารความสนุกกับโจทย์เลขใหม่ๆในแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบนอกตำรา
1: เงาของเราเป็นแบบเดียวกับต้นไม
2: ้ครับ
1: ก็สามารถวัดอัตราส่วนได้
2: ใช่ครับ
3: ตรงนี้เรายังไม่รู้เดี๋ยวเราจะหาตรงนี้ได
2: ้ครับเราเห็นเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านข้าง
3: ชัดเจน
2: รูปหกเหลี่ยมนี
3: ้
2: ม
3: ี
2: พื้นที่กี่ตารางเมตรคณิตศาสตร์เนี่ยซ่อนอยู่ในธรรมชาติลองตรวจสอบครับ
1: ขออนุญาตนะครับหนึ่งโดนแน่พี่บนัชชี
2: เดี๋ยวก่อนผมว่านะ
1: อาจารย์ท่านดูเหมือนแล้ว
2: ว่าม
1: ีตัวอย่างแล้ว
2: ใช่
1: ไม่ควรใช้กำลังคุณใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
2: ครูจะต้องสามารถที่จะมองสิ่งรอบๆตัวในธรรมชาติให้เป็นคณิตศาสตร์และสามารถที่จะเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ได้เด็กๆก็จะสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้นครับ

0: ขอโทษครับ
1: เฮ้ยอ้าวอาจารย์
2: ด้วย
1: โอ
2: ้โอ้หาตั้งนาน
1: นัดกันว่าผมนึกว่าอาจารย์ไม่มาซะแล้ว
2: มาแน่นอนไม่มาไม่ได
1: ้กำลังสนุกเลยว่าคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเรา
2: ครับวันนี้อ
1: าจารย์ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับอาจารย์ครับทำไมอาจารย์นัดผมที่นี่ครับ
2: เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีสำหรับวิชาคณิตศาสตร์มองรอบๆตัวเราครับคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเรา
1: ช่วงรออาจารย์ผมไปเจอตรงนู้นครับอาจารย์ครับ
2: เหรออ
1: ย่าเสียเวลาครับอาจารย
2: ์อ่ะ
1: ปล่อยไปตรงนี้ครับเดี๋ยวให้พนักงานมาเก็บไป
2: งั้นเราไปดูกันเถอะ
1: นี่ดีกว่ามาครับมาแล้วครับอาจารย์เร็วๆครับ
2: ไปไหนครับมีอะไรครับมีอะไรครับ
1: หยุดครับอาจารย์ถึงแล้วครับนี่แผนกสังฆพันธ
2: ์ครับผมมีอะไร
1: นี่เป็นโจทย์ที่ผมคิดขึ้นมาครับ
2: ไหนครับ
1: เป็นไงครับผมฉลาดไหมครับนี่นะครับสังเกตว่าสังฆพันธ์ต่างๆนะครับวันนี้โอ้ยไม่ใช่พระสังฆพันธ์แบบนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีอุปเครื่องอุปโภคบริโภคเยอะแยะมากมายซึ่งจะมีราคาบอกอยู่ตรงนี้เรียกได้ว่าทั้งหมดเท่าไหร่คือบวกเลขไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดตรงนี้ไว้ให้นักเรียนมาดูแล้วเปิดเฉลยว่าถูกไม่ถูก
2: ครับ
1: คิดเลขเร็วโจทย์บวกโจทย์บวกอันนี้โจทย์บวกดีไหมครับนอกจากโจทย์บวกแล้วยังมีโจทย์คูณอาจารย์อยากดูไหมครับอาจารย์
2: ตามครับอยากดูครับ
1: โจทย์คูณ
2: ไหน
1: หยุดครับอาจารย์ครับหยุดเลยครับนี่
2: คร
1: ับ
2: ตรงนี้ครับ
1: นี่คือโจทย์คูณเห็นไหมครับคูณชัดๆ2คูณ8 2คูณ12 2คูณ15เอาอันไหนดีครับอาจารย์
2: เอาอันนี้แล้วกัน
1: 2คูณ12นะครับอาจารย์ครับได้เท่าไหร่ครับ
2: 24
1: จะต้องมีเทียนทั้งหมด24แท่ง
2: ถูกครับน่าจะใช
1: ่1 2 3ตะแนวมีอยู่2ทำไมเอ่ยทำไมเอ่ย
2: รู้แล้วแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น
1: ความ
2: ยาวแน่เลย
1: ผมว่าเราจะทายถูกไม่น่าเลยเซ็งเลยอารมณ์เสีย
2: ก็มันง่ายประมาณนี้ใครๆก็น่าจะทายถูก
1: แต่นอกจากนั้นครับอาจารย์ครับ
2: ครับผม
1: เราสามารถใช้เทียนเล่มที่มันยาว12นิ้วอย่างเงี้ย
2: เอาไปทำอะไรครับ
1: ไปทำอะไรได้บ้างครับอาจารย
2: ์เดี๋ยวผมนึกก่อนเราสามารถที่จะทำสเกลให้มันเหมือนไม้บรรทัดได้ไหมครับ
1: ทำได้สิครับ
2: ได้ใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่นะ
1: ไม่แน่ใจอันนี้
2: 12ครึ่งหนึ่งก็6เพราะนั้นครึ่งหนึ่งนี้เราจะหายังไงครับอุปกรณ์ใกล้ตัว
1: ยังไงครับอาจารย์
2: นี่นะฮะถ้าสมมติเรารู้ความยาวตรงนี
1: ้ครับ
2: เราพับครึ่งความยาวเป็นไงครับ
1: ครึ่งหนึ่ง
2: หดไปเหลือครึ่งหนึ่ง
1: ไอ้ยา
2: ฉะน
1: ั้
2: น
1: เขาทำ
2: ครับผมครับผมดู
1: เขาอยากฉลาดบ้างนี่คือความยาวทั้งหมด
2: นะ
1: 12นิ้ว1ไม้บรรทัดพอดี
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้น
1: เราก็รับนับอันนี้นี
2: ่ครับ
1: คืออันนี้ก็จะเท่ากับ
2: ก็จะต้องเท่ากับ6
1: 6นะครับเท่ากับ6
2: 6นะ6ครับ
1: 6นะครับหลังจากนั้นเราสามารถโอ้
2: ทีนี้ก็ได้อีก
1: ครึ่งๆๆไปเรื่อย
2: ๆใช่ใช่โอ้ฉลาดมาก
1: ทีนี้เราจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับ
2: 3
1: 3ปึ๊บทำเป็น3ส่วน
2: อ้าวทำเป็น3ส่วนเพราะฉะนั้น
1: ประมาณนี้อ่ะ
2: ความยาวที่ได้ตรงนี้มันก็คือกี่นิ้วครับ
1: 1นิ้วครับ
2: ถูกต้องเพราะนั้นเราก็นำมาทำสเกลได้
1: ทีนี้ก็ว่าได้เลย
2: อ่ะอย่างนี้นะช่วยกันนะครับช่วยกัน1 2 3
1: 4
2: 5
1: 6
2: ครับตรงนี้
1: 6แล้วอ่ะ
2: 78 9 10 11
1: และตรงนี้12พอดี
2: เห็นมั้ยฮะ
1: นี่คือ1ไม้บรรทัดนอกจากนั้นผมนึกออกแล้วครับคุณผู้ชมเพื่อนนักเรียนแล้วก็เพื่อนคุณครูเราสามารถใช้แทนไม้บรรทัดได้ถ้าเกิดเราในกรณีไม่มีไม้บรรทัด
2: ครับ
1: ไปวัดนู่นไปวัดนี่ได้เดี๋ยวผมมานะครับ

0: นอกจากนี้ยังมีอะไรอีกครับอาจารย์ครับ
1: ก็ยังเป็นเทียนอยู่บุ้ยดูนี่ครับ
0: อะไรครับ
1: เทียนครับคราวนี้มาเยอะเลยนี่ดูครับนี่เป็นรูปอะไรครับนี่
0: เป็นรูปคางหมู
1: รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
0: ใช่สี่เหลี่ยมคางหม
1: ูแล้วมีกี่แท่งครับบุ้ยลองนับบุ้ยลอง
0: นับเร็วๆได้ครับ1 2 3 4 5 6 7
1: 8 9 10โอ้โหบุ้ย
0: 11 12 13 14 15
1: มันมีวิธีหลายๆแบบเช่นผมยก
0: เร็วกว่าอย่างนี้ครับอาจารย
1: ์นี่เราอาจจะนับแบบนี้ก็ได้ทีละแถวนี่เห็นไหมทั้งแถวนี
0: ้
1: 1 2 3 4 5
0: 6 6
1: เพราะนั้นแถวที่2จะมีอีกเท่าไหร่ก็ต้องมีเท่ากัน
0: 6ครับ
1: 6 2เป็น12ละแถวที่3
0: อ๋องั้นเราว่าแถวอย่างเดียว
1: ว่าแถวอย่างเดียวมีกี่แถว
0: ก็คูณ
1: 2 3 4 5 6
0: 6แถว
1: 6เป็น
0: 6 36ครับ
1: 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0: 51
1: 51
0: ไม่จริงนะเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวผมเรียกแป๊บนึงนะครับ
2: ทีนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 21 22
0: 70 89 50
1: 51ยิงด้วยเห็นไหมแต่น่าสนใจนะเมื่อกี้ที่บวยนับก็ยังใช้อีกแทนที่เราจะนับเป็นแถวตามแนวทแยงเราอาจจะนับ
0: ได้อาจารย์ครับมันเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมประกอบกันได้ได
1: ้ได้งั้นเราเอาอันใหม่มา
0: เอาอันใหม่มา
1: อันนี้เป็นไงบวยเห็นอะไรครับ
0: สามเหลี่ยมครับขออนุญาตว่านะอาจารย
1: ์
0: นี่นะ
1: ครับผม
0: หนึ่งละ
1: หนึ่งรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปครับเพราะนั้นดูเหมือนว่าสามเหลี่ยมรูปนี้จะเท่า

0: เท่ากับสามเหลี่ยมรูปน
1: ี้ใช่และอันนี้ใหญ่สุด
0: อันนี้ใหญ่ที่สุด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองนับอันนี้แล้วก็คูณ2
1: คูณ2แล้วก็นับอันนี้อีกทีนึง
0: ใช่
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 34 15นี่30ละ
0: ถูกต้อง
1: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 34 45 46 47 48 49 5051อีกแล้ว
0: ไหนแต่
1: ไงครับจ๊ะ
0: แต่อีกเพราะเมื่อกี้ที่บุ้ยนะบุ้ยลองสังเกตดูนี่นะครับนี่ๆๆอันนี้ดูแถวล่างสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะ11แล้วแถวต่อไปเนี่ยข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นเท่าไหร
1: ่ก็น้อยกว่าหรือมากกว่า
0: น่าจะ9เราลองนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: พอเรียงกันอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ตรงนี้11
1: นี่10 9 9 8 7 6
0: เพราะนั้นจริงๆแล้วเทียนตรงนี้นะเราก็เอา6บวก7บวก8บวก9บวก10บวก11ก็สามารถที่หาคำตอบได้
1: ครับประธานว่าขออีกทีครับเฮ้ยทำไมเรามีความสุขกับการที่คำนวณเลขอย่างเงี้ยปุ้มตรงครับอาจารย์เลขหรือว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้น่าเบื่อเลยสอนลูกก็ง่ายอ่ะจริงๆทําสอนลูก
0: มันจะสนุกก็แต่เมื่อเราพยายามที่จะหาหลายๆวิธีในการหาคําตอบเมื่อกี้ถ้าเรานับไปเรื่อยๆแล้วนับ51แล้วเราหยุดวางแล้วเราไปทําอย่างอื
1: ่
0: น
1: ใช่แล้วดูไม่ใช่บางคนดู
0: ว่าไม่ได้ฝึกการคิดใช่มั้ยครับเราสามารถที่จะตั้งคําถามแล้วก็คิดได้หลายๆแบบ
1: และอย่างชีวิตประจําวันเราสามารถใช้เทคนิคพวกนี้ในการใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆได้มั้ยครับอาจารย
0: ์ได้เยอะแยะมากมายเลยบุ้ยลองดูนั่นเค้ากําลังจัดสินค้ากันอยู
1: ่พนักงานเหล่านี้ทําไมครับ
0: เขาต้องใช้คณิตศาสตร์ด้วยครับในการที่จะวางแผนว่าจะวางสินค้ากี่ชนิดแล้วเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้มีอยู่ในสต็อกอยู่เท่าไหร่เขาต้องวางแผนทั้งหมดเลย
1: พวกของมันจะเยอะมากประหยัดเวลาโดยการใช้คณิตศาสตร์ช่วยได้
0: ถูกต้องทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น
2: ด้วยระบบของที่นี่เราจะมีสินค้าอยู่ทั้งหมดประมาณ 30,000 รายการนะคะเราก็ต้องมีเรื่องของการจัดเรียงสินค้าทั้งหน้าร้านและหลังร้านในเรื่องของการจัดเก็บและการวางสินค้าที่จะขายหน้าร้านการจัดการหรือการจัดเรียงอะไรอย่างเงี้ยเอามารวมกับคณิตศาสตร์ได้อาจจะเป็นในส่วนของเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าเราต้องคิดก่อนว่าสินค้าชนิดเนี้ยรอบส่งอะไรกี่วันมีรอบสั่งรอบส่งยังไงแล้วก็ยอดขายเฉลี่ยต่อวันเนี่ยเท่าไหร่เราถึงจะสั่งได้อย่างถ้าลูกค้าซื้อสินค้าชนิดเนี้ยซื้อวันละ100เราก็ต้องดูว่าวันละ100เนี่ยถ้าคำนวณเป็นจนถึงวันศุกร์มันก็คือเท่าไหร่ก็คือมัน500แล้วก็จะสั่งเป็น600เป็น700เป็นอะไรก็ได้เพื่อให้มันสามารถวางเรียงหน้าร้านได้เต็ม
1: อาจารย์ครับอาจารย์ช่วยผมมาซื้อน้ำดื่มมั้ยครับ
0: จริงๆแล้วเราอยากจะไปดูว่าถ้าเราเห็นกองน้ำดื่มแบบนี้เราสามารถที่จะตั้งคำถามอะไรที่น่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับชีวิตที่เห็นประโยชน
1: ์อะไรครับ
0: คนเรานี่ดื่มน้ำวันละประมาณกี่แก้ว
1: 8แก้วครับ
0: ถึงจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจะมาคำนวณว่าบ้านของเราเนี่ยควรจะซื้อน้ำไปกับบ้านเนี่ยสัปดาห์ละกี่ถังดีนะ
1: ถึง
0: จะเพียงพอแก้วหนึ่งเนี่ยมันสักแค่ไหนถ้าเทียบกับนี้เรามีตัวช่วยไหม
1: ที่อาจารย์ให้เตรียมไว
0: ้นี่ครับใช่ไหนมาดูซิน
1: ี่ครับตัวช่วยอาจารย์ให้ผมหยิบมาผมนึกว่าอาจารย์จะบำรุงสุขภาพ
0: ไม่นี่ครับดูนี่น่าจะผมคิดว่าถ้าเทลงใส่แก้วนี่น่าจะสัก1แก้วนะบ๊วยว่าไง
1: แสดงว่าอันนี้แทนลักษณะของแก้วภาชนะของแก้วที่บ้าน
0: ใช่ที่เรามาดูความจุหรือว่าปริมาตรตรงน
1: ี้
0: เขาเขียนว่า200มิลลิลิตรเพราะฉะนั้น1แก้วของเราก
1: ็200
0: มิลลิลิตรแล้ววันหนึ่งต้องกิน
1: 8
0: แก้ว
1: 1,600
0: ก็คือ 1.6 ลิตรต่อ1คน1สัปดาห์เนี่ย1คนจะต้องดื่มน้ำ
1: 1.6 คูณ7
0: ก็ 1.6 คูณ7
1: ก็ได้จำนวน1คนเสร็จแล้ว1คนเสร็จแล้วบ้านสมาชิกมีทั้งหมดกี่คน
0: 4คนก็คูณไปอีก
1: หูง่ายอ่ะ
0: เราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าสัปดาห์นี้เราควรจะซื้อน้ำ
1: ไม่ใช้เงินเกินตัวด้วย
0: ครับ
1: ซื้อเฉพาะเท่าที่จำเป็น
0: ถูกต้อง

0: ื้องหลังของพนักงานที่ทำงานอยู่นะจะเห็นว่ามีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่สังเกตดูนะครับในช่วงนี้คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่
0: นะพนักงานก็อาจจะไม่ต้องเยอะนะครับแต่ช่วงไหนที่มีคนเยอะก็อาจจะต้องจ้างพนักงานมากขึ้นเขาอาจจะต้องมีการจัดระบบนะในการจ้างว่าช่วงไหนจะต้องมีกี่คน
1: คำนวณได้อีก
0: อันนี้แหละเป็นการวางแผนนะครับ
1: และอย่างสมมุติถ้าเกิดผมจะซื้อสินค้าปุ๊บสมมุติซื้อเร็วหยิบจับปุ๊บ
0: อันนี้ดูน่าสนใจ
1: ช็อกโกจุ๊บ
0: เมาเลย
1: อย่างเงี้ยครับอมยิ้ม
0: เมาเลย
1: เมาเลยปุ๊บ
0: สักกี่บาท
1: ว่าละ5บาท
0: อันละ5บาทแล้วมันกี่อันน่ะเนี่ย1 2โอ้
1: แล้วสําหรับสับปะรดนับแบบสับปะรดได้มั้ยครับ
0: เอาก็น่าจะได้แต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือนับแต่ละแถวแล้วดูว่ามันมีกี่แถวแล้วก็เราก็คูณกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12วันนั้นชั้นต่อไปก็ต้องมี12 12 12 12
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอ้โห
1: 120
0: โอ้โหเห็นไหมฮะ
1: 120คูณ5เร็วด้วยอ่ะ
0: รู้เลยว่าอันนี้รวมแล้วราคากี่บาทเห็นไหมฮะ
1: อาจารย์ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมีความสุขนะครับอาจารย์รู้เลยว่าคณิตศาสตร์มันสนุกจริงๆครับเป็นแค่ตัวอย่างใช่ไหมครับ
0: เป็นแค่ตัวอย่างครับเพราะว่าเราสามารถที่จะพานักเรียนออกนอกห้องเรียนแล้วก็ไปเรียนรู้ได้ในหลายๆที่มีหลายๆที่ที่เรายังไม่ได้ไปนะครับ
1: ขึ้นอยู่กับมุมมองของเพื่อนครูนะครับว่าเพื่อนครูมีมุมมองอะไรบ้างหรือว่ามีเทคนิคอาจจะดีกว่าพวกเรา2คนก็ได้นะครับก็สามารถร่วมแชร์หรือว่าร่วมเสนอความคิดเห็นได้นะครับวิธีการสอนเคล็ดลับอะไรสนุกๆโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขนะครับ www.thaiteachers.tv นั่นเองหลังจากที่อยู่กับอาจารย์นะครับทำให้เรารู้ว่าเลขหมุนรอบตัวเราจริงๆนะครับอาจารย์คราวหน้าเราไปหมุนที่ไหนดีครับ
0: โอ้เราไปได้หลายที่เราอาจจะไปวัดหรือไปตลาดสดไปสถานที่
1: หรือว่าไปที่มัน

สอนคณิตศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนนี้37ปีแล้วค่ะพอพูดถึงวิชาเลขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเราหรือรุ่นปัจจุบันเนี่ยคิดว่าเป็นวิชาหรือเป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่อยากเรียนเจตคติทัศนคติเนี่ยของนักเรียนที่มีต่อสิ่งที่จะเรียนรู้เนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเรียนถ้าเด็กเขาอยากรู้อยากเรียนครูว่าความสำเร็จมันมาเกือบครึ่งแล้วนะทีนี้ทำยังไงอ่ะถึงจะให้นักเรียนเนี่ยชอบคณิตศาสตร์อยากเรียนถึงเวลาแล้วอยากเรียนไม่เบื่ออันนี้คือสิ่งแรกที่คิดทำยังไงให้เด็กรักคณิตศาสตร์อยากเรียนคณิตศาสตร์ชอบคณิตศาสตร์จะบอกเด็กว่าถ้าหนูรักคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก็จะรักหนูนะ

กิจกรรมการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยก็เน้นความหลากหลายเน้นความหลากหลายแล้วก็เน้นการฝึกปฏิบัตินะคะคำว่าหลากหลายก็คือเทคนิคการสอนวิธีการสอนเนี่ยเราไม่ได้ยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ยึดวิธีหรือทฤษฎีของใครคนใดคนหนึ่งมาใช้สอนเพราะคิดว่ามันไม่มีวิธีการใดหรอกที่จะใช้สอนได้ทุกเรื่องทุกระดับชั้นตลอดระยะเวลาแล้วนำไปสู่ความเป็นเลิศหรือนำไปสู่ความสำเร็จมันจะต้องเรื่องนี้ควรใช้เทคนิคอันนี้เรื่องนี้ควรเอากิจกรรมตัวนี้มาใช้ก็พยายามจะเลือกให้มันเหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนเหมาะสมกับการเวลาที่จะใช้กับเด็ก

0: พลงนี้ชื่อว่าเพลง
1: ดอกชะบา
0: ร้องตามครูก่อนนะทีละหนึ่งวรรคโอ้เจ้าดอกชะบาแปดต้นนั้นนะสวยดีงามเด่น
1: ท
0: ุ
1: กต
0: ้
1: นที
0: ่
1: เห
0: ็
1: น
0: นับได้9
1: ดอก
0: 9ดอกเท่าก
1: ัน
0: เอามาอีกครั้งหนึ่งโอ้เจ้าดอกชาบ้าครูก็อาศัยเพลงสั้นๆง่ายๆทํานองที่เด็กคุ้นเคยเอามาแปลงพยายามที่จะหาเนื้อที่ใส่ตัวเลขเชิงคณิตศาสตร์เข้าไปในเนื้อเพลงโดยอาศัยทํานองเพลงเดิมไม่ยาวนักร้องแล้วติดตาติดหูเน้นความสนุกครูก็จะดัดแปลงเนื้อเพลงจากเพลงที่มีอยู่ทำนองเพลงเดิมเพลงนี้หาเลขเจอยังตัวเลขมีเลขอะไรบ้าง8กับ9นี่คือ8ต้นมีเลขอะไรอีกลูก
1: 9
0: อะไรเจอแล้วเลขเจอเลขเรื่องของอะไรเนี่ยเพลงนี้เรื่องของอะไรเรื่องของอะไรคะแต่งยังไงดีอะโจทย์การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เพลงนี่ครูจะเน้นตอนเรื่องของโจทย์ปัญหาเพราะโจทย์ปัญหาเนี่ยจะมีปัญหามากมันปัญหาจริงๆเจ้าปัญหาเลยนะคะมันเจ้าปัญหาสมชื่อเลยก็ทำยังไงดีนะความคิดเบื้องแรกเลยเนี่ยว่าเด็กมันถึงจะไม่เบื่อเรื่องโจทย์ปัญหาเพราะโจทย์ปัญหาแล้วเด็กเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าเด็กไม่รู้ว่าจะทำวิธีอะไรมีต้นฉบับกี่ต้นนะคะส่วนกำหนดให้ส่วนที่1มาแล้วส่วนที่2ต่อว่ายังไงดีมีต้นละ9ดอกคำถามถามว่าอย่างไรดีมันถามด้วยวาจามันก็ดีสำหรับเด็กที่ยังไม่ค่อยคล่องนักมันก็จะเป็นการช่วยกันเขาก็จะฟังคนอื่นช่วยกันพูดช่วยกันแต่งทีนี้เมื่อเด็กวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากโจทย์ปัญหาที่มาในรูปของสำเร็จรูปเหมือนกับในหนังสือเรียนทั่วๆไปครูก็จะใช้ให้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมนักเรียนมองไปซินักเรียนเห็นอะไรบ้างหรือบางทีก็มีข้อความมาให้3ข้อความโดยที่ไม่เรียงกันนักเรียนเอาไปเรียงกันให้เป็นโจทย์ปัญหานะใครจะออกมาสร้างโจทย์ปัญหาได้นะลูกเด็กปรบมือให้ทุกท่านค่ะเอาเลยลูกเอาเลยครับอ่านดังๆลูกโจทย์ปัญหาที่หนูทำ
2: แม่ซื้อละมุดมา9ถุงแต่ละถุงมี8ผลแม่ซื้อละมุดมาทั้งหมดกี่ผล
0: ถูกยังคะ
3: ถูกแล้ว
0: เยี่ยม
3: 1 2 3เยี่ยม
0: สำหรับเกมถ้าเป็นเกมเนี่ยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แข่งขันกันอาจจะแข่งขันตัวต่อตัวหรือแข่งขันกันทั้งห้องเรียนหรือเป็นกลุ่มการแข่งขันเนี่ยมันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กทำงานเร็วขึ้นเด็กจะระดมพลังสมองช่วยกันทำความสำเร็จให้กับกลุ่มเมื่อเขามีการร่วมมือกันมันก็เกิดกระบวนการกลุ่ม

การเสริมแรงเด็กดีใจชมเขาว่าเก่งนะเยี่ยมนะมันสร้างความฮึกเหิมในใจให้ตัวเด็กนะเด็กเกิดความมั่นใจครั้งต่อไปวันนี้เป็นก้าวแรกที่เขาก้าวออกมาจากการที่เขานั่งเฉยเขากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นวันต่อไปนี่โอ้โหอยากได้คำว่าเยี่ยมอยากให้เพื่อนชมกล้าออกไปทำอะไรที่ข้างหน้าห้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ไม่น่าจะละเลยถูกไหมถูกหนึ่งสอง

0: วันเฒ่าแก่น้อยเป็นการจำลองห้องเรียนข้างนอกเลยอย่างน้อยเขาจะต้องไปใช้ชีวิตประจำวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องเผชิญกิจกรรมแบบนี้อยู่แล้วเป็นการต่อยอดเป็นการประเมินประเมินจากการที่ครูได้สอนเกี่ยวกับเรื่องเงินนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างการทำบัญชีต้นการทำการผลิตกำไรขาดทุนมันหลากหลายในวิชาแต่ละระดับชั้นเราบูรณาการหมดวันนี้เราจำลองเหตุการณ์ออกมาเนี่ยใช้ได้กับทุกชั้นเรียน
1: ที่มาของวันเฒ่าแก่น้อยเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเด็กเรียนเรื่องเงินสิ่งที่เราจะประเมินผลนักเรียนได้ก็คือภาคปฏิบัติในวันเฒ่าแก่น้อยเนี่ยนักเรียนจะต้องเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องใช้เงินรับเงินทอนเงินอะไรได้เราชี้ให้เขามองเห็นว่าเขาเอาไปใช้ในส่วนไหนของแต่ละวันได้เขาก็จะมองเห็นประโยชน์ขายดีแม่คะทอนตังก่อนสิลูกเริ่มตั้งแต่เขาจะคิดว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างเขาต้องเตรียมแล้วว่าเขาจะเอาอะไรมาขายบ้างตั้งร้านอย่างไรทำยังไงร้านถึงจะน่าสนใจสะอาด
2: วันนี้เป็นวันเฒ่าแก่น้อยก็ได้ขายของได้ทำป้ายร้านได้จัดร้านมันสนุกดีได้ประโยชน์จากการขายของคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาคิดแล้วก็วิชาต่าง
3: ๆวันนี้ผมขายแซนด์วิชครับชิ้นละ10บาทครับแซนด์วิชครับชิ้นละ10บาทครับสมมุติว่าเขาเอาแบงค์ร้อยมาให้เราขายแซนด์วิช10บาทเราต้องทอน90บาทครับ
1: เราจะจัดกิจกรรมนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดจากความร่วมมือเราถือว่ามันเกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายเกิดความร่วมมือของผู้ปกครองชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกว่าเป็นบวรนะคะวัดบ้านโรงเรียนได้หมดเลย
0: สิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือในเรื่องของการที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเราจะเห็นในความคึกคักเป็นเหตุการณ์ที่เราจำลองขึ้นมาแล้วเด็กได้ปฏิบัติจริงเป็นสังคมหนึ่งที่เด็กจะต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับและพร้อมๆกันไปคณะครูนี่ก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยออกมาประเมินตามสภาพจริงเลยนะครับในเรื่องของการซื้อการขายการทำกิจกรรมการอยู่ร่วมในสังคมนะครับได้หลายสาระได้หลายพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมา
4: การเรียนรู้ของเด็กนี่เป็นภาระของทุกคนทุกภาคส่วนจะเป็นทั้งโรงเรียนทั้งชุมชนรวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมกันวันนี้ผมมาก็ในนามขององค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็ในนามของประธานขั้นพื้นฐานโรงเรียนด้วยนะก็ชาวบ้านก็มากันเยอะแล้วก็เริ่มเข้าใจวันเฒ่าแก่น้อยของโรงเรียนวัดศรีประวัติหรือโรงเรียนอนุบาลบางกวยแห่งนี้มากขึ้น
5: ก็วันนี้พาลูกสาวมาขายมาม่าผัดอะค่ะแล้วก็น้ำแข็งใสค่ะแล้วก็กล้วยบวชชีก็ดีอะค่ะเพราะว่าเขาได้มีพัฒนาการในเรื่องของการคิดเลขบวกเลขทอนเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่วันนี้ก็คือเห็นเขาใช้แล้วก็รู้สึกดีอะค่ะเพราะว่าจากตอนแรกที่เราคิดว่าลูกเราเนี่ยบวกเลขไม่ค่อยเก่งอะไรไม่ค่อยเก่งอย่างเงี้ยแต่วันนี้เรามาเห็นแล้วเราได้รู้ว่าเขาเนี่ยคิดเลขได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกเลขได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจอะค่ะเขาก็มีความกระตือรือร้นดีแล้วก็สนุกสนานดีด้วยเหมือนกับเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กเนี่ยร่วมใจกันช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรเสริมหลายๆอย่างค่ะในการบวกเลขในการคำนวณในการใช้ชีวิตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หลายๆอย่างทั้งผู้ปกครองแล้วก็ทั้งเพื่อนด้วยอะไรเงี้ย
6: วันเฒ่าแก่น้อยเนี่ยมันได้ชักจูงเด็กเนี่ยนะคะออกมาจากในห้องเรียนสูงเหมือนกับอยู่ในโลกกว้างจริงๆอะค่ะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดเราคิดถึงว่าเรียนการเรียนก็คือนึกถึงแต่ในห้องเรียนใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วเรายิ่งมาเจอโรงเรียนครั้งแรกนี่เป็นโรงเรียนประถมที่เพิ่งเคยเข้ามาสอนนะคะแล้วเห็นเกิดการเรียนรู้จริงแบบนี้มันรู้สึกแบบเราได้นี่เนาะเป็นการเรียนรู้ที่เราแบบเห็นได้เห็นเด็กๆได้เห็นประสบการณ์อะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราจัดงานวันเฒ่าแก่น้อยครูทุกคนอยากได้อยากเห็นก็คืออยากเห็นเด็กนะครับมีการเรียนการเรียนในห้องเรียนเนี่ยมันมีครูกับนักเรียนแต่ตรงนี้เราเรียนนอกห้องเรียนเราจัดกิจกรรมจำลองขึ้นมาเนี่ยเห็นชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมนี่นั่นคือความสุขนะครับเป็นความสุขของครูเราจัดแล้วเราสนุกเด็กก็สนุกผู้ปกครองก็มีความสุขนะครับมันก็เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เราคิดว่าดีที่สุดเนี่ยออกสู่ชุมชนได
1: ้ก็ประโยชน์ที่ได้รับก็คือภาคปฏิบัติของในเรื่องเงินนะคะตรงนี้เป็นประโยชน์อันดับแรกที่เรามองเห็นนักเรียนเนี่ยสามารถคิดเลขเป็นคิดเงินเป็นทอนเงินได้ถูกต้องสามารถเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี

นักเรียนจะเรียนรู้ในห้องเรียนนอกห้องเรียนหรือเรียนรู้เป็นรายบุคคลงานกลุ่มเราต้องคำนึงว่าถ้าเด็กมีความสุขเด็กจะเรียนแล้วประสบผลสำเร็จแต่ถ้าเด็กเนี่ยเรียนแล้วไม่สนุกเลยอ่ะไม่มีความสุขเบื่อหน่ายงานนั้นก็ไม่สำเร็จหรอกความสุขของอาจารย์ครูก็มีความสุขดีที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นแล้วมองเห็นเด็กเด็กได้นะผู้ปกครองยอมรับนะสุขแล้ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะDNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้าง

นิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนะครับประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะ
เป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วย

ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: น
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
1: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้องก็ฟ้อง

ยเนี่ยสุภวิทย์เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของการพูดการออกเสียงนะคะเขาออกเสียงไม่ชัดทำให้เวลาเขาสะกดคำเนี่ยมันจะเพี้ยนไปนะคะอย่างบางทีเขาสะกดคำว่าดาวอย่างเงี้ยแต่เขาออกเสียงเป็นตัวตอเต่าคำมันก็เลยกลายเป็นตออาวอตาวเขาก็เลยเขียนหนังสือผิดเขามีปัญหาเรื่องของการได้ยินเสียงด้วยนะคะแต่อยู่ในระดับน้อยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยฟังคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยก็พยายามพัฒนาเขาโดยการไปส่งไปฝึกพูดนะคะแล้วก็มีการฝึกออกเสียงให้ชัดเจนมากขึ้นทางโรงเรียนก็ช่วยโดยการฝึกให้เขาออกเสียงให้ชัดเจนนะคะแก้ไขคำผิดของเขาแต่จะไม่มากเพราะว่าถ้าเกิดเราแก้ไขคำผิดเขามากๆจะทำให้เขาขาดความมั่นใจ

0: ข้ามีใจ
1: เพราะอะไรนะ
0: เพราะ
1: ขอ
0: เอาเขา
1: เออ
0: มีใจ
2: ทีแรกก็เอ๊ะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ค่อยสนใจหนังสืออะไรเงี้ยพอรู้ว่าอ้อสายตาเขาสั้นมีปัญหามากกว่าคนปกติเยอะมากก็เลยพอแก้จุดนี้ก็เริ่มไปได้ดีค่ะแล้วตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนแล้วก็ถ้ารู้แล้วก็จะรีบแก้ทันที
1: เชิญผู้ปกครองมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยมีความยินยอมในการที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการการศึกษาพิเศษนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสวิตเนี่ยเขาเป็นนักเรียนในชั้นเรียนปกตินะคะแล้วเราเนี่ยก็มีการปรึกษากันกับทางแนะแนวทางฝ่ายวิชาการของโรงเรียนแล้วก็โครงการการศึกษาพิเศษนะคะนำสุภวิทเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันนะคะมีการ เริ่มจากครั้งละ1ชั่วโมงก็นำมาฝึกที่โครงการนะคะจนสุดท้ายแล้วเมื่อกระบวนการของทางด้านเอกสารหลักฐานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยินยอมให้เขาเข้าโครงการเนี่ยก็ดำเนินไปเราก็นำเขากลับเข้ามาฝึกนะคะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะส่งเข้าไปเรียนร่วมใหม
3: ่เมื่อน้อยโตพอที่จะเข้าจุดน้อยจะไปเข้าอะไรดีนะไปเข้าศุกร์วันเสาร์ใช่ไหมไม่ใช
4: ่กระบวนการช่วยเหลือแบบร่วมมือทั้งระบบส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะต่างๆขึ้นเป็นลำดับตามศักยภาพ
1: จะต้องค่อยๆพูดคุยกับเขาเรียนรู้เขาในระยะเริ่มแรกนะคะเพราะเราไม่ได้รู้จักเขามาตั้งแต่ต้นเราก็ต้องเรียนรู้เขาแล้วก็ฝึกให้เขาเนี่ยนั่งทำงานโดยการใช้สิ่งที่เขาชอบเป็นรางวัลนะคะเริ่มแรกก็อาจจะให้งานไม่มากนักนะคะนั่งทำงานได้ก็ให้ดาวเป็นสติกเกอร์ดาวนะคะติดแล้วก็สะสมเป็นแต้มได้ดาว5ดวงก็มาแลกรับของวันหรืออาจจะเป็นขนมเป็นอาจจะเป็นบล็อกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการถ่ายโอนไปเป็นรางวัลอีกครั้งนึงก็คือต้องมีลำดับขั้นตอนในการฝึกเขาอะนะคะแล้วก็จาก5นาทีเป็น10นาทีเป็น20นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงจนเขาสามารถนั่งเรียนได้เริ่มส่งในวิชาที่เขาสามารถเรียนได้ก่อนวิชาที่เขาสามารถเรียนได้เช่นวิชาศิลปะเขาชอบวิชาศิลปะเขาชอบวาดภาพเขาชอบระบายสีการประสานกับอาจารย์ประจำชั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกับอาจารย์นะคะว่าในปีการศึกษานี้จะมีนักเรียนที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือเราก็จะเล่าให้อาจารย์ฟังคร่าวๆแล้วก็มีการให้อาจารย์อ่านศึกษาเอกสารนะคะที่เป็นรายงานผลของเขาความสามารถปัจจุบันของเขานะคะแล้วก็ข้อจำกัดของเขาแล้วก็วิธีการช่วยเหลือเราก็จะมีเอกสารทำเอกสารไปให้อาจารย์เนี่ยได้ศึกษารายละเอียดเรามีการพูดคุยกับอาจารย์ประจำวิชาทุกๆวันนะคะหรือหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะถามความเห็นหรือปัญหาถ้าอาจารย์บอกว่าเขาสามารถที่จะอยู่ได้เรียนได้เราก็ค่อยๆผ่อนให้ตัวเขาเนี่ยเข้าไปเรียนอยู่ในชั้นเรียนค่อยๆทยอยเข้าไปแต่ถ้ามีปัญหาปั๊บเนี่ยเราก็จะมีการดึงเขากลับมาแล้วก็มีการมาฝึกมาพูดคุยกัน
3: ลองหาสิคะหาคำที่มีออ่ามาให้อาจารย์เอาให้ได้มากที่สุดนะเอาในหนังสือเล่มนี้นะตรงนี้เป็น7แล้วใช่ไหมนี่เป็น8ใช่ไหมคะเวลาเขียนหนังสือถ้าจะไม่ให้เรางงเราต้องเขียน1 2 3 4 5ไว้ข้างล่างแต่เขียนอย่างนี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันแต่อ่านง่ายมั้ยง่ายหรืออ่านยาก อ่านยากอ่ะ
1: ตอนเขาเข้ามาในโครงการเนี่ยเขายังอ่านหนังสือไม่เก่งนักนะคะเขียนหนังสือเนี่ยเรียกว่าเขียนผิด D กับ B เนี่ยเขาสลับเปลี่ยนกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าให้เราเนี่ยเป็นโจทย์ให้เราเนี่ยมาศึกษาเขานะคะแล้วก็ค่อยๆเอาความสามารถของเขาออกมาว่าเขาทำอะไรได้ในระยะ

0: ้นเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินความสามารถของเขาที่ต่ำกว่าความสามารถของเขาจริงๆนะคะแล้วก็มาเริ่มเรียนเขียนอ่านกันเริ่มจากการเรียนรู้สระนะคะสระพยัญชนะแล้วก็สะกดเป็นคำสะกดเป็นคำเนี่ยเราก็ต้องอ่านสะกดคำนำให้เขาเพื่อให้เขาเนี่ยฝึกออกเสียงแล้วก็มีการเขียนว่ากออากาเนี่ยก็คือต้องเขียนกอไก่เพราะว่าถ้าเกิดเขาออกเสียงผิดเขาก็จะเขียนตัวอักษรผิด
1: สะกดสอ
2: ส
1: อโอ
2: โอ
1: มอสมบ
2: บออะรอบะ
1: สม
2: บมบะ
1: เก่งมากสมบัติ
0: ก่อนที่จะเริ่มบทเรียนใหม่เนี่ยเราก็จะทวนบทเรียนเก่าก็ทวนคำเดิมก่อนทวนของเดิมก่อนเพื่อที่จะไปเริ่มบทใหม่เริ่มบทใหม่อาจจะได้นิดหน่อยแต่ของเดิมต้องไม่ลืม เด็กนักเรียนคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะฝึกครั้งเดียวเขียนอ่านครั้งเดียวจำคำได้แต่สุภวิทย์เนี่ยอาจจะต้องทำหลายๆครั้งโดยการย้ำซ้ำทวนย้ำก็คือว่าย้ำของเดิมนะคะแล้วก็ไปฝึกทำซ้ำๆที่บ้านและกับที่โรงเรียนทวนก็คือก่อนที่จะขึ้นบทเรียนใหม่เนี่ยเราจะทวนบทเรียนเก่าเพื่อที่จะล้ำไปเข้าไปสู่บทเรียนใหม่นะคะแล้วก็คำทุกคำที่จะให้เขาเรียนรู้เนี่ยอาจจะต้องมีภาพประกอบให้เขาเข้าใจว่าคำนี้มันความหมายมันว่าอะไรการจะเลือกสื่อหรือหนังสือมาใช้กับสุภวิทย์เนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะไม่ใช่เฉพาะสุภวิทย์คนเดียวสำหรับเด็กที่มีปัญหาทั้งเรื่องการอ่านการเขียนนะคะเราก็ต้องดูนะสถานการณ์นั้นถ้าตอนนี้เขาออกเสียงออ่างไม่ชัดเราก็เลยเอาเรื่องออ่างมาแล้วเราก็ต้องไปหาซื้อครูเองเนี่ยจะต้องเป็นคนไปเลือกหนังสือมาให้เหมาะกับเด็กที่เราจะสอนแล้วก็บทเรียนแต่ละบทเรียนเนี่ยก็ต้องดูความสามารถของเขาในแต่ละช่วงวัยป.สองป.สามป.สี่เนี่ยสุภวิทย์ในชั้นเรียนได้เต็มวิทุกวิชานะคะพอเขาขึ้นป.หกเนี่ยสุภวิทย์เนี่ยเขาไม่สามารถเรียนติดตามวิ่งตามบทเรียนตามเพื่อนได้ทันเราอาจจะต้องดึงบางวิชาของสุภวิทย์เนี่ยออกมาเมื่อเรามีการถอนบางวิชาเขาออกมาเนี่ยก็มีการพูดคุยกับผู้ปกครองอยากให้คุณแม่เนี่ยลองเคยสอนเขาที่บ้านแล้วเพราะคุณแม่จะเป็นคนสอนการบ้านเขาลองมาเรียนในสถานการณ์ที่เป็นวิชาการที่โรงเรียนแล้วดูซิว่าบทบาทของคุณแม่ที่บ้านกับบทบาทของคุณแม่ที่โรงเรียนจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: หลายคนป่ะต้องหลายคนต้องอันไหนครับเดเดียอีวายเดเดแปลว่าอะไรเขาทั้งหลาย
4: ทั้งหลาย
5: การมีส่วนร่วมของครอบครัวโดยการเป็นครูอาสาสอนภาษาอังกฤษทำให้ผู้ปกครองเข้าใจลักษณะการเรียนรู้ของลูกและมองเห็นศักยภาพ
6: เราอาจจะช่วยเขาซ้ำบ้างเพื่อที่จะอธิบายให้มันชัดเพราะบางทีอยู่ในห้องเรียนเงี้ยมันไม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้หมดแล้วก็บางทีเขามีสิ่งที่อยากจะรู้เจาะลงไปบางอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาหยุดที่เขาจะเดินต่อไปอีกตามที่ในห้องควรจะเป็นใช่ไหมคะก็เลยเอามาออกมาอธิบายต่างหากบางทีก็ต้องพาไปสถานที่จริงอย่างในหนังสือเขาบอกว่ามีเรื่องอะไรนะคะเจดีย์ดอกไม้เอ๊ะอยู่ที่ไหนอยู่วัดโพใช่ไหมคะเราก็ต้องพาไปอันเนี้ยเป็นเจดีย์และเป็นดอกไม้จริงๆอะไรเงี้ยหรือว่าเรียนภูมิศาสตร์ภาคเหนือมีจังหวัดอะไรบ้างแล้วก็ต้องพาไปพอเราให้เขาเห็นภาพอย่างเงี้ยเขาเข้าใจเหมือนกับสร้างแผนที่ในระบบความคิดเขาได้แล้วทีนี้เขาเดินไปได้แล้วค่ะทางอาจารย์นะคะก็มีการคุยกันว่าคุณแม่มาช่วยกันสอนไหมบอกได้เลยมาช่วยกันสอนได้จะให้สอนวิชาอะไรคุณแม่สอนได้หมดจัดตารางมาให้ลงเป็นอังกฤษลงเป็นอังกฤษก็คุณแม่ก็เอาตามหนังสือที่โรงเรียนใช้กันอยู่ค่ะให้สวิตเขาท่องศัพท์เนี่ยยูนิต7ยูนิต8แล้วเขาก็บอกว่าม่าเพื่อนเนี่ยเรียนถึงยูนิตนี้แล้วนะเขาก็จะสปีดเขาแข่งขอแข่งขอแซงเพื่อนไงคะเราก็เอาเลยลูกเร็วได้ยิ่งดีเลยก็เลยให้เขาท่องศัพท์ก็เลยแบบเหมือนบางทีก็แซงหน้าเพื่อนเขาก็มีกำลังใจค่ะคือจะไม่สอนละเอียดไปทีละบทไม่จะสอนไปให้เขาแบบทันเพื่อนหรือแซงหน้าแล้วค่อยกลับมาลงรายละเอียดอยู่ที่เนี่ยเหมือนกับเป็นกฎระเบียบอาจารย์บอกสุภวิทย์เลยว่าให้ปฏิบัติตัวเหมือนกับเป็นอาจารย์สอนนะไม่ใช่เป็นคุณแม่มาสอนเพราะฉะนั้นก็จะทำตามข้อตกลงและอาจารย์ก็จะมีสมุดเล่มเล็กๆให้คุณแม่เซ็น ให้อาจารย์ทุกท่านเซ็นว่าเนี่ยในชั่วโมงนี้ทำตัวเรียบร้อยค่ะคุณแม่ก็ไม่เครียดนะคะแล้วอาจารย์ก็ไม่ค่อยเครียดแล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่เครียดเขารู้สึกมีความสุขค่ะ
5: ชั้นเรียนที่เป็นมิตรคือการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนปกติให้ยืดหยุ่นเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนร่วม
0: การที่เรามีการปรับช่วยให้นักเรียนนี่นะคะมีความสุขในการเข้าไปเรียนร่วมนะคะอาจารย์ประจำชั้นเนี่ยก็มีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้นนะคะเด็กในห้องนั้นก็ได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้เขาไปด้วยแล้วตัวเขาเนี่ยก็ได้เพื่อนเนี่ยเป็นตัวช่วยเพื่อนๆทั้ง7ห้องเนี่ยได้เวียนมาพบพี่วิทย์หมดทุกคนเพราะว่านักเรียนทั้ง7ห้องจะมีการกระจายและมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพบเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสุภวิทย์ในปัจจุบันนะคะเขาก็จะเป็นคนที่เป็นที่รู้จักของทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็จะรู้ธรรมชาติของเขาแล้วก็จะช่วยเหลือเขาเวลาทำงานก็ชวนเพื่อนเข้ามาทำงานด้วยให้งานเพื่อนที่เพื่อนสามารถทำได้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเรียนกับเขามาเนี่ยจนเข้าใจธรรมชาติของเขาอะค่ะแล้วเพื่อนๆก็เป็นตัวช่วยเขาด้วยช่วยส่งเสริมทำให้เขามีกำลังใจเขาจะมีความสุขแล้วก็ภูมิใจมากที่เพื่อนๆยอมรับเขาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเขาคงจะใช้ไม้บรรทัดเดียวกับเด็กปกติไม่ได้นะคะทางโครงการการศึกษาพิเศษเนี่ยก็ต้องศึกษาหลักสูตรแล้วเราก็ต้องปรึกษาผู้สอนอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยในเรื่องนึงเนี่ยนักเรียนเนี่ยควรจะเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็ให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเรียนในเรื่องนั้นอาจจะเรียนน้อยกว่าเพื่อนในชั้นเรียนแต่เนื้อหาเดียวกันแต่มีความซับซ้อนน้อยกว่า
6: ที่พูดมาทั้งหมดเป็นองค์ประกอบหลักหมดเลยที่ทำให้เดินมาถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีอาจารย์นะคะถ้าไม่มีเพื่อนนะคะไม่เป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็ผู้ปกครองด้วยต้องแข็งแกร่งแข็งแรง
0: โตขึ้นพี่วิทย์จะไปทำงานอะไร
2: ไม่รู
0: ้ยังไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะคะเอามือลงยังไม่ทราบไม่เป็นไรให้ค่อยๆ คิดไปเรื่อยๆแต่เวลานี้ต้องทำไมคะรู้จักแบ่ง
2: เวลา
5: ไม่ว่าจะมีอุปสรรคเช่นไรหากผู้เรียนรู้สึกมั่นใจว่าบุคคลรอบข้างเปิดโอกาสและคอยสนับสนุนเขาแล้วความพยายามที่จะเรียนรู้ก้าวข้ามอุปสรรคย่อมเกิดขึ้นในจิตใจและผลิบานได้ในไม่ช้า

0: การเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระอารมณ์ในช่วงวัยรุ่นส่งผลเป็นทวีคูณสำหรับเด็กพิเศษที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารคุณครูอัญชนาสุนทรพิทักษ์ห้องเรียนต้นรักมูลนิธิต้นรักเพื่อเด็กพิเศษช่วยนำพลังภายในอันพรุ่งพล่านของวัยรุ่นในห้องเรียนแปลงไปสู่การทำงานสร้างสรรค์ผ่านชั้นเรียนประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นม.1
1: ก็เริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนะคะที่อยู่ในโรงเรียนวันสว่างจิตเนี่ยรวมตัวกันเป็นชมรมต้นกล้าและลูกๆเนี่ยก็เรียนร่วมกับเด็กอื่นๆมาจนกระทั่งจบประถม6ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนและในช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ตะเวนหาว่าจะให้ลูกไปเรียนที่ไหนดีเราก็เริ่มไปนักเรียน3คนนะคะตอนนี้เราก็มีนักเรียนประมาณ17คนแล้วก็มีนักเรียนที่มาบําบัดรายวันหรือว่ามาร่วมกิจกรรมบางอย่างรวมแล้วทั้งหมด22คนค่ะตอนนี
2: ้ปุกค่าสู่วันใหม่สองความรักความอบอุ่นสู่ดวงใจสองโหท่าสวัสดิ์สวัสดิ์ให้ข้าเดิน
1: ในการออกแบบหลักสูตรเนี่ยพี่ได้รับความรู้นะแล้วก็ความเข้าใจเรื่องมนุษย์มาจากการศึกษาแนววอลดอร์ฟโรงเรียนเราก็ทำการศึกษาแนวนี้ทีนี้สิ่งที่เราต้องมาย่อยกันอีกทีนึงก็คือว่าจะเลือกตรงไหนอย่างไรบ้างเพราะว่านักเรียนของเราไม่เหมือนนักเรียนทั่วไปนะคะประสบการณ์ที่จะรับอะไรและย่อยเนี่ยใช้เวลานานกว่ามาก3กลุ่มวิชาที่ตอบสนองทำความคิดตอบสนองความรู้สึกและตอบสนองให้เขาได้ลงมือทำในภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า thinking feeling และ willing นะคะ thinking มันเชื่อมโยงกับการตื่นตัวของสมอง feeling มันเชื่อมโยงกับการตื่นตัวของระบบจังหวะโดยเฉพาะหัวใจและปอด willing เชื่อมโยงเกี่ยวกับระบบระยางแขนขาของเราให้ได้เคลื่อนไหวเมื่อ3ส่วนนี้มันได้รับการศึกษานะหรือการทำให้ตื่นตัวทุกวันเนี่ยเขาก็จะเติบโตเป็นคนที่มีสุขภาวะนะคะดังนั้นการศึกษาของเราจึงไม่ได้เน้นตัววิชาแต่เน้นกระบวนการนะคะที่จะทำให้วิชานั้นมีชีวิตขึ้นมามันจะมีวิชาทั้งที่ใช้ความคิดเป็นหลักนั่นก็คือวิชาเชิงคณิตศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์สำคัญมากเพราะว่าเขาจะได้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกและพิสูจน์ได้ว่ามันมีความจริงถ้าเขาจุดไฟและต้องการดับเขาสามารถที่จะใช้น้ำดับไฟได้หรือว่าถ้าเขาให้ความร้อนกับไฟแล้วน้ำก็จะระเหยไปมันเป็นความจริงทุกกาลสมัยวิทยาศาสตร์จะให้ความรู้สึกมั่นคงบางอย่างกับวัยรุ่นว่ามันมีสัจจะอยู่ในโลกนี้คณิตศาสตร์ก็เป็นความจริงเหมือนกันนะว่า1บวก1หรือ5บวก5ก็จะเป็นจำนวนนี้เสมอแล้วศิลปะทำงานอะไรมันเป็นอาหารหัวใจมนุษย์เรามีจิตใจต้องการการแสดงออก
3: เวนิสบ้านเกิดของข้าเป็นเมืองท่าติดทะเลเมื่อข้ายังเด็กข้าชอบไปวิ่งเล่นที่ท่าเรือเพื่อดูเรือสินค้าที่แล่นผ่านไปมาเรือเหล่านี้มาจากไหนและจะไปข้าอยากรู้ยิ่งนัก
1: กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับการลงมือทำก็คือวิชาเชิงเกษตรกรรมนะคะแล้วก็วิชาเชิงโภชนาการมันสำคัญเป็นอย่างยิ่งกลุ่มวิชานี้โดยเฉพาะสังคมไทยเนื่องจากว่าเด็กๆของเราไม่ได้ถูกฝึกให้เป็นผู้ลงมือทำจะถูกฝึกให้เป็นผู้รับหรือผู้บริโภคดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือปลุกว่ายูทำได้สามารถหุงข้าวกินเองได้อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่โรงเรียนทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พบว่ายิ่งทำวิชาเชิงนี้มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งดีกับพวกเขาเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานชีวิตของเขาเนี่ยถูกป้อนโดยคนอื่นตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ต้องการความดูแลพิเศษหรือว่าเด็กทั่วๆไปก็จะมีภาวะที่ฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงนะดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แทนที่จะให้เขาไปหมกมุ่นในห้องน้ำนะหรือว่าเลือดมาไม่รู้จะทำยังไงร้องโวยวายนะแล้วเอาพลังเหล่านั้นเนี่ยมาทำอย่างอื่นที่มันสร้างสรรค์นะคะ และพลังของเขาจะช่วยเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไร
3: อันเนิ่นนานนั้นยังมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเป็นเมืองท่าติดทะเลเป็นเมืองที่ผู้คนแวะมาทักทายกันจากทุกมุมโลกเมืองนั้นชื่อว่าเมืองเวียง
1: พี่รู้สึกว่าละครเนี่ยมันเป็นศิลปะที่มหัศจรรย์มากเพราะว่าในศิลปะการละครมันได้รวมเอาศิลปะทุกแขนงไว้ในนั้นไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมถ้าเราทำฉากกันมันก็จะเกิดประติมากรรมขึ้นมาถ้าเราทำเสื้อผ้านะมันก็จะเกิดหัตถกรรมขึ้นนะคะทำของที่จะเข้าไปประกอบฉากนะทำมีดทำไม้ทำดาบขีตกรรมมันก็เกิดขึ้นเพราะในละครมีดนตรีนาฏกรรมมันเกิดขึ้น

0: มีการเคลื่อนไหวมีลีลาร่ายรำนะคะเหล่านี้ศิลปะทุกแขนงมันมีชีวิตอยู่ในละครอันนี้ศิลปะในความเป็นจริงมันคือเสื้อผ้าที่เราใส่ศิลปะในความเป็นจริงคือบ้านเรือนที่เรามองแล้วมันงามมันน่าอยู่มันปลอดภัยศิลปะคือการเอาโลกข้างในออกมาให้ปรากฏในโลกข้างนอกนะมันเป็นความงามที่จับต้องได้เมื่อเขาได้ลงมือสร้างฉากนะคะเมื่อเขาได้ลงมือเย็บเสื้อผ้าที่จะใช้ในการแสดงละครเมื่อเขาได้ร้องเพลงหรือเป่าขลุ่ยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เขาได้หายใจออกมาและที่สำคัญคือมีผู้ที่รับสิ่งนั้นไปนั่นคือมีคนดูนะคะทุกๆคนได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนของตัวเองเพื่อถ่ายทอดศิลปะนี้ออกมา
1: พ่อกับลุงก็ชักชวนให้มาคงออกเดินทางไปคาเทศด้วยมาคงดีใจมากความฝันของเขาเป็นความจริงคราวนี้ล่ะเขาจะได้เดินทางไปกับเรืออย่างน้อยเขาอยากรู้นักว่าสินค้าต่างๆที่นำมาขายในเวนิสนั้นมาจากไหนและใครเป็นคนทำขึ้นมาม
0: าโคโปโลเป็นเด็กหนุ่มที่อยู่ในเมืองเวนิสนะคะในสมัยก่อนก็มีคำพูดที่ว่ากรุงเทพเหมือนเวนิสตะวันออกนะดังนั้นเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงบางอย่างละระหว่างนักเรียนของเรากับมาโคโปโลและมาโคโปโลก็ออกเดินทางไปนะคะเขาสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยความรู้สึกที่ว่าฉันอยากจะออกไปสู่โลกข้างนอกออกไปจากบ้านของเราหรือสิ่งแวดล้อมที่เราเคยชินนะคะและนั่นมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญมากดังนั้นเนี่ยละครจึงต้องทำหน้าที่พาเข้าไปในโลกของจินตนาการ
1: เวนิสพรุ่งนี้ข้าจะจากเจ้าไปพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางไปสู่ทะเลกว้างโอ้โลกล่ากว้างใหญ่เขตแคว้นแดงใดๆปัทภีนี้สิ้นสุดที่ไหนมาโคโปโลฝันฝันเปิดประตูเรียนรู้โลกกว้าง
0: นักเรียนเราก็ค่อยๆเพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วบางคนก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าฉันเป็นหนุ่มบางคนก็เริ่มเถียงแล้วบางคนก็เริ่มสนใจเพศตรงข้ามบางคนก็เริ่มถามแล้วว่าปิดเทอมนี้จะไปไหนใครไปไหนมาบ้างเขาเริ่มสนใจเรื่องแผนที่เรื่องว่าเขาอยู่ตรงไหนในโลกนี้นะคะนั่นคือสัญญาณที่แสดงบอกว่าฉันพร้อมแล้วนะที่จะออกเดินทางไปจากอ้อมอกของพ่อแม่แล้วก็ครูนะ
2: การทำงานของครูที่ห้องเรียนต้นรักเชื่อว่าทุกศาสตร์ที่ครูถ่ายทอดจะต้องปลุกร่างกายได้เคลื่อนไหวหัวใจรู้สึกเบิกบานเกิดความคิดจินตนาการในสมอง
0: ทำละครเนี่ยมันคืองานกลุ่มนะคะนี่เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของงานละครคือว่าเมื่อ8คนกลายมาเป็น1นะหรือว่า15คนกลายเป็น1เดียวกันเนี่ยมันเป็นงานทีมเวิร์คและอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนะเริ่มจากการเล่าลักษณะคล้ายๆเล่านิทานเล่าไปช่วงนึงเสร็จแล้วเราจะแปลจากการเล่าในจินตนาการให้กลายเป็นศิลปะแขนงต่างๆอย่างเช่นการวาดภาพและเขียนบันทึกนะคะและการเริ่มซ้อมละครโดยในตอนช่วงแรกนะทุกคนก็จะเป็นสายน้ำกันหมดนะและหลังจากนั้นทุกคนก็จะเป็นเรือและทุกคนก็จะได้เป็นมาโคโปโลทุกคนเป็นลองเป็นสันตะปาปาเป็นหมดเลยและพอมาถึงช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงที่เล่าต่อแล้วก็ค่อยๆครูก็ค่อยๆดูว่าใครควรจะแสดงเป็นตัวอะไร

0: ช้สิ่งที่เด็กยังไม่มีและต้องการที่จะเติมเต็มและต้องการที่จะเติบโตในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนักเรียนคนหนึ่งที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวเรื่องความสมดุลลองหาบทที่ลองให้เดินมีอะไรอยู่บนศีรษะสินะแล้วก็ลองเดินไปเอารอบสองรอบนั่นก็คือว่าอ่ะเขาเป็นพ่อค้าที่มีของทุนอยู่บนหัวหรืออย่างตัวละครที่เป็นมาโคโปโลเขาเป็นคนที่อยู่กับโลกรอบตัวตลอดจนไม่ได้กลับมาหาตัวเองเขาอะเหมาะที่สุดที่จะเล่นบทนี้คือคุณอยู่ในฉากเกือบตลอดเวลาแทบไม่มีเวลาหยุดพักแต่คุณต้องมีสติเสมอว่าอะไรจะมาอะไรจะไปนะคะตอนที่ผ้าไหมลงมาให้เขาเพื่อให้เขารู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าเขาเอาตลอดเวลาเนาะนี่ก็คือทุกอย่างที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบหรือแง่มุมของงานบำบัดอยู่ในตัวนะคะ
1: พวกเขารอนแรมาจนถึงเทือกเขาที่สูงชันและหนาวเย็นพวกเขาได้เข้าเฝ้าคุณไรค่ะมาโคโปโลหนุ่มน้อยวัย21ปีก็ได้รับการแต่งตั้งให้รับราชการชื่อเสียงของเขาและหนังสือที่เขาเขียนนั้นยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนแม้เวลาจะผ่านไปกว่า700ปี
0: และหลังจากเสร็จการแสดงทุกครั้งนะคะเราจะรู้สึกว่านักเรียนโตขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเขาอาสาที่จะทำนู่นทำนี่ด้วยตัวเองมากขึ้นมีความภูมิใจในตัวเองเพราะว่าเขาได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับนะคะ
2: การศึกษาบำบัดมีพื้นฐานความคิดว่าแม้ร่างกายและจิตใจของเด็กจะมีความบกพร่องในการรับรู้โลกเพียงใดแต่จิตวิญญาณของพวกเขาบริสุทธิ์ไม่บกพร่อง

0: เวลาทำอาหารเนี่ยเนื้อสัตว์ถ้าลวกที่ร้อยองศาโปรตีนในหมูจะแข็งตัวอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยเราก็จะแก้เราจะใช้อุณหภูมิให้เหลือสักประมาณ90องศาก็คือลดอุณหภูมิด้วยการเติมน้ำเย็นแล้วเอาเนื้อหมูใส่ถ้าเนื้อสัตว์ที่โดนความร้อนสูงมันกระด้างมันก็ไม่อร่อยอย่างอันเนี้ยเราใช้ที่อุณหภูมิประมาณ90องศามันก็ให้ถึงข้างในมันก็สุกแล้วแนวคิดในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสอนเรื่องการประกอบอาหารเนี่ยสำหรับผมมองว่ามันมาจากพื้นฐานของวัยเด็กคือผมเป็นคนชอบเรียนคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มากพอเราทดสอบเรียนรู้ไปเรื่อยๆเมื่อมามีบทบาทของความเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือเราก็มองว่าการจัดการเรียนการสอนเนี่ยครูบาอาจารย์จำเป็นต้องบูรณาการคือเอาศาสตร์หรือเอาวิชาความรู้หลากหลายวิชาเข้ามาจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเพราะเป้าหมายที่สุดของการเป็นครูเนี่ยคือสอนอย่างไรให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะสื่อเราอยากจะสอนโดยเฉพาะสำคัญคือเขาต้องไม่เบื่อหลักการสอนอาหารโดยใช้วิทยาศาสตร์อธิบายเนี่ยมันสามารถใช้ทุกทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เลยการดำเนินการสอนก็จะมีเรื่องของการนำเข้าสู่บทเรียนนำประเด็นที่จะสอนเนี่ยมาจุดประกายผู้เรียนก่อนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการประกอบอาหารสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็จะไปเข้าค่ายพักแรมกันของหวานคลาสสิกของลูกเสือก็คือถั่วเขียวต้มน้ำตาลนะครับเพราะว่าหนึ่งง่ายคราวนี้พอเรามาพูดถึงถั่วเขียวต้มน้ำตาลเนี่ยปัญหาที่ถั่วเขียวต้มน้ำตาลไม่สุกมาจากเด็กมักจะเอาถั่วเขียวเอาน้ำตาลเอาน้ำใส่ลงไปพร้อมกันเวลาไปต้มเนี่ยมันจะสุกยากถ้าเราใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวอธิบายในเรื่องการประกอบอาหารก็จะพบเรื่องของระบบออสโมซิสกระบวนการออสโมซิสคือกระบวนการที่ของเหลวจากส่วนที่เข้มข้นน้อยเนี่ยจะซึมผ่านเข้าไปในส่วนเข้มข้นมากสมมติอันนี้คือหม้อที่เราใส่ถ้าถั่วเขียวต้มน้ำตาลแล้วเราใส่น้ำตาลไปก่อนเนี่ยน้ำจะซึมเข้าไปในเมล็ดถั่วเขียวได้ยากหรือว่าไม่ได้เมื่อมันซึมเข้าไม่ได้มันก็ถั่วเขียวมันก็ยังคงแข็งอยู่คนโบราณเรียกว่าน้ำตาลมันไปรัดถั่วแต่ไม่อธิบายแต่ถ้าวิทยาศาสตร์จะอธิบายว่าเมล็ดถั่วเขียวถ้าไม่มีน้ำตาลน้ำจะซึมผ่านเข้าไปในเมล็ดถั่วเขียวเมื่อน้ำซึมผ่านเข้าไปพอเมล็ดถั่วเขียวโดนความร้อนในน้ำมันน้ำโดนความร้อนมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนมันก็จะทำให้ถั่วเขียวนั้นสุก
1: จ้าครับแล้วก็ไอ้ที่เอาช้อนครับใส่ไปในหม้อถั่วเขียวด้วยมันช่วยอะไรครับ
0: ช้อนเซรามิกหรือช้อนดินเผาที่ใส่ลงไปน่ะมันมีทรายแล้วมันก็เป็นดินเหนียวมันจะทำให้อุณหภูมิเนี่ยสูงกว่า100องศาเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ที่เป็นถั่วหินหรือถั่วแข็งได้รับความร้อนสูงมากถั่วจะเกิดการสุกไปเองหลังจากนั้นเราก็มาสอนเรื่องกระบวนการออสโมซิสโดยการทำขนมปังสังขยาขนมปังสังขยาเนี่ยมันมีที่มาจากขนมพุดดิ้งของชาวตะวันตกหลักการทำพุดดิ้งนะครับก็คือผสมแป้งกับส่วนผสมที่เป็นน้ำยกเว้นที่มีรสหวานคนให้เข้ากันแป้งเนี่ยโดยความคงสภาพเนี่ยมันจะแห้งพอเราใส่น้ำลงไปเนี่ยแป้งมันจะดูดซับน้ำเข้าไปในตัวมันจะดูดเข้าไปได้ถึง 25-30% หลังจากเราปล่อยให้แป้งเนี่ยครับมันดูดซับน้ำเข้าไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยโดยทั่วไปก็อย่างน้อย15หรือ20นาทีเราก็จะมากวนแป้งเนี่ยพอกวนโดนความร้อนมันจะขยายแล้วมันจะเกิดสภาวะความเป็นเจลมันหนืดพอแป้งสุกวิธีการทดสอบแป้งสุกก็คือเวลาชิมแป้งลักษณะแป้งจะสากหรือจะน่าจะเป็นยังไงมันจะลื่นคือแป้งเวลาที่มันสุกด้วยความร้อนเนี่ยมันจะมีสภาพเป็นเจลมันจะลื่นก็คือนั่นคือสุกแล้วจึงจะใส่น้ำตาลหลังจากนั้นก็จะนำสู่การปฏิบัติต้องสอนให้เขากล้าที่จะลงมือแล้วก็กล้าที่จะปฏิบัติแต่โดยธรรมชาติของคนบางคนชอบไม่ค่อยมั่นใจ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมักจะให้เขาทำเลยแล้วเราก็คอยดูอยู่ใกล้ๆแล้วเราก็อาจจะปรับแก้วันนี้เราจะใช้ทฤษฎีออสโมซิสกับกระบวนการเป็นเจลของแป้งเนี่ยมาทำอาหารวันนี้เราก็เลยจะทำขนมพุดดิ้งนะครับที่ครูแจกให้ทุกคนก็มีตำรับแล้วนะครับตำรับการทำพุดดิ้งวิธีการทำนะครับเดี๋ยวทั้งสองกลุ่มทำเลย ผมชอบใช้เสมอว่าความผิดพลาดของชีวิตเนี่ยมันยังต้องเจออีกเยอะเป็นไม่รู้กี่ครั้งแต่ถ้าเรายอมรับความผิดพลาดเราก็จะไม่กลัวที่จะทำผิดเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้เมื่อเขากล้าแล้วเขาทำได้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเขาก็จะมีความเชื่อมั่นแล้วเขาก็จะต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยต่อมาก็มาสอนเรื่อง balance of taste กับ combination of taste ฝรั่งชอบถามว่าเทคนิคการประกอบอาหารไทยให้อร่อยเนี่ยทำอย่างไรครูใช้ทฤษฎีเรื่อง balance of taste เนี่ยหรือสมดุลของรสชาติอาหารทำให้อาหารอร่อยได้เดี๋ยวเราจะทดลองทำแลบวันนี้เราจะใช้เครื่องปรุงหลัก3ตัวก็คือน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลน้ำมะนาวเป็นตัวแทนความเปรี้ยวน้ำปลาความเค็มแล้วก็น้ำตาลความหวานเดี๋ยวก็จะให้นิสิตเนี่ยครับแบ่งเป็น2กลุ่มในนี้เลยเราลองตวงใช้เศษ1ส่วน4โดยใช้น้ำมะนาวเศษ1ส่วน4น้ำปลาเศษ1ส่วน4น้ำตาลเศษ1ส่วน4ผสมให้เข้ากันแล้วลองชิม2กลุ่มลองชิมสิครับว่าถ้าคุณตวงเนี่ยรสชาติจะเหมือนกันมั้ยละลายแล้วลองชิมความบาลานซ์ของมันรสชาติจะเป็นยังไงมันก็จะกลมกล่อมใกล้เคียงก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยมันอธิบายเรื่อง combination of taste ชัดเจนมากก็คือการใช้เครื่องปรุงที่หลากหลายของไทยเนี่ยมาประกอบอาหารในลิ้นมนุษย์มีต่อมรับรสขมอยู่ที่โคนลิ้นแล้วก็มีต่อมรับรสเปรี้ยวต่อมรับรสเค็มในตำแหน่งที่วาดให้ดูแล้วก็ต่อมรับรสหวานอยู่ปลายลิ้นถ้าเราปรุงอาหารให้มีรสของความสมดุลต่อมรับรสมันก็จะผลิตน้ำเอนไซม์หรือว่าน้ำย่อยเนี่ยออกมาพร้อมกันจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าอร่อยจะพบว่ามีตัวแทนของรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานแล้วก็รสขมแล้วก็มีด้วยอย่างอาหารจานหนึ่งที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยมีความครบรสยกเว้นรสขมนะครับแต่ตัวที่แทนขึ้นมาจากรสขมคือรสมันจากถั่ว

0: สุดท้ายก็ต้องสรุปว่าที่สอนไปแล้วเนี่ยสรุปแล้วเราต้องการให้เขาเรียนรู้อะไร
1: เราเรียนรู้อะไรบ้างโดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการประกอบอาหาร
2: ใช้ในการนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ในการทำขนมปังเนี่ยคือปกติขนมปังเนี่ยจะไม่อ่อนนุ่มใช่ไหมคะก็จะใช้โดยการไม่นึ่งอันนี้ก็ใช้
1: มันได้อะไรพอนึ่งแล้วมันได้อะไรมันจึงอ่อนนุ่ม
3: เพราะว่าไอ้น้ำมันเข้าไป
1: ความชื้นจากไอ้น้ำจะทำให้ขนมปังมันนุ่มพอมันนุ่มมันก็มันเหมาะกับลักษณะอาหารประเภทนี้ครับ
3: ก็คือเป็นการใช้การทำอาหารโดยไม่ใช้ไฟ
1: โดยตรงครับ
3: ใช้เป็นไอ้น้ำแทน
1: ใช้ไอ้น้ำร้อนแทนใช่มันอธิบายเรื่องการสื่อความร้อนได้เพราะเราใช้กะละมังสเตนเลสมันให้ความร้อนสูงแล้วก็เร็วไปสอนคนได้ยังไงในฐานะพวกเราเป็นนิสิตศึกษาศาสตร
2: ์นอกจากในการทำอาหารนะคะต้องมีการจัดเตรียมหรือว่าการจัดการในการทำอาหารเช่นเราต้องหั่นหมูไว้ก่อนใช่ไหมคะถ้าหั่นแล้วไม่ได้หมักก็จะทำให้หมูเนี่ยมีกลิ่นได้เพราะฉะนั้นการหมักหรือว่าการขั้นตอนในการทำหรือวิธีการทำต่างๆเนี่ยก็ช่วยจัดการให้การทำงานของเราเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
4: เอาวิทยาศาสตร์มาใช้ด้วยครับแล้วก็เอาความพอเพียงครับ
1: สอนเรื่องวัฒนธรรมไหม
5: สอนค่ะ
1: เช่น
5: การใช้ผักของไทยค่ะหลายๆชนิดมาทานร่วมกับผัดไทยเพราะว่าผัดไทยเนี่ยเป็นอาหารจานเดียวซึ่งจะมีรสชาติจัดจ้านแต่ว่าจะเห็นได้ว่าผักแต่ละชนิดก็มีลักษณะที่มีรสชาติที่ไม่เหมือนกัน
1: แล้วก็ผักจืดจะไปทำให้รสอาหารมันอ่อนลงแต่เรื่องวัฒนธรรมที่เด่นชัดและครูพูดหลายครั้งคือเราเนี่ยต้องภูมิใจในบรรพบุรุษใช่ไหมครับอันนี้สร้างอาชีพได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก็ขายได้แล้วโดยเฉพาะถ้าเราทำอาหารให้อร่อยเรื่องวัฒนธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็วัฒนธรรมเท่านั้นคือความโดดเด่นของความเป็นชาติสำคัญที่สุดผลดีที่เด็กจะได้จากการเรียนกับผมเนี่ยคือการต่อยอดความคิดการเป็นคนช่างสังเกตตรงนี้มันเป็นนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ถ้าเราสอนคนให้เข้าใจศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหารเวลาเขามีปัญหาอื่นที่ไม่ใช่ปัญหาที่เราหยิบมาสอนเขาจะคิดต่อยอดได้เราสร้างให้เด็กคิดเองได้สร้างให้เด็กคิดเองเป็น
6: หนูคิดว่าไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางด้านคากรรมสังคมศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์หรือว่าศาสตร์ทางด้านอื่นนะคะคากรรมเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หมดเลยอะค่ะเพราะว่าทุกศาสตร์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะเช่นในการทำอาหารเนี่ยเราจะต้องมีการจัดการที่ดีอันนี้เราก็ใช้หลักการจัดการแล้วใช่ไหมคะส่วนอุณหภูมิความร้อนนะคะสิ่งต่างๆพวกนี้ก็ใช้หลักการวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วบางครั้งในการทำอาหารเนี่ยเราก็ใช้เป็นกลุ่มใช่ไหมคะสอนนักเรียนอันนี้ก็ใช้หลักของทางด้านสังคมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรนะคะศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็จะใช้อยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดสามารถประยุกต์ใช้ได้อะค่ะ
4: ข้อดีของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหารนะครับหนึ่งคือไม่ต้องท่องจำครับผมสองเราก็ได้รู้อะไรมากขึ้นครับจากที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนทึ่งครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเชื่อแค่คำสอนของพ่อแม่แต่เราไม่รู้ถึงที่มาที่ไปของมันว่ามันทำไมมันต้องรอขนาดนี้แต่พอเมื่อเราได้รู้ถึงวิทยาศาสตร์ก็ทำให้รู้ว่าอ๋อการรอคือการที่ส่วนผสมต่างๆของเคมีต่างๆมันได้เข้าไปเจอกันสารบางตัวได้ไปเจอกับอุณหภูมิเท่านี้มันก็เกิดเป็นสิ่งเป็นอาหารขึ้นมาได้เงี้ยครับ
7: การนำหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ก็มีผลดีนะครับเพราะว่าสามารถทำให้รู้ถึงกระบวนการนะครับมีเหตุและผลทำให้เราเกิดการเรียนรู้เกิดกระบวนการคิดแล้วก็นำไปใช้ได้จริงอย่างเช่นพืชผักผลไม้อย่างเงี้ยครับที่เรานำมาปรุง

0: แต่งแล้วก็บอกว่าในวัตถุดิบของผักมีวิตามินอะไรบ้าง A B C D นะครับแล้วก็จะได้กระบวนการสอนในเชิงของโภชนาการของอาหารไปด้วยครับผม
1: วิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะทำให้ฝึกกระบวนการทางความคิดของคนแล้วก็ทำให้รู้จักสังเกตนะคะแล้วก็ทำให้เห็นภาพได้กว้างขึ้นแล้วก็เกิดการวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกแล้วก็มันคือการทำซ้ำอะค่ะผิดพลาดทำซ้ำแล้วก็มีการจดบันทึกมันจะเป็นการต่อยอดทำให้คนรู้จักการพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้น
2: การนำวิทยาศาสตร์มาจัดการเรียนการสอนสิ่งที่ผู้เรียนและหรือผู้สอนจะได้คือการคิดตามหลักเหตุหลักผลตัวนี้มันสร้างคุณค่าให้กับผู้สอนและก็ผู้เรียนผมก็จะบอกนิสิตครับเรามาเป็นเครือข่ายต่อกันของการสร้างความดีของการเป็นคนดีของการเป็นคนช่างคิดช่างทำครูก็จะปลูกเมล็ดพันธุ์ในตัวคุณโดยถ้าคุณเป็นคนดีคุณเป็นต้นไม้ที่มีลูกที่มีรสหอมหวานวันหนึ่งคุณไปอยู่ตรงไหนแล้วใครเขาได้สัมผัสความหอมหวานในชีวิตเราเนี่ยเขาเกิดความพึงพอใจแล้วเขาเรียนรู้จากเราตัวนี้มันก็เป็นการสร้างต้นไม้ทางความคิดนี่แหละคือหนทางหนึ่งที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากกลับมาเรียนศาสตร์ของคณิตศาสตร์หรือศาสตร์การประกอบอาหารแบบเก่งจริงในอนาคต

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
2: อะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
3: เย้ทำอะไรกันดีครับ
2: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
4: หนูครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
1: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
0: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
2: 3ชนิดครับ
3: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
4: คำหลายความหมายครับ
0: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
3: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
0: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
1: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
3: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
0: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
3: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
4: ใช่ครับครู
2: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
0: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
4: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
0: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้าคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้า
3: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
0: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
3: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
0: คำว่าสระหมายถึงแห่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
1: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆ เข้าใจไหมจ๊ะ
5: เข้าใจครับ
0: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
2: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
0: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
2: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
4: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
0: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
1: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
4: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
4: ครับคุณครู คำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
0: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกำลัง2บวกซ้ายกำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่า4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่

ลบไพส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนไพส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์ไพส่วน4หารด้วยคอสไพส่วน4ครับและไซน์และคอสไพส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับไพส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19ไพส่วน6ไซน์19ไพส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3ไพบวกด้วยไพส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3ไพนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยไพใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นไพอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยไพส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์มีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์ไพส่วน6ครับและมุมไพส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29ไพส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29ไพส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพบวกไพส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปไพส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งไพส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์ไพส่วน2ครับซึ่งไซน์ไพส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ชื่อนิรมนอ้วนไตรนะฮะสอนอยู่โรงเรียนชลศักดิ์มนตรีปีนี้เข้าปีที่30แล้วค่ะแล้วก็สอนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองอยู่ระดับม.4
1: โอเค sit in the group if you are a VK you sit in a circle
0: มันจะเรียกว่าการค้นพบคงไม่ใช่วิชาของตัวเองเนี่ยต้องการให้เด็กทำงานร่วมกันจะไม่แยกเดี่ยวเพราะฉะนั้นอยากให้เด็กเนี่ยทำงานเป็นกลุ่มก็เลยให้เด็กอ่ะตามใจชอบใครอยากอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันเลยเมื่อภาคเรียนที่แล้วเขาชอบกันเขาก็จับกลุ่มทันทีอ้าวจับกลุ่มก็เลือกกลุ่มตัวเองตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มตัวเองชื่ออะไรพอสังเกตเมื่อภาคเรียนที่แล้วว่าพออยู่ในกลุ่มแล้วในกลุ่มเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าบางครั้งเพื่อนบางคนเขาไม่ได้ชอบทำบางเรื่องแล้วในกลุ่มว่าเธอต้องทำเธอต้องทำคนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันปรากฏว่าพอปลายภาคเรียนเอ๊ะพฤติกรรมเปลี่ยนไปมีความรู้สึกว่าเขาเริ่มห่างเอ๊ะ

0: การช่วยเหลือกันมันน้อยลง
1: Now are you agree we are you agree with yourself that you are we or not จากเวลาที่ผ่านมานักเรียนคิดว่านักเรียนเป็นใช่ we ไหมใครคิดว่าตัวเองยังเป็น we อยู่ยกมือครูลองตรวจสมุดของนักเรียนแล้วไปเช็คดูแล้วปรากฏว่า we เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทำไมคะมักจะไฮไลท์ขีดเส้นใต้วงกลมถ้านักเรียนทำแบบนั้นแสดงว่านักเรียนมีคุณลักษณะของ we อยู่ a ปรากฏว่า a กับเป็นกลุ่มที่มากที่สุด audio visual audio learner ก็คือคนต้องทำไมคะฟังบ่อยๆพูดเก่งคุยเก่งใช่ไหมกลุ่มนี้คุยเก่งไหมลองสังเกตตัวเองยังอครพงศ์คิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมอย่างเช่นอะไรที่ชัดเจนมากตอนนี้สำหรับการเป็น A เล่านิทานในนี้เขามีการพูดการฟังด้วยใช่ไหมเล่านิทาน What about you K คือกลุ่มที่ทำไมคะลงมือปฏิบัติคุยกันปรึกษากันในกลุ่มบ่อยๆไหม Discuss กันบ่อยๆไหมเป็นอย่างนั้นไหมใครคิดว่าตัวเองเป็น K ยกมือเห็นด้วยว่าเราใช่ K แน่
2: เด็กจะรู้ถึงศักยภาพของตนเองนั้นอาจารย์นิรมนแจกแบบสอบถามเพื่อวัดผลว่านักเรียนนั้นอยู่ในกลุ่มไหนเป็นคนลักษณะใดเพื่อให้นักเรียนทราบถึงตัวตนของตนเองอย่างแท้จริงและนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้นักเรียนประเมินศักยภาพของตัวเองได้เป็นอย่างดี
0: ก่อนจะมาเป็น AVK เนี่ยเด็กเขาต้องกรอกแบบสำรวจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความชอบเกี่ยวกับเรื่องการเรียนยังไงเขาก็จะพยายามไปตีข้อความให้เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วคนได้ข้อ2ข้อ3ก็จะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อนๆคนอื่นในขณะที่ฟังเนี่ยเขาก็จะคิดตามไปด้วยว่าเอ๊ะเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นแบบไหนว่า3 2 1 3ก็คือจริงเกี่ยวกับตัวเราถ้า1ก็คือไม่จริงเลยและถ้า2ก็คือกลางๆนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะกรอก2บอกว่าส่วนใหญ่เด็กส่วนใหญ่จะเลือกปานกลางทุกทีอะไรเวลากรอกแบบสำรวจใช่ไหมคะก็เลยบอกเด็กว่าต้องดูจริงๆว่ามันใช่ตัวตนของเราหรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนักเรียนจะอยู่กลุ่มผิด
1: เป็น V แล้วมีเครื่องหมายกากบาทอยู่ไหนใครมีเครื่องหมายกากบาทอยู่ A ยกมือ again one more time พยายามพัฒนาที่กากบาทให้ทำไมหายไปอะไรที่คิดว่ายังทำไม่ได้ลองทำ
0: มีครั้งหนึ่งเขามีการประกวดไปสาธิตเกี่ยวกับเล่านิทานภาษาอังกฤษแล้วก็บังเอิญว่าได้รับรางวัลเขาก็บอกว่าคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยให้ไปอบรมต่างประเทศได้ครึ่งเดือนก็เลยได้ไปเข้ารับการอบรมแล้วในช่วงของการอบรมเขาก็แจกเอกสารอันนี้เพื่ออยากรู้ว่าเราเนี่ยชอบในเรื่องอะไรก็เลยพอกรอกไปแล้วก็เราก็เลยรู้ตัวเราเนี่ย เราชอบอันนี้มากกว่าอย่างอื่นก็คือเป็น V
1: Jungle มันต่างกับคำนี้ยังไงอะเอ๊ต่างกับ2ตัวนี้ยังไงอ่ะเคยดูหนังเรื่อง George in the Jungle หรือเปล่าทาซาน live in the jungle มันไม่ใช่ป่าธรรมดามันเป็นป่าแบบไหนอ่ะป่าดงดิบป่ารกชัดโอ้โหภาษาไทยนะ
0: ตอนนี้ก็เห็นศักยภาพของเด็กที่เด่นออกมาว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาอยู่ A เนี่ยเวลาเราให้ฟังอะไรหรือเวลาเราสอนอะไรเนี่ยเป็นกลุ่มที่เห็นชัดเจนว่าเขาตั้งใจฟังมันก็เห็นศักยภาพของเด็กคล้ายๆกับที่เขาเป็นจริงๆด้วยส่วน K ก็เห็นอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยเขาเริ่มพอเราพูดบ่อยๆเพราะเราต้องมันกลายเป็นเรื่องยากเลยค่ะจากเดิมที่เราสอนเด็กเหมือนกันหมดอ่ะมันง่ายกว่าเตรียมการสอนง่ายมากแต่พอ3กลุ่มเนี่ยตายแล้วกลุ่มนึงชอบฟังฟังเทปฟังเพลง
1: Everyone run
0: แต่กลุ่มนึงต้องหากิจกรรมอีกแบบนึงแล้วกลุ่ม K ซึ่งไม่สนใจเขียนไม่สนใจจดไม่สนใจฟังเขาชอบลงมือปฏิบัติโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยสำหรับตัวเองต้องกลับไปนั่งคิด
3: One person from K โอเคบักนะ Hi how are you
1: โอเค clap your hand for your friend เป็นถ้ามีสมาธิมากขึ้นคือว่าแยกกลุ่มกันแล้วเนี่ยขนาดอยู่ต่างกลุ่มนักเรียนก็ยังสามารถที่จะจับได้ว่าเพื่อนคือใคร
0: บางคนนี่ไม่

0: ได้ออกมาหน้าเวทีเลยเขาก็มีโอกาสได้ออกมาแล้วก็พูดได้ดีด้วยเขาแกล้งทำเสียงทำอะไรในขณะที่พวกที่เราคิดว่าออกมาตอนแรกๆเนี่ยชัวแต่ปรากฏพอออกมาก็เฮลโหลธรรมดาแต่คนที่คิดว่าไม่น่าใช่อ่ะแล้วนั่งเฉยๆตลอดเงียบๆหงิมๆพอออกมาแล้วปิดจมูกแล้วทำเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนโทนเสียงแล้วเพื่อนจำไม่ได้ว่าเขาคือใครอ่ะเขาเกิดเลยค่ะเขาเกิดออกมาเลยอ่ะว่าเอ้ยเฮ้ยเขามีความสามารถแต่เรามองไม่เห็นอ่ะคิดว่าเอ๊ะแต่ถ้าเราเด็กเขาได้แสดงศักยภาพเราเหนื่อยคนเดียวแต่เด็กเขาได้เรียนรู้อะไรกับกลุ่มที่เขาถนัดเหมือนกันมันน่าจะคุ้มมากกว่า
1: การที่ครูได้รู้ว่าเด็กในชั้นเรียนมีลีลาการเรียนรู้เป็นแบบใดจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดสภาพการเรียนการสอนและยังช่วยให้ครูเข้าใจพฤติกรรมและปัญหาการเรียนรู้ของเด็กที่ไม่เหมือนกันส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการส่งผ่านความรู้ไปยังนักเรียนและยังสามารถช่วยเหลือเด็กให้รู้จักคิดและเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดเท่าที่เด็กจะทำได
2: ้คือเวลาอาจารย์สอนใช่ป่ะคะเราก็จะใช้หลักในการฟังมากกว่าคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นกลุ่มอื่นอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าลงมือทำคือเขาจะเน้นเรื่องการจดแบบเลคเชอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคือฟังอ่ะส่วนใหญ่คือจะฟังแล้วเก็บไปคิดคือจะทำคิดคือแบบเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยค่ะถ้าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของเพื่อนที่อยู่ต่างกลุ่มใช่ไหมคะก็คือจะแบบสมมติว่าเราแบบไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าเราอาจจะฟังอย่างไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะไปถามพวกเลคเชอร์ไว้อะไรเงี้ยว่าตรงนี้คือจุดนี้ใช้ได้ไหมยังไงอะไรแล้วก็ถามแบบพวกที่เห็นว่าเฮ้ยตรงนี้เห็นตรงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครูเนี่ยจำเป็นเหลือเกินที่ต้องกระตุ้นให้เด็กได้คิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่เราจัดขึ้นว่าสื่อที่จะเลือกมันนั้นคืออะไรอาจจะต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนอย่างมากเลยถ้าจะทำเรื่องของกิจกรรมต่างๆได้ประสบความสำเร็จเนี่ยการวางแผนเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้สอนแล้วก็เรื่องของการแบ่งกิจกรรมว่าใครควรจะทำอะไรโดยที่จะมาดูว่าทักษะหรือความต้องการของเด็กแต่ละคนหรือความถนัดของเด็กแต่ละคนนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีว่าจะเริ่มต้นจากความถนัดของใครก่อนอย่างไรและจะนำมันมารวมเข้ามาด้วยกันอย่างไรอันนี้ก็จะทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะ
4: ถามสิ
5: Mrs. Peters what 80and very very own
6: one sip of this will take 20 years of your life to she help her up the steps into her house
7: เมื่อแบ่งกลุ่มตามศักยภาพแล้วอาจารย์นิรมนได้มอบหมายงานแสดงละครภาษาอังกฤษที่ต้องมีผู้เล่าผู้เขียนบทและผู้แสดงกระบวนการแบ่งกลุ่มตามศักยภาพในห้องเรียนนี้สามารถช่วยให้เด็กนักเรียนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยต่างรู้ว่าเพื่อนคนไหนทำอะไรได้ดีเป็นพิเศษและนำทักษะเหล่านี้มาช่วยเสริมทักษะซึ่งกันและกัน
4: ถามสิ
5: Mrs. Peters what 80 and very very own and lint honesty
4: ไม่อ่านว่าลิ้น
5: ขอโทษ okay. เอาใหม่Excuse me, may I help you? Okay.
4: หนักต้องออกฟิลมากกว่านี้หนูเรียนภาษาอังกฤษอยู่กลุ่ม V ค่ะเพราะว่าหนูอยู่ในกลุ่ม V หนูต้องช่วยสังเกตเพื่อนเพื่อติเตือนเพื่อนๆให้ทำได้ดีกว่านี้อะค่ะก็ได้ฝึกทักษะในการอ่านช่วยเพื่อนการอ่านได้รู้ว่ามันต้องทำยังไงบ้างแบบฟิลลิ่งของภาษาอังกฤษอะค่ะอย่างเอ็มนะคะเขาจะพูดได้คล่องดีแล้วแต่ว่ายังแบบมองตัวหนังสืออยู่อะไรอย่างนี้อยู่ทำให้มันดูเสียบุคลิกไปอะค่ะส่วนเพื่อนคนที่แสดงอย่างแน็กกับไอซ์อะค่ะแสดงฟิลลิ่งยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรทักษะในการแสดงออกยังไม่ถึงขั้นเท่าไหร่ค่ะ
0: นักเรียนบางคนเนี่ยมีศักยภาพที่โดดเด่นเขาสามารถไปช่วยเพื่อนกลุ่มได้ยังไงเนี่ยคนนี้เห็นชัดเหมือนกันเพราะเขาเป็นคนที่มีความพยายามสูงเขาอยู่กลุ่ม V เขาเป็นกลุ่มที่มักจะเทคโน้ตจดโน้ตเวลาครูสอนอะไรเขาจะบันทึกไว้ตลอดไฮไลท์วงกลมแล้วก็สิ่งที่เห็นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาไปช่วยเพื่อนซึ่งอยู่อีกกลุ่มหนึ่งพอเขามองเห็นแล้วเนี่ยว่าเอ๊ะมันน่าจะทำเสียงอย่างนี้หรือถ้าแบ่งกันบทฉันจะพูดคนเดียวลองให้เราช่วยไหมอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนภาคในส่วนที่เป็นเนื้อหาถ้าเพื่อนเห็นอะไรแตกต่างแล้วอยากจะเหนื่อยแน่แล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันทำให้เห็นการร่วมมือร่วมไม้ของเพื่อนเห็นมิตรภาพ

0: Mrs. Peter was 80 and leaned on a stick. Jack used to carry her basket back from the shop. One day, she showed him the bottle she had brought.
1: I will help you to carry it.
2: Okay, can you read the label for me?
1: Okay.
3: สองคนนี้ที่ขี้อายขี้อายก็ดูกล้าขึ้นรอบต่อไปรอบแสดงจริงเนี่ยมันต้องเป็นแบบผู้ชายเดินไม่ใช่เดินยังจับยังนึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอยู่เลยใช่เปล่าเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นที่สนใจหรือทำให้คนดูติดตามเราได้ก็คือเขาจะดูน้อยมากเขาจะมองปลาดเลยว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังจะอ่านนี่คือเรื่องอะไรหรือเขาเตรียมความพร้อมมาก่อนลองดูสิ 1, 2, 3
4: We need to feel more tender than other We need to love more to be loved back We need
3: จากการใช้วิธีการที่แบ่งกลุ่มเด็กตามศักยภาพเนี่ยซึ่งเด็กแต่ละคนตอนนี้รู้ศักยภาพของตัวเองมากขึ้นจากเดิมที่ไม่รู้ว่าฉันชอบอะไรไม่รู้ว่าตัวตนเป็นยังไงตอนนี้อย่างน้อยก็รู้ว่าเฮ็ดอะไรแล้วยังสามารถช่วยเพื่อนคนอื่นให้เพิ่มศักยภาพซึ่งเขาไม่มีได้ด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าประทับใจอะเฮ้ยฉันทำอันนี้ได้ฉันออกแบบได้ฉันคิดบทสนทนาได้ฉันแสดงท่าทางซึ่งเธอแสดงไม่ได้แต่ฉันแสดงได้แต่ฉันแสดงไม่ได้แต่ฉันแนะนำเธอได้อะอะไรอย่างเงี้ยมันมองเห็นอะไรที่เราเกิดขึ้นในตัวเด็กซึ่งเราคาดไม่ถึงมาก่อน
5: Was 80, was very, very old, and leaned on a stick. I used to carry her basket back from the shop. One day, she showed me a bottle she had bought. The label said, "One sip of this will change 20 years of your life."
3: ถ้าคุณครูรู้ศักยภาพของเด็กมันก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวเองยินดีมากเลยถ้าเกิดคุณครูอาจจะลองไปทำแล้วดีกว่าตัวเองด้วยซ้ำอาจจะมีวิธีการใหม่ๆแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันเผยแพร่ต่อไปเราก็จะเห็นศักยภาพของเด็กไทยซึ่งเขาพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งเป็นจุดมุ่งหวังของการศึกษาในปัจจุบันด้วยว่าอย่า กดเด็กเอาไว้ให้เขาได้มีโอกาสแสดงในสิ่งที่เขามีเขาเป็นเพิ่มเติมทุกวิชาน่าจะใช้ได้ครับ

0: sit down please.
1: Thank you teacher.
0: โอ้โหเป็นไงสบายดีทุกคนใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยววันนี้นักเรียนใครชอบสัตว์อะไรบ้างคะ

0: วิชาภาษาอังกฤษนะคะสอนได้1เทอมพบว่าปัญหาในการสอนคือด้วยความที่นักเรียนมีพื้นฐานที่ไม่เท่ากันนะคะบอกว่าให้ท่องศัพท์เขายิ่งแบบโอ๊ยไม่เอาเขารู้สึกว่ามันยากยากเกินไปอ่านไม่ออกเขาก็เริ่มหนีเอาใจออกห่างจากภาษาอังกฤษก็เลยคิดว่าจะหาวิธีไหนในการที่จะมาช่วยให้เขาคิดว่ามันไม่ยากได้ไปดูรายการโทรทัศน์ครูนะคะตอนมนุษย์หมาป่าสอนภาษาอังกฤษก็ฟังชื่อแล้วน่าสนใจพอเข้าไปดูเนี่ยพบว่าครูได้มีการสอนคำศัพท์สอนประโยคแล้วให้นักเรียนจำลองสถานการณ์ในการสัมภาษณ์มนุษย์หมาป่านักเรียนได้เป็นผู้แสดงนักเรียนได้ทำเองโดยที่ครูเป็นแค่คนคอยดูแลเขาว่าเขาทำอะไรยังไงแต่ที่เหลือคือตัวเอกจริงๆก็คือพวกเขาหลังจากนั้นเราก็เลยกลับมาดูที่ห้องเรียนเราว่าเราจะใช้วิธีการเดียวกันได้ไหมของมนุษย์หมาป่าเขาใช้การทอล์กโชว์แต่คิดว่าถ้าเป็นทอล์กโชว์เนี่ยสำหรับเด็กเราเนี่ยเขาอาจจะดูว่าดูวิชาการดูต้องพูดเยอะก็เลยใช้เพลงเข้ามาช่วยรู้ไหมเอ่ยตึงตึงตึงตึงตึงเพลงอะไรคะ
1: หนูมาลีคร
0: ับ หนูมาลีเป็นลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันแบบภาษาอังกฤษก็คือ Mary had a little lamb ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อเพลงกัน Mary had a little lamb
2: Mary had a little lamb
0: little

0: เดี๋ยวครูจะให้หนูแข่งขันร้องเพลงนี้นี่แหละเดี๋ยวคุณครูก็มีเตรน
1: ไ
0: ม่วิเศษเพื่อที่จะไปจิ้มตรงไหนปั๊บตรงนั้นต่อเนื้อร้องกับครูทันทีเตรียมตัวนะ one two three Mary had
2: a little lamb
3: little lamb
0: little lamb ครูขออาสาสมัครพิธีกรหน่อยแล้วเดินขอนออกมาเลยค่ะจี้เลยนะคะ
4: Mary had a little lamb
0: เอาลุยค่ะ
5: little lamb
6: little lamb little lamb
0: โอ้โหให้เขาลองได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับลูกสัตว์แม่สัตว์เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากแลมเป็นสัตว์ที่เราเรียนมาได้นะมันไม่ได้ยากเลยเมื่อกี้ในทำนองเราเนี่ยมีคำว่าแลมที่เป็นลูกสัตว์ทีนี้ถ้าคุณครูเดินไปปุ๊บไม้วิเศษจิ้มไปที่นี้หนูก็ต้องร้องเป็นคลาสยากไหม
7: ไม่ยาก
0: แม่

0: แบ่งกลุ่มแล้วให้นักเรียนในกลุ่มตกลงกันเองว่าจะเลือกสัตว์อะไรที่เราเรียนไปเมื่อกี้มาเปลี่ยนจากแรมเพราะฉะนั้นเอานักเรียนออกมาตามกลุ่มเลยค่ะให้เวลาในการซ้อม10นะคะ
1: เอาอะไรนักเรียน
2: เอาแค่หรือเป็ดอ่ะ
1: เอาดักดักดักดักดักดัก
3: เอาคร
1: ับ
3: เอาลูกวัวเอาอะไร
4: เขาก็อยากเอาครับ
3: ใครอยากเอาครับ
4: อื่น
5: ไหนใครว่าจะเอาชิ้นยกมือหน่อยเร็วโอ้งั้นที่เรามาที่ท่าเต้นกันก่อนดีกว่าไหม
6: แม่หาป้าดังดังดังดังดังดังดังดังดัง
7: ดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดัง
0: ดังดังดังดังดังดังก็จะมีความหวงวิชาพอทำเป็นกลุ่มเขาก็เริ่มที่จะเปิดความรู้ของเขาว่าศัพท์ตัวนี้แปลว่าอย่างนี้นะเราต้องร้องแบบนี้นะมีการ

0: ยเหลือซึ่งกันและกัน
1: Little Lamb ของมีนะ Mary have a little lamb น
0: ี่นะได้ยินเสียงแว่วๆ Mary had นะคะไม่ใช่ have นะ Mary have

พิธีกรไม่ใช่ครูเดียแล้วนะคะรายการของเราคือรายการ Academy Fantasy นั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้ากันแสดงเราจะต้องมีคณะกรรมการขออาสาสมัครขึ้นมา1 2 3 4นี่นะคะหันหน้าไปทางคุณผู้ชมเลยค่ะวงแรกของวันนี้เป็น

ข้อเลยนะครับท่าเต้นสวยมากครับแต่ว่าถ้าคำร้องขอให้ปรับปรุงอีกนิดนึงผมรับรองเพอร์เฟคแน่ครับ

0: ได้สอนโดยการใช้กิจกรรมเนี่ยรู้สึกประทับใจมากจากนักเรียนที่ไม่สนใจเลยเบื่อมากวิชาภาษาอังกฤษเขาก็เริ่มที่จะหันเข้ามาหาเราเริ่มฟังเริ่มร่วมกิจกรรมพอเขารู้สึกว่ามันไม่ยากเขาสนุกเขาก็เกิดการเรียนรู้และซึมซับได้เองอย่างง่ายดายหนูรู้จักสัตว์ต่างๆแล้วสัตว์ต่างๆนอกจากนั้นแล้วเขายังต้องทำอะไรอีกคะเขาต้องกินไหม
1: ก
0: ิน
1: ก
0: ินกินในภาษาอังกฤษคือ
1: eat.
0: มีการกินเกิดขึ้นก็ต้องมีอาหารอาหารของเขามีอะไรบ้างหนึ่ง rice ทีนี้เราลองมาดูซิว่าสัตว์อะไรกินอะไรบ้างข้าวหนูว่าอะไรกินข้าวบ้าง
1: ช
0: ิกอะไรอีก
1: เฮน
0: ก็กินไรซ์หลังจากเขากินก็ต้องมีที่อยู่อะไรที่เป็นที่อยู่ของเขาภาษาอังกฤษ live แปลว่าอาศัยการออกเสียงเนี่ยเราได้ยินแล้วการพูดเราได้ทราบแล้วว่าเขาพูดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะประเมินเขาได้ดีอีกอย่างนึงคือการเขียนก็เลยใช้วิธีการทำ mind mapping ให้เขาวาดรูปให้เขาเขียนเป็นประโยคสั้นๆระหว่างนั้นเราก็คอยเช็คบางคนอาจจะแอบดูของเพื่อนเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการที่จะตรวจงานเด็กจริงๆไม่ใช่หลังจากที่เขาเอามาส่งแต่เป็นระหว่างที่เขาได้ทำหลังจากเราได้คำศัพท์ทั้งลูกสัตว์แม่สัตว์มีอาหารมีที่อยู่ทีนี้เราก็สามารถนำมาเขียนเป็นแผนผังให้ดูได้นะคะแผนผังของเราเริ่มจากเขียนไว้กลางหน้ากระดาษว่า

0: ันนี้มอจากนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนบรรยายมาช่วยคุณครูบรรยายหน่อยเร็วว่าเริ่มจากตัวนี้คือ this อะไรคะ this is อะไรหาลูกของเขาลูกภาษาอังกฤษคืออะไร is baby is อะไรครับจากนั้นคุณครูขีดเส้นไว้เพื่อให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นของตัวเองเลือกสัตว์ที่ตัวเองชอบแล้วเขียนแผนผังแบบนี้จากนั้นเขียนบรรยายให้เปลี่ยนตัวที่หนึ่งแม่สัตว์ก็เลือกแม่สัตว์ที่ตัวเองชอบมาเขียนต่อมาลูกสัตว์ก็เลือกลูกของแม่สัตว์ที่หนูเลือกจากนั้นอาหารแล้วก็ที่อยู่ทำได้ไหมคะAre you okay?
1: Okay.
0: จริงๆแล้วเขียนรวบด้วยกันก็ได้ค่ะ ไลฟ์รวมกันเป็นข้าวหลังจากที่เขาได้เริ่มวาดรูปเขาได้และวิชาศิลปะได้วาดได้การตกแต่งนะคะวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยตรงนี้นะคะพอได้บูรณาการตรงนี้มาช่วยเขาก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะจากนั้นเราก็เริ่มที่จะให้เขาเขียนเป็นประโยคสั้น
1: ๆ This is a sheep. Its baby is a lamb. There is grass.

0: ในการเรียนการสอน Present Continuous เนี่ยถ้าเราเอาเกมเข้ามาใช้นะคะหลักในการคิดเกมก็คือเราก็ต้องรู้ว่าเกมสิ่งไหนเกมไหนที่สมควรเข้าจะมาใช้ในประโยคในแพทเทิร์นนั้นนะคะในสถานการณ์ตรงนี้ในส่วนของคุณครูก็คือเราต้องการความหลากหลายที่เมื่อเด็กได้เกมมาแล้วเด็กก็สามารถที่จะเขียนได้ด้วยพูดได้ด้วยฝึกสนทนาได้ด้วยเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าให้เด็กเขาได้ตาดูหูฟังสมองสั่งการทำไปในลักษณะเดียวกันคือเกมก็จะมีหลากหลายไม่ซ้ำแบบกันนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันมาอยากเล่นเกมไหมลูกอยากเล่นไหมเออคุณครูมีเกมเยอะแยะเลยวันนี้คุณครูนำเข้าสู่บทเรียนคือวอร์มอัพนะคะก็เราจะใช้สื่อตัวนี้ซึ่งเขาจะรวมอายุได้ทั้งกระบวนการคิดได้ทั้งเส้นของนิรันดร์โดยเขาไม่รู้ตัวเราต้องฝึกสมองลองปัญญาตัวเองนะคะลองดูนะคะดูจากโปรเจคเตอร์ตรงนี้ดูให้ดีนะคะโอเคเปิดเออไม่เอ่ยโอเคให้เรียนเดาได้ไหมว่ารูปนี้ผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้ชาย
0: เออฝั่งนี้เป็นบอกผู้หญิงนี่เสียงผู้ชายมาจากฝั่งโน้นเออ man or womanแมนโอเคซัพพอร์ตสมมุติว่าเป็นผู้ชายคุณครูจะถามว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าใดโดยคำถามที่ถามว่า how old is this man โอเค think I am touching his mouth okay ไหม listen and thinking don't speak okay I'm touching his mouth I am touching his nose. I am pointing his neck. I am pointing his neck. How old is he? เพียบเลยเพียบเลย The one who has letter B first in his name, in her name. The one.ใครมีชื่อเป็นตัว B โอเค

0: ก่อนที่ยกมือ B ก่อน B คนแรกใช่ไหมโอเค How old is he?
1: 16
0: Sure 16
2: Yes
0: 16เท่าไหร
2: ่16
0: ทำยังไงได้16เอาอะไรรวมกันบ้างอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ครูเอาให้นักเรียนนักเรียนได้ทำอะไรเนี่ยได้ทำอะไรคิดได้เลขด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไมครูต้องพูดทัชชิ่งทำไมครูต้องพูดพอยทิ่งมันคืออะไรมันคืออะไร
1: กำล
0: ังทำเก่งมากวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนแพทเทิร์นของเราคือ
2: present
0: เก่งมากเลยขั้น presentation นี่ก็คือเราจะเสนอนักเรียนด้วยคำศัพท์ซึ่งเป็น verbนะคะเราก็จะใช้การ์ดนะคะการ์ดซึ่งเป็นบัตรการ์ดอันนี้นะคะให้เขาได้ฟังเสียงนะคะออกเสียงให้เขาฟังนะคะพอออกเสียงฟังเสร็จแล้วก็ให้จับคู่ภาพนะคะแล้วก็แต่งประโยคโอเคอะไรเอ่ย
2: sing
0: sing
2: sing
0: อ้าว repeat sing
2: sing
0: อ้าวทำให้มันเป็น ing ที่ทำไง
2: singing
0: sing
2: ย
0: ิ่งองยิ่งยิ่งองยิ่งเสียงเอ็นท้ายยิ่ง not ยิ่งยิ่งยิ่ง singing not singing not singer no singer โอเคโอเคนะคะ singing อ้าวลองเดาซิว่ารูปนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอเคนักเรียนลองสร้างประโยคสิคะ very good เก่งมากอ้าวโอเคในห้องนี้ใครที่สามารถ sing a song ได้โอเคปราง
3: I'm just a little bit caught in the middle of life It's a mess Love is a red dot I don't know where to go Can't do it alone I'm trying And I don't know why
0: โอเคโอเคเอาตัวนี้อะไรเนี่ยเชฟ
4: no
0: เชฟ what okay very good look at look at you do for your friend okay อ่ะทำให้เพื่อนดูเขาทำแล้วทำแล้วเชฟทำอะไรเนี่ยเป็นเชฟ
4: คนหนวด
0: คนหนวดโอเคอ่ะไก่ประโยคโอเคสังเกตนะสังเกตให้ดีนะ
5: ประโยชน์ของการใช้บัตรคำนะคะคือเราใช้บัตรคำเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เด็กแยกประเภทของบัตรคำได้ในขณะเดียวกันเด็กเขาก็จะทราบว่ากริยาบางคำตัวไหนบ้างที่ไม่สามารถที่จะเอามาเติม ing ได้ตัวไหนที่เติมได้และตัวไหนอยู่ในประเภทใดเขาก็สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ค่ะ
0: เป็นสังเกตรูปประโยคที่เขาพูดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันลงด้วยอิ่งอิ่งยิ่งเชฟเวงมันมีอะไรเป็นยังไงพอมองเห็นไหมพอมองเห็นไหมเรายังไม่ได้เขียนเลยเราพูดอย่างเดียวเราพอมองเห็นไหมว่าถ้าลงท้ายตัวนี้ต้องเติมอะไรไหม
4: ต้อง
0: ไหมต้องเติมอะไรต้องตัดอะไรออกไหม
4: ไม
0: ่ต้องอ่ะตัวนี้เราไม่ต้องตัดออกเราอยู่ในกลุ่มนี้ตัวนี้ต้องตัดอะไรออกไห
4: ม
0: ไม่ต้องเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหม
4: ได
0: ้ใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในเซตเดียวกันอ่ะอีทต้องตัดอะไรออกไหม
4: ไม่
0: เติมอะไรไหมลูก
4: ไม
0: ่ต้องเพราะฉะนั้นเราจับมาอยู่เส้นเดียวกันได้ไหม
4: ได
0: ้ได้แล้วอยู่ในเส้นเดียวกันได้ครับโอเคตัวนี้ต้องตัดไหม
4: ต
0: ้
4: อง
0: ตัดอะไรออกลูก
4: ต
0: ั
4: ด
0: อีออกเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในเส้นเดียวกับตัวนี้ได้ไหม
4: ไม่ได
0: ้มันก็จะเป็นกฎว่าตัดอีออกแล้วเติม
4: ing
0: มีหลักการอื่นอีกไหมใครทราบเช่น
6: running
0: เบิ้ลหมายความว่ายกมือแล้วตอบหน่อยตอบลูก
6: เบิ้ลเอ็น
0: เบิ้ลเอ็นทำไมต้องเบิ้ลล่ะ
6: เพราะมันเป็นคำ
7: สั้น
0: เสียงสั้นใช่ไหมคะเสียงสั้นคือคำว่าRunning
8: ในขั้นตอนต่อไปคุณครูอารีจะอธิบายรูปแบบของ present continuous tense ให้นักเรียนได้เข้าใจจากนั้นจึงนำเข้าสู่เกม matching
5: practice เราจะฝึกอย่างเดียวเลยเมื่อเขาได้บัตรคำบัตรภาพแล้วเราบอกเขาว่าเกมนี้คือเกม matchingเราอธิบายลักษณะเกมก่อนเสร็จแล้วก็ให้เขาทำ
0: อ้าวทีนี้คุณครูก็มีตรงนี้เดี๋ยวเซปเปอเรตเป็น2ฝั่งนะ2ฝั่งแล้วก็แมทชิ่ง and then make the sentence okay I will give you the picture and the word นะ and then you find

0: someone to match, and then you come here to make the sentence by speaking. Okay? เข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจนะ
0: วิ่งหาคู่ต้องแซดับแล้ววิ่งหาคู่แล้วก็เอากี่นาทียังไม่ลงกติกาเลย2 minutes okay good โอเคเลย
2: พอเขาวิ่งกันก็ได้เขาเกิดเจตนาคติที่ดีเขาเกิดความสนุกสนานเวลาที่เขาจะพูดเขาไปพรีเซนต์ข้างนอกเขาก็จะต้องรู้ว่าเดี๋ยวฉันจะต้องพูดให้ถูกนะนั่นคือเกมแมทชิ่งค่ะ
0: Show you to your friend
1: He is running
0: Okay Yes Okay He is running ผมให้เธอหน่อยใครได้อีกใครอีกยกมือโอเคเอามิม Come on please
1: He is eating
0: At the moment. ไม่ at the moment ด้วยเยี่ยมมากเนี
2: ่ยตอนเมื่อกี้นี้ในเกม matching เราใช้บอกเล่าแต่ตอนนี้เราจะเป็นประโยคคำถามนะคะให้เด็กฝึกต่อนะคะเด็กจะได้พูดได้ตอบและในการเดียวกันเด็กก็ได้เขียนด้วยโดยเราเอาเกมชื่อว่า What is Sam doing มาใช้นะคะเกมนี้
0: เป็นเกมที่เกี่ยวกับ ing เหมือนกัน What is Sam doing นะ What is Sam
2: วิธีการเล่น What is Sam doing นะคะครั้งแรกเราจะมีแผ่นใบความรู้ตรงนี้ให้นะคะแล้วในนี้ก็จะมีชื่อทุกคนมีชื่อเด็กยกเว้นชื่อแซมที่เราต้องการหาคำตอบนะคะแล้วเสร็จแล้วคุณครูก็จะมีการ์ดเล็กๆอย่างนี้นะคะเป็นการ์ด A การ์ด B การ์ด O นะคะเมื่อเด็กได้ครบแจกไปหมดทุกคนแล้วคุณครูจะถามว่าอย่างเช่นเราจะถามเวนดี้อย่างเงี้ยเราก็จะถามว่า Who got Wendy เด็กที่เขาได้การ์ดเวนดี้เขาก็จะชูการ์ดขึ้นเขาก็บอกว่า I got จนครบทุกคนเด็กก็จะพบว่าแซมอยู่ตรงไหนนะคะ
0: one card for you you want card for you ต้องค้นหาว่าแซมอยู่ตรงไหนและทำอะไรขั้นตอนที่นักเรียนจะทำก็คือรายงานผลว่าตัวเองเป็นใครและทำอะไรโอเคWho got Wendy? Wendy. Okay. What is Wendy doing?
3: Wendy is playing football.
0: Okay. Wendy is playing football. Is Wendy playing volleyball?
1: No.
0: Okay, you like number of Wendy? เอาฟ้าหาบ้างหาคนที่สองฟ้าถามเพื่อนฟ้าถามเลย What is John Okay What is
1: John
0: อะไรเมื่อเราจะถามเราถามที่เป็น ing John อะไรคะ What is
1: John
0: Okay ใครก็ John ต้องถามก่อนว่าใครก็ John Only one Okay ก่อน Only one ก่อนตอบ
3: John isVolleyball with his girlfriend.
0: Okay, you come on please and write the name here. สุดท้ายครูอยู่จะเจอแซมยัง
1: เจอแล้ว
0: ลองดูที่แซมอยู่ตรงไหน What is Sam doing? You can try Sam.
2: ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้นตอนแรปอัพนะคือคุณครูก็เลือกเกมซึ่งง่ายๆสำหรับเด็กเพื่อเราจะดูว่าจากที่เขามีกระบวนการมาทั้งหมดเนี่ยเขาได้ไหมเขาได้รับรู้อะไรได้บ้างไหมจากคำศัพท์โครงสร้างทางประโยคคุณครูก็เลือกเกมบิงโกเข้ามา
0: เกมนี้อีกหนึ่งเกมสุดท้ายแล้วเราจะได้ไหมว่าเป็นเซนต์เนี่ยที่เราทำถูกต้องไหมเกมนี้เช็คจริงๆเลยคนระวังเซนเทนต์เท่านั้นโอเคไหมเอาเกมอะไรดีเดี๋ยวนึกออก

0: ประโยคให้ครูสักประโยคขณะที่ครูแจกภาพให้เพื่อนเนี่ยเขียนประโยคสักหนึ่งประโยค
1: ตรวจสอบโครงสร้างทางไวยากรณ์แล้วก็เช็คทางถูกต้องทุกคนเลยคุณครูจะเดินดูทุกคนแล้วเด็กก็ได้พูดได้เขียนทุกคนได้รู้ว่าไอ้โครงสร้างไวยากรณ์ตรงนั้นที่เขาเขียนนั้นถูกต้องไหมแล้วเขานำไปใช้ได้ไหมโอเ
2: ค
3: She is thinking now
0: and then you
3: They are studying at this moment
0: โอเคมีทางด้วย
3: Being
0: go game now
3: Sleeping on sofa
1: Drinking a glass of water โอเค
3: Studying
1: at the momentStudying, kicking, dancing.
3: I am bingo.
1: เกมก็มีหลากหลายทีนี้การนำเกมมาเนี่ยไม่จำเป็นเราจะต้องคิดเองเราอาจจะออกมาจากสื่อหลายๆอย่างคุณอาจจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตจากการที่คุณได้ไปอบรมมาจากหนังสือแหล่งรีซอร์สต่างๆมากมายแล้วก็คัดออกมาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละแพทเทิร์นนั้นๆเด็กเห็นภาพโอ้สวยเด็กได้เขียนเด็กได้ใช้เด็กได้เรียนแต่เขาเรียนโดยวิธีการเล่นอะไรคะเล่นจากเกมนี่แหละค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะ

ได้กำหนดมาให้ว่าสารเอหรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโควาเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุมู1มู2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโควาเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้น

เพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับ cos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่า cos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่า sin และค่า cos นะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอดรันท์ที่2นะครับจะมีค่าcos เนี่ยติดลบแล้วก็ค่า sin เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่า sin 120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็น sin 60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอดรันท์ที่3นะครับควอดรันท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่า cos และค่า sin เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอดรันท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่า cos และค่า sin นะครับค่า cos จะเป็นบวกแล้วก็ค่า sin จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอดรันท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอดรันท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอดรันท์ที่4นะครับซึ่งในควอดรันท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอดรันท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอดรันท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอดรันท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอดรันท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45

5องศาใช่ไหมครับใช่คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อครับเราจะหาค่าไซน์19ไพส่วน6ไซน์19ไพส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3ไพบวกด้วยไพส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3ไพนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยไพใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นไพอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยไพส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์ไพส่วน6ครับและมุมไพส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29ไพส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29ไพส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพบวกไพส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปไพส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งไพส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์ไพส่วน2ครับซึ่งไซน์ไพส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ได้ใครตอบครูได้ยกมือตอบเลยว่าทำไมทุกกลุ่มเขียนเหมือนกันหมดเลยขายไปไก่ไข่ต้มส้มโอโรสมีเหตุผลอะไรตรงนี้บอกครูสิคะอะไรนะคะยกมือ
1: เ
0: รียงกันเป็นคำคล้องจองแล้วกลุ่มนี้ล่ะเป็นคำคล้องจอง
1: เอาดิ
2: เป็นคำคล้องจอง
0: เป็นคำคล้องจองกัน
3: เป
0: ็
3: นสล
0: ัก
3: คล้องจอง
0: เลย
3: ค่ะ
0: เป็นสลักคล้องจองกันค่ะ
4: เป็นตัวคล้องจองจะมาคล้องจองกันเป็นสลัก
0: มันก็จะทำให้เป็นไงจำได้ง่ายขึ้นนะตอนนี้แค่นั้นยังไม่พอตลาดนึงเนี่ยจะมีขายอยู่แค่4ร้านได้ไหมมีคนเข้าไหม
4: ไม่มี
0: ตลาดต้องมีร้านเยอะๆเพราะฉะนั้นเขาให้ครูเป็นผู้จัดการนะคัดเลือกนะคะคัดเลือกคนที่จะเข้ามาขายในตลาดนะคะครูก็นะคะเปิดรับสมัครแต่ครูต้องเลือกนะครูต้องเลือกก่อนนะนะครูก็เจอนะถูกใจอยู่3ร้านร้านที่1อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะครูจัดการกับอาหารเรียบร้อยแล้วนะอ่านนักเรียนดูร้านที่1ร้านที่2ได้2ร้านแล้วครูรับสมัครคนมาขายกับครูเนี่ยนะครูคัดเลือกไว้2ร้านแล้วนะแล้วก็ร้านที่3ครูได้3ร้านแต่นะแต่ครูจะมีอีก3ร้านครูยังไม่รู้เลยว่าครูจะคัดเลือกใครดีนะคะร้านที่1

ครูได้3ร้านมีข้อแม้ว่าต้องถูกใจครูนะคนขายต้องถูกใจครูครูจะคัดเลือกครูคัดเลือกมาสมพงษ์ขายไข่ทองใบขายข้าวดวงดาวขายค่ะเพราะฉะนั้นครูเหลืออีก3ร้านนะคะนะใครเอ่ยจะขายขิงใครเอ่ยจะขายอะไรดีนะแล้วก็ร้านสุดท้ายครูคัดเลือกครูชอบคนนี้เขาชื่อสนั่นแล้วสนั่นของครูจะขายอะไรอยากรู้ไหมอยากช่วยครูไหมต้องช่วยครูแล้วล่ะเพราะครูคิดไม่ออกเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนนะคะครูจะให้นักเรียนคิดแล้วเดี๋ยวมาบอกครูว่าแต่ละร้านจะขายอะไรใครจะขายขิงสนั่นจะขายอะไรและตรงกลางใครจะขายอะไรนะคะเอาช่วยคิดเลยเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษให้นะคะกี่แผงลูกช่วยกันเลยช่วยกันคิดเลยนะคะช่วยกันคิดเลยคิดแล้วเขียนเลยลูกได้กระดาษแล้วเขียนเลยนะคะได้กระดาษแล้วเขียนเลยใครเขียนได้ออกมาติดเลยเขียนได้ออกมาติดเลยอ่ะเดี๋ยวครูหาให้นะคะเดี๋ยวครูหาให้กลุ่มเดียวกันของใครยกมือขึ้นนะร้านนี้เอาลองอ่าน

ข้าท่าครูอนุมัติร้านนี้จัดการให้ครูได้เรียบร้อยอ้าวร้านนี้เป็นของใครร้านที่สองเป็นของใครอ้าวลองอ่านสิคะ

ดีไหมอ้าวผ่านให้ใช้ได้ต่อไปกลุ่มนี้เป็นของใครลูกของใครอ้าวลองดูสิคะ

0: ดีไม่น่าไม่เหมือนใครเลยเออผ่านดีไหมอ้าวผ่านตอนนี้ครูถามว่าทำไมล่ะทำไมตรงนี้ต้องเป็นปัญญาต้องเป็นสุดาต้องเป็นบุพผาต้องเป็นสุชาอ้าวกลุ่มนี้ของใครกลุ่มนี้ของใครคะบอกครูสิว่าทำไมต้องใช้คนที่ชื่อปัญญามาขายผี
1: คือเราก็ต้องจองกับคำว่า
0: ขาต้องจองกับคำว่า
1: ข
0: าคำว่าขาขาอยู่ตรงไหนโอ้ตรงร้านสุดท้ายของอันนี้มาเต็มปัญญาแล้วก็ทำไมถึงต้องเป็นสมหญิงกลุ่มนี้ของใครทำไมเลือกสมหญิงคะ
1: เพราะเขาจะต้องขับรถขี่
0: เพราะ
1: เขาจะต้องขับรถขี
0: ่แล้วอันนี้ล่ะว่าไงคะไม่ใช่สมหญิงแต่เป็นป้ากิ่งนะทำไมหนูเลือกป้ากิ่งลูก
2: ว่าคำว่ากิ่งคล้องจองกับคำว่าขิงค่ะ
0: มันคล้องจองกับคำว่า
2: ข
0: ิงนะคะแล้วก็ทำไมต้องขายขัน
1: เพราะว่าขันมันคล้องจองกับคำว่าสนั่นครับ
0: ขันคล้องจองกับคำว่า
1: สน
0: ั่นนะคะแล้วก็ทำไมต้องขายขวดใครตอบได้ยกมือทำไมต้องขายขวดทำไมต้องขายขวดเนี่ยร้านสุดท้ายขายขวดขายขนุนกันเนี่ยขายอย่างอื่นไม่ได้เลย
2: ขอไข่ร้อน
0: น้ำทำไมต้องเป็นขอไข
2: ่เพราะมีขอไข่ร้อนน้ำทุกตัว
0: ขอไข่อยู่ตรงไหนทุกตัวเลย
2: ขันขอไข่ไข่
0: และอะไรอีกคะ
2: ข้าว
0: ข้าวและอะไรคะ
2: ข
0: าและอะไรคะ
2: ขิง
0: ขิงนะอ้าวเก่งมากแสดงว่าหนูเป็นคนช่างสังเกตนะคะเพราะว่าตรงนี้ขอหมดเลยหนูก็เลยตัดสินใจเลือกขอขนุนได้ไหมได้เพราะขนุนก็
3: ขอไข่
0: เอาปรบมือให้ตัวเองเขาเรียกว่าอะไรคะคำที่หนูบอกคำคล้องจองมันคล้องจองยังไงคะคล้องจองยังไงทำไมบอกว่าขิงกับหญิงได้เพราะอะไรคล้องยังไงล่ะ
4: ม
0: ี
4: ต
0: ั
4: วสะกดเดียวกัน
0: มีตัวสะกดเดียวกันอันนี้สะกดด้วยอะไรคะ
3: ง
0: ออันนี้ก็สะกดด้วย
3: งอ
0: สะกดตัวเดียวกันอย่างเดียวได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้ไม่ได้แล้วต้องมีอะไรอีกใครตอบยกมือตอบครูหน่อยสระนะคะถ้าตรงนี้ใช้สระอะไร
3: สระ
0: อ
3: ี
0: ถ้าตรงนี้ใช้สระอะไร
3: สระ
0: สระอะขออะเนาะขันนะคะนี่คือลักษณะของคำคล้องจองนะคะลักษณะของคำคล้องจองจะต้องมีสระเป็นสระเสียงเดียวกันถ้ามีตัวสะกดก็ต้องเป็นตัวสะกดที่อยู่มาตรา
3: เด
0: ียวกันนะคะเอาล่ะครูจะมีเมนูอร่อยเพราะว่าวันนี้นักเรียนเก่งครูจะมีเมนูอร่อยให้นักเรียนดูอีกหนึ่งเมนูนะคะใครจะช่วยครูมั่งเนี่ยใครจะช่วยครูมั่งมาช่วยครูหน่อยเอาออกมาหน่อยเดี๋ยวจะแจกเมนูอร่อยวันนี้ใครวันนี้นะครูไหนเก่งสุดนะ4กล่องนะคะให้เลือกนะเอาล่ะครูมีเมนูอาหารรสเด็ดมาของชอบของครูหมดเลยแต่ไม่รู้ว่านักเรียนจะชอบไหมไหนลองช่วยกันอ่านสิว่าของครูมีอะไรที่ครูชอบมาก

0: เรียนดูนะคะกุ้งเผาต้มยำ
1: เผ็ด
0: ข้าวหน้าเป็ดข้าวขาหมูเป็นอาหารที่ครูชอบทั้งหมดเลยนะคะเป็นอาหารที่ครูชอบทั้งหมดเลยอันนี้เนี่ยอ่านแล้วมีความรู้สึกเป็นไงคะคล้องจองไหมคล้องจองกันไหมคะเออคล้องจองกันกุ้งเผาต้มยำเผ็ดนะคะข้าวหน้าเป็ดข้าวขาหมูนะคะไก่ย่างเมี่ยงปลาทูเคี้ยวปลาหมี่

0: ธิน
1: ักเรียนอ่านแล้วนักเรียนมีความรู้สึกคล้องจองไหมราบรื่นนะไพเราะนักเรียนรู้ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไร
2: กาญจนิสิทธิ์
1: เขาเรียกว่าก
2: าญจนิสิท
1: ธิ์นะคะกาญจนิสิทธิ์เนี่ยนะคะทำไมถึงเรียกกาญจนิสิทธิ์นักเรียนสังเกตข้างหน้าข้างหน้ามีกี่คำ
2: ห้าคำ
1: ไหนลองนับสิยานี11อันนี้1วรรคนะคะอันนี้เขาเรียกว่าวรรคแรกนะคะวรรคแรกจะมี5คำวรรคหลังจะมี
2: 6คำ
1: เวลาอ่านเราก็จะอ่าน2คำแล้วก็3คำกุ้งเผาต้มยำเห็ดพอข้างหลังเราก็จะแบ่งเป็น3 3ข้าวหน้าเป็ดข้าวขาหมูนะคะนะรวมกันเป็น11วรรคแรกกับวรรคที่2รวมกันเป็น2วรรคเราเรียกว่า1บาทนะคะเราเรียกว่า1บาทนะคะเราเรียกว่า1บาทนะคะพอนะคะบรรทัดที่2ก็มีอีก2วรรควรรคแรกก็5ไก่ย่างเมี่ยง
2: ปลาทู
1: เกี๊ยว
2: บะหมี่ซาลาเปาน
1: ะคะข้างหน้าก็อีก5ข้างหลังก็อีก6 2วรรคเหมือนกัน2วรรคนี้ก็

0: เป็นอีก1บาทนะคะอันนี้1บาทอันนี้อีก1บาทเป็นกี่บาทคะ2บาท2บาทนี้เราเรียกว่า1บทเวลาแต่งบทร้อยกลองไม่ว่าจะเป็นกาบเป็นกลอนนะคะเราจะเรียกว่าเป็นบทนะคะเป็นบทและนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่ามีคำคล้องจองตรงไหนบ้างในนี
1: ้
0: เป็นกวีน้อยเลยนะคะอ่ะหนูจะให้หนูดูแผนผังกาบยานีนะอันนี้คือแผนผังกาบยานี17นะดูซิว่าทดสอบซิสำรวจซิตรงกันไหมนับซิ
1: 1 2 3

0: คือสัมผัสสัมผัสก็คือคำคล้องจองนะคะถ้าเส้นโยมิหมายความว่าบังคับนะคะเขาเรียกว่าเป็นลักษณะการบังคับคำนะคะถ้าตรงนี้เป็นเห็ดตรงนี้ต้องเป็นต้องเป็นเป็ดแล้วเป็นอะไรได้อีกเป็นเป็ดเป็นอะไรเป็นเด็ดเป็นอะไรได้อีก
1: เห
0: ็
1: น
0: เป็นเห็นได้ไหมเพื่อนบอกเห็นได้ไหมคะเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมคะเห็นเป็นแบบนี้ได้ไหมเห็นเป็นแบบนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้เปล่าไม่ได้ตรงไหนไม่ได้ตรงไหนตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดอเด็กนะคะเป็นเห็นไม่ได้แล้วอะไรได้อีก
1: เบ็ด
0: เบ็ดแล้วพอสุดท้ายของวรรคนี้คือ
2: หมู
0: สระอะไรลูก
2: สระหมู
0: มีตัวสะกดไหม
2: ไม
0: ่มีก็มาสัมผัสกับตัวสุดท้ายของวรรคที่3ตรงนี้อะไรลูก
2: หมู
0: แล้วอะไรได้อีก
2: หมู
0: หมูรู
2: หมู
0: พอเสร็จเรียบร้อยก็มาตัวสุดท้ายเอ๊ะนี้จบแล้ว1บทจบแล้วนะ1บทพอขึ้นบทใหม่นะคะลักษณะเหมือนเดิมแต่ตรงนี้กับตรงนี้ต้องมาเหมือนกันต้องสัมผัสกันเพราะอะไรทำไมต้องสัมผัสกันด้วยเพราะว่านะคะเพราะว่าจะได้เป็นเรื่องราวแล้วก็จะได้สอดคล้องกันไปเลยนะคะการแต่งลักษณะของการแต่งกาบยานีถ้าเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยนะคะเราจะต้องมีเขาเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทตัวสุดท้ายของนะคะของบทที่1จะต้องสัมผัสกับนะคะตัวสุดท้ายของวรรคที่2ของบทต่อไปนะคะอันนี้สระอะไร
2: สระ
0: ตรงนี้ก็สระ
2: สระ
0: อันนี้สระเปาอันนี้เกาเหลานะแล้วมีอะไรอีก

เดี๋ยวครูจะพิสูจน์ว่าได้จริงไหมนะคะครูจะพิสูจน์ว่าได้จริงไหมนะคุณครูจะให้คุณครูจะให้เมนูเนี่ยตรงเนี้ยครูเบื่อแล้วอ่ะครูเบื่อแล้วเนี่ยถ้ากินทุกวันทุกวันไหวมั้ยไหวมั้ยไม่ไหวต้องเปลี่ยนอาหารบ้างครูก็อยากจะเปลี่ยนอาหารนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกินคนเดียวก็ไม่อร่อยต้องมาช่วยกันหาอาหารอะไรแล้วก็มากินด้วยกันถึงจะอร่อยนะครูอยากจะเปลี่ยนเมนูอาหารนะคะแต่เมนูของครูเนี่ยครูก็ยังเป็นคนที่ต้องเลือกอาหารหน่อยบางอย่างครูจะไม่ชอบรับประทานเพราะฉะนั้นครูก็จะมีเมนูให้เลือกอยู่14เมนูให้นักเรียนช่วยกันเลือกดูซิว่าจะทำอย่างไรดีถึงจะสร้างเมนูอาหารของกาบยานีแสนอร่อยเนี้ยเอาขึ้นมาให้คุณครูใหม่โดยที่ต้องคำนึงถึงอะไรเอ่ยถ้าเป็นกาบยานีต้องคำนึงถึงอะไรคะต้องคำนึงถึงแผนผังคำสำคัญพร้อมไหมพร้อมไหมอ้าวพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะเอาให้แปลกๆหน่อยนะดูให้ดีๆนะคะเอาแบบให้ถูกใจครูเลยนะต้องเอาแบบให้ถูกใจครูเลยนะต้องเลือกหน่อยนะเลือกหน่อยเลือกหน่อยเอาแบบให้ถูกใจครูเลยนะต้องเอาแบบให้ถูกใจครูเลยนะต้องเลือกหน่อยนะเลือกหน่อยเลือกหน่อยเดี๋ยวคอยเพื่อนหน่อยใจเย็นๆกลุ่มนั้นเขาจะ

0: เมนูแบบให้อร่อยสุดๆเลยนะคะเสร็จไหมคะ
1: เสร็จแล้ว
0: ค่ะเสร็จแล้วเอาไหนกลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มไหนกลุ่มไหนดอกมาก่อนกลุ่มนี้เหรอกลุ่มนี้เสร็จกลุ่มแรกเหรออ่านกลุ่มแรกออกมากลุ่มอื่นดูนะคะกลุ่มอื่นดูนะคะ
2: กดทำการเลยลูก

0: เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วมายืนยืนประจำของไหนไหนสมาชิกกลุ่มอะไรกลุ่มอะไรนะคะกลุ่มอะไรนะ
1: รวมมิตรอาหารไทย
0: รวมมิตรอาหารไทยรวมมิตรอาหารไทยรวมมิตรอาหารไทยกลุ่มรวมมิตรอาหารไทยช่วยเพื่อนลอยนะไปเพื่อนอัดพร้อมๆกันดูซิว่าจะไพเราะไหม
1: 1 2 3

0: ได้ไหมเอาปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยใช้ได้ไหมคะใช้ได้ไหมใช้ได้นะดูซิสัมผัสถูกต้องไหมตัวสุดท้ายของวรรคแรกคำว่าอะไรลูกค่ะสัมผัสกับคำว่าอะไรนะสัมผัสกับคำว่าลานะคะปลาลาแล้วก็ข้าวขาหมูสัมผัสกับอะไรสัมผัสกับอะไร
1: ฟู
0: กับฟูแล้วก็ซาลาเปาสุดท้ายสัมผัสกับอะไรคะ
1: เก๋า
0: สัมผัสกับ
1: เก๋า
0: เก๋าแล้วก็ทอดมันข้าวมันไก่ข้าวมันไก่สัมผัสกับอะไรคะ
1: มัน
0: ซุปหน่อไม้ได้ไหมได้แล้วก็ปลาเก๋าสัมผัสกับอะไรอีกปรบมืออีกครั้งหนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองลูกเอากลุ่มที่สองออกมากลุ่มที่สองออกมากลุ่มที่สองออกมานะคะ

0: วนเพื่อนอ่าน
1: 1 2 3
2: กุ้งเผาไก่ต้มขาหล่นปลาข้าวขาหมูไก่ย่างปลาดุกฟูขนมจีบซาลาเปาทอดมันข้าวมันไก่ซุปหน่อไม้ผัดกะเพราพริก
0: ใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมสำรวจซิมีตรงไหนที่ที่ผิดเพี้ยนไหมไม่มีไม่มีปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มไหนกลุ่มนี้เขาต้องมาก่อนนะคะเขาต้องมาก่อนนะเพราะเขารอคอยหนูไงหนูกลุ่มสุดท้ายดูซิ
3: I'm sorry.

0: ได้ไหมคะใช้ได้ไหมปรบมือนู้นที่ใช้ได้ไหมคะใช้ได้ปรบมือดังๆให้เพื่อนหน่อยกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายออกมา
1: อริโมะยำหอยแครงยำหอยแครงยำหอยแครง
0: อยู่ดีย
1: ำหอย
0: อยู่ตรงนี้ปะ
1: ก็เก่าขนาดน
0: ี้ใช่ย่าง
1: เ
0: ปิด
1: กระทะไปตรงขาโฟน
2: ทำไม
1: ข้าวมันกับกะเพรา
0: ข้าวย่างเก่า
1: ทุกคน
0: ได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: พอใจยัง
3: พอแล้วค
0: ่
3: ะ
0: พอใจแล้วพอใจแล้วนะคะ
3: หนึ่งสองสาม
4: กู

0: ใช้ได้ไหม
1: ใช
0: ้ได้ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะโอ้เมนูกับยานีนี่อร่อยจริงๆแต่ครูสังเกตบนเนี้ยนะของที่ครูชอบเนี่ยครูยังชอบอยู่อีกตั้งหลายอย่างเลยแต่ไม่มีใครหยิบของครูเลยอ่ะแต่วันนี้ครูจะหยิบแล้วลองดูนะครูไม่มีใครหยิบของครูเลย3อย่างครูอยากจะหยิบแล้วครูก็อยากจะเปลี่ยนวรรคเนี้ยนะเพราะว่ายำหัวปลีเนี่ยครูจะไม่ค่อยชอบทานคนแก่ๆครูยังไม่แก่ครูไม่ชอบทานยำหัวปลีแล้วก็เบื่อปลาทูทอดครูจะเปลี่ยนวรรคนี้ทั้งหมดเลยนะได้ไหมขอเปลี่ยนหน่อยได้ไหมเพราะว่าไม่ไปคล้องแวะกับตัวสัมผัสเลยนะไม่ไปเกี่ยวโยงกับสัมผัสครูก็จะไม่มาเปลี่ยนตรงที่หนูสร้างสัมผัสไว้นะคะเอาล่ะครูเปลี่ยนตรงนี้นะครูชอบอันนี้ครูชอบอันนี้ครูนับแล้วว่าของครูได้6ครบได้6ครบเลยครูก็จะเอาอันนี้แหละนะครูจะเอาอันนี้แหละอย่ามาหัวล้อสิ6เหมือนกันแกงส้มหอยทอดหมูปิ้ง6เหมือนกันเลยอ้าวช่วยอ่านของครูหน่อยนะคืออย่างอื่นเนี่ยอันนี้ครูก็ชอบปลาร้าชอบไก่ต้มขาชอบปลาดุกฟูชอบยำหอยแครงชอบข้าวมันไก่นะซุปหน่อไม้กะเพราชอบหมดเลยแต่ขอใส่3อย่างนี้ช่วยครูอ่านหน่อยนะเพราะครูไม่มีกลุ่มมาครูคนเดียวครูต้องให้นักเรียนช่วยครูอ่านอ้าวไหนลองมาอ่านให้ครูฟังหน่อยสิ
1: ปู

0: ได้ป่าวหัวเราะได้ไหมทำไมไม่ได้ล่ะเอาใครช่วยตอบกูหน่อยทำไมไม่ได้
1: ไม่คล้องจอง
0: ไม่คล้องจองก็เขาบอกว่าไม่ต้องคล้องจองวักนี้ไม่ต้องคล้องจองอ่ะ
2: ไม่ไ
0: พเราะตรงไหนล่ะมันขัดตรงไหนไหนช่วยบอกครูหน่อยมันขัดตรงไหนอ้าวตรงไหนอ่ะใครได้ออกมาช่วยอธิบายครูฟังหน่อยซิทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะทำไมไม่ได้ล่ะอ้าวใครช่วยแนะนำครูหน่อยไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรหืมพานุพงศ์ครูไม่ได้เพราะอะไร
1: ไม
0: ่ไพเราะตรงไหนอ่ะไหนมาซิมาซิตรงไหนล่ะตรงไหนที่มันไม่ไพเราะตรงไหนล่ะ
1: แกงส้มหอยทอดหมูปิ
0: ้งแล้วมันจะต้องทำยังไงมันต้องอ่านว่าไงมันต้องอ่านว่าอย่างอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยสิต้องอ่านว่ายังไงคะต้องอ่านว่าไงเพราะว่าอันอื่นเนี่ยลูกอันอื่นเนี่ยกุ้งเผาหล่นปลาร้าไก่ต้มข่าข้าวขาหมูอ้าวแล้วตรงนี้เราอ่านให้ครูฟังหน่อยสิ
1: พริกขิงผัดปลาเก๋าแกงส้มหอยหมูปิ้ง
0: แล้วทอดหายไปไหนเรื่องตัวแกงส้มหอยและหมูปิ้งเลยเฮ้ยอ่านอะไรเพ
1: ชรแกงส้มหอยทอดหมูปิ้ง
0: ไม่ได้เพราะเป็นยังไงมันอ่านแล้วมันเป็นยังไงคะ
2: ไม
0: ่ไพเราะมันได้3มั้ยไม่ได้3มันกลายเป็นแกงส้มหอยทอดหมูปิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นเมนูที่ครูอยากได้เนี่ยเอามาขึ้นเมนูกราบยานีได้ไหม
2: ไม่
0: เอาปรบมือให้พานุพงษ์หน่อยเพราะฉะนั้นแกงส้มอันนี้ของครูแกงส้มหอยทอดหมูปิ้งเนี่ยถึงครูอยากกินยังไงในกติกากินได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้นะคะนะแล้วพอนักเรียนอ่านแกงส้มหอยทอดหมูปิ้งความหมายเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมไหมกลายเป็นไม่ใช่แกงส้มแล้วกลายเป็นแกงส้มอะไร
2: หอย
0: แกงส้มหอยแล้วแถมทอดหมูปิ้งหมูปิ้งแล้วยังต้องทำไมอีกมีไหมเมนูในตลาดมีไหม
2: ไม
0: ่มีเพราะฉะนั้นใช้ได้ไห
2: ม
0: ความหมายก็ผิดนะคะอ่านก็ไม่ได้ความหมายก็ผิดแสดงว่าอาหารที่ครูอยากได้นี้จะมาอยู่ในเมนูกาบยานี11แสนอร่อยได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: เมื่อกี้อะไรนะยอมแพ้เอากลับคืนไปอะไรนะของกลุ่มสุดท้ายหนูใส่อะไรไว้ลูกอะไรอ้าวต้องยอมครูก็ต้องยอมนะยอมกินปลาถูทอดนะยอมกินปลาถูทอดเหมือนเดิมตอนนี้เก่งนะเก่งหรือเปล่าทุกกลุ่มแต่งได้เลยนะคะแต่งได้เลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยหลังจากที่จบกิจกรรมเรื่องอร่อยกับกาบยานี11แล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าเราได้รับความสนใจจากเด็กมากเพราะว่าเริ่มรู้จากที่ว่าเวลาสอนเนี่ยจะมีแววตาเด็กเขาสนใจแล้วก็ร่วมกิจกรรมทุกคนจะสนุกมากในความสนุกของเขาเนี่ยเขาจะซึมซับไปเรื่อยๆจะเรียนรู้คำคล้องจองจะเรียนรู้ลักษณะคำประพันธ์ไปจนกระทั่งเขามีความรู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็เขาสามารถทำได้เพราะทุกกิจกรรมเนี่ยเขาได้มีส่วนร่วมแล้วก็ออกมาแสดงทำได้มันง่ายก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเนี่ยสามารถที่จะไปแต่งได้พอกลับไปฝึกไปลองทำดูเนี่ยเขาก็จะแอบเอามาให้ดูผมได้ไหมครับหนูได้ไหมคะเรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นที่พอใจ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะรับนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิ fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้าน

ล่างนะคะจะเกิดแก๊ปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของแลกกิ้งสแตนเชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบสA และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยสิริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่นั้นข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกมั้ยคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase tree ค่ะDNA polymerase tree นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะครับมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะ

คู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricanes นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricanes เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้าง

การสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดไซลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณ

แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งสำหรับในชุดนี้นะคะมีทั้งหมด6ตอนด้วยกันเป็นชื่อชุด Unlocking Learners Voices ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับบริษัท TOT จำกัดมหาชนสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเทพแล้วก็สถานกงสุลสหรัฐประจำเชียงใหม่สำหรับในวันนี้นะคะเป็นพิธีเปิดนะคะ Welcome you all to the video conferencing English language teacher training program under the title Unlocking Learners Voices which is part 2 we have had part 1 called Unlocking Learners Potentials there are 6 sessions in this seriesAnd before we start our first session today, I would like to invite Mr. Yongyut Watanasin, Acting Vice President of TOT Public Company Limited, to give a remarks to our participants.
1: Thank you. Mr. Kwankeo Wacholothai, Grand Chamberlain and Chairman of the Distance Learning Foundation,Mr. Pan-Lewin, Mr. Kansuan Generation, Mr. Sikicho, Mr. Pachi, Mr. Academy of America, Dr. Martin Anderson, John Sanchez, ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me to join with you on today.In the opening ceremony of the distance video conference for English teacher, as part of the corporate social responsibility, TOT is pleased to provide expertise in the telecommunication network in order to help promote the Distance Learning Foundation education program.Which will benefit not only the teacher, but also the student and the Thai education at the world's

0: how do we choose topics that are worth writing about? We can have opinions on all kinds of things. We can have opinions about our favorite rock star. We can have opinions about art. We can have opinions about food. There's many things that we have opinions about. But when do we choose to actually write about them? And what kinds of topics do we encourage our students to write about? So this is something we'll consider. One very common medium is newspaper, which is, it's oftentimes called the op-ed page, which is opinion and editorial. This is typically where the editor of the newspaper gets to have their opinion, and they get to write about it. All newspapers have a perspective. Some articles are more neutral than others, but most of the time there'll be some articles in the paper where there's an opinion, an editorial stated. The opinion is oftentimes a countering perspective. So if the newspaper has one kind of opinion from the editor, the opinion part is somebody can say something that's different. And again, it can be their own personal idea. So this is a very common place where we find opinions stated, oftentimes in letters to the editor, or sometimes it's called the post. I think at the Bangkok Post, it's called postbox. Yeah. We're going to look at another kind of opinion, which is more of kind of a personal statement, which I believe you've encountered already with Ajahn and Shay in other sessions, and we're going to work with a process for writing that you can use with your students. Actually, we're going to look at two different processes, and also look at how do we assess this kind of writing. Assessment is one of our big challenges as teachers when it comes to writing. Probably one of the biggest challenges is how do you determine what kind of a mark to give somebody for writing. All right. So as is oftentimes the case when we're working together, we're going to be doing quite a bit of work with a partner or groups of three. So right now you might want to look around and see who your partner might be. Yes, if you're sitting here, you can just turn around. So let's start with a question, and I'm just going to ask you to chat with your partners for a minute. Look at that first question there. What makes an opinion powerful in writing? So when you read something that somebody has written, what makes you convinced that they have a good point? So just chat a minute with your partners, and then we'll take a comment or two from each of the sites. Go ahead.
1: ก่อนที่อาจารย์จะทำกิจกรรมนะคะก็อยากจะพูดถึง overview ที่อาจารย์มาที่ได้พูดไปนะคะว่าสำหรับในตอนนี้นะคะจะอาจารย์จะพูดถึงการนำเสนอความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็การเลือกนะคะที่จะเลือกหัวข้อเรื่องมาที่จะมาแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็อาจารย์ก็พูดถึงในคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งเราก็เป็นที่รู้จักนะคะเป็นความคิดเห็นของบรรณาธิการหรือว่าความคิดเห็นของผู้อ่านนะคะแล้วก็อาจารย์จะแนะนำถึงโครงร่างนะคะการที่จะขั้นตอนการเขียนนะคะการเขียนการแสดงความคิดเห็นความเรียงการแสดงความคิดเห็นแล้วก็วิธีการประเมินผลนะคะการเขียนซึ่งนี่จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะทักษะการเขียนนี่ไม่ง่ายเลยนะคะทั้งสำหรับคุณครูแล้วก็สำหรับนักเรียนนะคะสำหรับหัวข้อของกิจกรรมนะคะอาจารย์ให้คุยกับท่านอาจารย์ข้างๆนะคะว่าอะไรที่ทำให้ความคิดเห็นนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราคล้อยตามความคิดเห็นที่เราอ่านหรือเราฟังนะคะ What makes it convincing ค่ะ okay. นะคะอาจารย์ลองคุยกับเพื่อนๆนะคะอะไรที่ทำให้ความคิดเห็นที่เราได้ยินหรือว่าความคิดเห็นที่เราอ่านเนี่ยนะคะที่มีคนเขียนเนี่ยเรารู้สึกคล้อยตามไปสิ่งที่อยู่ในนั้นเนี่ยอะไรที่ทำให้เรารู้สึกคล้อยตามค่ะ

ก็เช่นกันนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์อ่านเรื่องบทความนะคะที่คนผู้อ่านเขียนมาแสดงความคิดเห็นนะคะลงหนังสือนะคะอันนี้ลงที่เว็บไซต์นะคะ Hurricane Irene นะคะอาจารย์ก็อ่านแล้วก็ลองดูซิว่าเรื่องนี้นะคะผู้เขียนเนี่ย Joyce Marcel เนี่ยนะคะเขาแสดงความคิดเห็นแล้วก็หน้าเห็นคล้อยตามไหมและอะไรในนั้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นภาษาที่เขาใช้ว่าทำให้เรารู้สึกคล้อยตามนะคะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำ

0: มีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ค่ะก็มีแฮนด์เอาท์นะคะที่เป็นบล็อกอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็ Thailand's worst flooding in 50 years นะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็ How did we deal with the floods in the old days นะคะก็ทั้ง2เรื่องนี้จะลองอ่านสัก2 paragraph แรกนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าก็เหมือนเดิมค่ะว่าผู้เขียนเนี่ยใช้การใช้ภาษาของเขาเนี่ยอย่างไรนะถึงทำให้ดูความคิดเห็นนี้น่าติดตามนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงนะคะค่ะใช้วิธีไหนเทคนิคไหนในการเขียนค่ะ